0: าอ่านกันเลยรอบนี้จะอ่านเป็นคำนะคะกามาหาม้า
1: ม
0: ้ามาหาตาสา
1: ม้ามาหา
0: ตาสามาหาช้าง
1: ตาสา
0: ขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเริ่มนะคะกามาหาม้า
1: ม้ามาหาช้าง
0: ม้ามาหาตาสา
1: ม้ามาหาตาสา
0: ตาสามาหาช้างปรบมือให้ตัวเองเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะมีเกมอีกแล้วให้เด็กๆเล่นในวันนี้ค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพจับคู่จับคู่ต้องมี1หรือ2เอ่ยต้องมี2แล้วต้องมาจับคู่กันให้เป็น2คุณครูจะใบ้ให้ว่านี่ค่ะจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด6แผ่นป้ายแต่จะต้องเลือกจับคู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้จะมีภาพซ่อนอยู่เด็กๆแต่ละกลุ่มจะได้เลือกเปิดกลุ่มละ2แผ่นป้ายเท่านั้นสมมุติว่าคุณครูเปิดภาพนี้ภาพที่1เลือกเปิดภาพนี้ภาพที่2เอ๊ะใช่รูปเดียวกันไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่ไม่ใช่แสดงว่ายังไม่ได้คะแนนค่ะเราต้องจับคู่ให้ได้พร้อมไหมคะขอหัวใจดวงน้อยๆเอามือลงกลุ่มที่1กลุ่มที่1ขอแผ่นป้ายไหนดีคะ
2: แผ่น
0: สีแผ่นไหนดีสีอะไรดี
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลืองเพื่อนดูไปด้วยนะสีอะไรคะสีม่วงปรบมือให้เพื่อนหน่อยตอนนี้ได้ไป1แล้วโอ้โหไวมากตอนนี้กลุ่มที่1ได้ไป10คะแนนเอ๊ะแล้วภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยภาพปี่รู้จักปี่ไหม
2: ร
0: ู้
2: จ
0: ัก รู้จักเป็นเครื่องดนตรีชนิด1นั่นเองต่อไปถึงเวลาของกลุ่มที
1: ่2
0: แล้วค่ะกลุ่มที่2คะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะสีอะไรดีคะลูกสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงสีชมพูใช่ไหมคะลูกสีชมพูกับสีอะไรดี
2: สี
0: อะไรคะ
2: สี
0: เขียวตะดึงยังไม่ใช่ค่ะภาพนี้จะเป็นสีฟ้านั่นเองกับฝาชีต่อไปกลุ่มที่2อดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยววนมาใหม่กลุ่มที่3ค่ะ
2: ส
0: ีฟ้าอันไหนเอ่ย
1: สีฟ้า
0: สีฟ้ากับสีอะไรคะสี
2: ชมพ
0: ูใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะแล้วภาพนี้เด็กๆรู้จักหรือเปล่ามันคือภาพอะไรมันคือ
2: ฝาช
0: ีฝาชีเก่งมากกลุ่มที่4ค่ะโอ้โหงานง่ายเลยสีข้างบนนี้แล้วก็สีเขียวถูกต้องไหมคะปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยเด็กๆคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพสีอะไรลูกภาพสีฟ้าแล้วก็ภาพฝาชีแล้วก็ภาพปีนั่นเองมาดูเกมยังไม่จบค่ะยังมีอีกค่ะมาดูกันเลยค่ะได้เวลาของกลุ่มที่5เลือกแผ่นป้ายเลยค่ะสีชมพูตะดึงกับสีอะไรคะสีม่วงค่ะยังไม่ใช่แล้วก็วนกลับมากลุ่มที่1ค่ะ
2: ส
0: ี
2: เข
0: ีย
2: ว
0: สีฟ้าตรงนี้นะคะฟ้าข้างล่างนะคะยังไม่ใช่กลุ่มที่2ค่ะ

0: ฟ้าข้างล่างนะคะใช่หรือเปล่าปรบมือให้กลุ่มที่สองหน่อยค่ะเด็กๆรู้จักหรือเปล่าว่าคืออะไรมันคือครีมครีมเอาไว้ครีมเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งนั่นเองต่อไปกลุ่มที่สามค่ะสีเหลืองกับสีม่วงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆคะแล้วภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพหีบอันเบลอเลยต่อไปดูซิว่ากลุ่ม4จะทายถูกหรือเปล่ากลุ่ม4ง่ายอีกแล้วกลุ่ม4
1: ถูกแน่นอนเลย
0: ฟ้าข้างบนนะและกับ
1: เขียว
0: ใช่หรือเปล่าถูกต้องค่ะโอ้โหกลุ่ม4นะคือภาพอะไรเอ่ยลูกภาพมีดนั่นเองในนี้มีภาพอะไรบ้างมีมีดหีบแล้วก็ครีมต่อไปค่ะมาดูซิจากเกมที่เราเล่นวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างคำแรกคำว่าเด็กๆออกเสียงพร้อมกันปี
1: ป
0: ี
1: ป
0: ีปออีปีไม่เอกปีเด็กๆดูคำนี้สระอีวางอยู่ตรงไหน
1: บน
0: หัวด้านบนเลยด้านบนของพยัญชนะต้นก็คือพยัญชนะตัวปอปานั่นเองแล้วไม้เอกจะอยู่ตรงไหนคะ
1: บน
0: ขึ้นไปอีกค่ะแสดงว่าสระมาก่อนวรรณยุกต์ถูกต้องไหมคะต่อไปคำว่าปีไปแล้วเอ๊ะอะไรต
1: ่อ
0: คำนี้อ่านพร้อมกันเลยสออาฝา
1: สออาฝา
0: ชออีชี
1: ชออีชี
0: ฝาชี
1: ฝาชี
0: ฝาชี
1: ฝาชี
0: ต่อไปฝาชีไปแล้วอะไรต่อคะ
1: อ่
0: ะสออีสี
1: สออีสี
0: ฟออาฝาไม้โทฝา
1: ฟออาฝาไม้โทฝา
0: สีฟ้า
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: เก่งมากสังเกตดูสระอีจะอยู่ด้านบนพยัญชนะนั่นเองนะคะลูกต่อไปคำนี้มออีดอมีด
1: มออีดอมีด
0: มีด
1: มีด
0: มีด
1: ม
0: ีดอันตรายไหม
1: อันตรายมาก
0: เด็กๆถือได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะต้องหลีกห่างจากมีดเลยอาจจะทำให้เราเนี่ยบาดเจ็บเป็นแผลได้ด้วยคำว่ามีดมีอะไรตามหลังเนี่ย
1: ดอเด
0: ็กตามหลังคำนี้มออีดอมีดดอเด็กมันคืออะไรล่ะ
1: ดอเด็กเด็กมีด
0: มันคือตัวสะกดนั่นเองอยู่ด้านหลังสุดเลยต่อไปคำนี
1: ้
0: อ่านตามคุณครูคออีมอครีม
1: คออีมอครีม
0: ครีม
1: คร
0: ี
1: ม
0: ครีมก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งใช้ในการครีมนั่นเองนะคะสระอีจะอยู่บนพยัญชนะต้นตัวแรกเอ๊ะแล้วตัวที่สองทำไมไม่มีสระอีล่ะคะเพราะว่ามันคือตัวสะกดเก่งมากค่ะกลุ่มที่สี่ต่อไปค่ะเอ๊ะคำว่าอะไรหออีบอหีบ
1: หีบ
0: หีบเอหีบนี้เอาไว้เก็บอะไรนะ
1: เ
0: ก็บสมบัติแน่ๆเลยต่อไปค่ะมาแล้วค่ะคำทั้ง6คำเมื่อสักครู่นี้คุณครูจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2คำแรกคำว่าปี
1: ป
0: ี
1: ป
0: ีอยู่ในกลุ่มที่1มีด
1: ม
0: ี
1: ด
0: อยู่ในกลุ่มที่2ฝาชี
1: ฝาชี
0: อยู่ในกลุ่มที่1ครีม
1: คร
0: ี
1: ม
0: อยู่ในกลุ่มที่2สีฟ้า
1: สีฟ้า
0: อยู่ในกลุ่มที่
1: 3
0: 1มีแค่2กลุ่มเองและสุดท้ายคำว่าหีบอยู่ในกลุ่มที
1: ่2
0: ค่ะแล้วคุณครูจะถามว่า2กลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรคะลูก
2: ต
0: ั
2: วข้างหล
0: ัง
2: ไม่เหม
0: ือ
2: นกัน
0: ตัวข้างหล
2: ัง
0: ไม่เ
2: หมือ
0: นก
2: ัน
0: มันต่างกันยังไงเอ่ยอะไรคะ
2: ต
0: ั
2: วหน
0: ้
2: าไม่เหม
0: ือ
2: นกัน
0: ตัวหน้าไม่เหมือนกันอ้าวสระพยัญชนะมันคนละตัวอยู่แล้วลูกยังมีอีกยังมีอีกยังไม่ใช่วรรณยุกต
2: ์
0: อะไรคะ
2: ไม่มีสระอาย
0: ังไม่ใช่สระอาไม่ใช่แล้วตอนนี้สระอีแล้วดูซิว่ามันต่างกันยังไงคะข้างหน้ากับข้างหลังไม่เหมือนกันใกล้เคียงแล้วคุณครูขอเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งสระอีข้างหน้าเนี่ยนี่นะคะกลุ่มที่1เนี่ยไม่มีตัวสะกดตามหลังเลยเห็นไหมคะ จะเป็นปอีปีไม่เอกปีไม่มีตัวสะกดตามหลังเหมือนมออีดอมีดเลยใช่ไหม ดูคำกลุ่มที่2ค่ะจะมีพยัญชนะเนี่ยตามหลังหมดเลยเห็นไหมคะ
2: ใช
0: ่ค่ะหนูบอกว่าด้านหลังคือตัวสะกดถูกต้องแต่กลุ่มที่1เป็นคำสระอีที่ไม่มีตัวสะกดปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆคะลองสังเกตดูถ้ามีตัวสะกดสระอียังอยู่เหมือนเดิมไหม
2: อ
0: ยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะต่อไปค่ะมาดูค่ะมีคำถามอีกแล้วคำถามนี้ถามว่าสระอีเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวใครตอบว่าเสียงสั้นยกมือใครบอกว่าเสียงสั้นยกมือสระอีนะคะต่อไปใครตอบว่าเสียงยาวยกมือเอามือลงค่ะสระอีเป็นสระเสียงสั้นหรือยาว
1: ยาว
0: เป็นสระเสียงยาวค่ะ
1: yeah.
0: เพราะว่าสระอีออกเสียงว่าอี
1: yeah.
0: ยาวไหมคะ
1: yeah.
0: ยาวมากๆเลย yeah. ต่อไปสระอีเป็นสระเสียงยาวแล้วเขียนไว้ตรงไหนล่ะคะเขียนไว้ตรงไหนใครบอกว่าข้างบนข้างบนพยัญชนะต้นเลยใครบอกว่าข้างล่างค่ะใครบอกว่าเขียนไว้ด้านหน้าค่ะใครบอกว่าเขียนไว้ด้านหลังค่ะเฉลยค่ะสระอีจะเขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นเลยต่อไปมาเรียนรู้สระอีกันมาดูกันเลยสระอีเป็นสระเสียงยาวไม่เชื่อลองออกเสียงดูตามคุณครูค่ะสระอีขออีกหนึ่งครั้งสระอีออกเสียงว่าอีเก่งมากสระอีเป็นสระเสียงยาวแล้วเขียนไว้ตรงไหน
1: ด
0: ้านบนสระอีมีกี่ขีดเอ่ย
2: 1
0: ขีดข้างๆเลยขอให้เด็กๆทุกคนใส่หมวกสระอี1ขีดบนหัวเอามือลงค่ะแล้วถ้าหากว่าสระอีมีตัวสะกดสระอียังอยู่ที่เดิมไหมคะ
1: ย
0: ังอยู่ที่เดิมเลยคงรูปไม่หายไปไหนมีคำที่มีรูปวรรณยุกต์มีไห
1: ม
0: มีจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะคำสระอีต่อไปเด็กๆดูค่ะสระอีขีดเนี่ยคุณครูขีดไว้ทำไมเอ่ย
2: เอาไว้ใส่ต
0: ั
2: วอ
0: ัก
2: ษร
0: เอาไว้ใส่ตัวอักษรหรือตัวพยัญชนะนั่นเองแล้วสระอีก็อยู่ด้าน
1: บ
0: นเก่งมากต่อไปมาเรียนรู้คำสระอีกันวันนี้เราจะเจอใครบ้างมาดูสิคะคนนี้คือใครเอ่ย คนนี้คือใครเป็นผู้ชายแน่นอนเขามีชื่อว่าอะไรเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะพออีพีไม่เอกพี่
1: พออีพี
0: บออีมอบีมพี่
2: บ
0: ี
2: ม
0: พี่บีม
2: พี่
0: คุณพี่คนนี้เขามีชื่อว่าอะไรคะ
2: พ
0: ี่บีมจำดีๆนะคะมีกิจกรรมสนุกสนุกอีกคนนี้มีชื่อว่าพี่บีมต่อไปค่ะโอ้ยใครเอ่ยเด็กๆอ่านตามคุณครูนออานาไม่โทนะ
2: นออานาไม่โทนะ
0: ออีดออีดไม่ตรีอีด
2: ออีดไม่ตรีอีด
0: เอาใหม่ลูกออีดออีดไม่ตรีอีด
2: ออีดออีดไม่ตรี
0: ขออีกหนึ่งรอบออีดออีดไม่ตรีอีดน้าอิด
2: น
0: ้
2: า
0: อิด
2: น้าอิด
0: เมื่อสักครู่นี้พี่บีมไปแล้วคนนี้เขาชื่อว่าอะไรคะ
2: น
0: ้าอิดจำดีๆนะคะต่อไปใครเอ่ยอ่านตามเลยออาอาน ออีนีนอเนนออกเสียงว่าอะไรคะ
2: น
0: อเนนนอนใช่ไหมก็เป็นนออีนี่นั่นเองอีกรอบหนึ่ง
2: ออ
0: อาอาน
2: ออ
0: นออีนี
2: ่
0: อานี
2: ่
0: อานี
2: ่
0: คนนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
2: อาน
0: ีต่อไปรู้จักกันไป3คนแล้วต่อไปค่ะมาเรียนรู้คำเพิ่มกันเลยพร้อมไหมหัวเราะ1ครั้งหัวเราะ2ครั้งหัวเราะ3ครั้งหัวเราะ4ครั้งหัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมมาดูคำแรกกันเลยหันมาหาคุณครูมองมาที่จอเลยค่ะคำนี้ดออีดี
2: ดออีดี
0: ดี
2: ด
0: ดีนออีนีไม่โทนี
2: ้นออีนีไม่โทนี
0: ้นี
2: ้
0: นี
2: ้
0: มออีมี
2: มออีมี
0: มี
2: ม
0: ีคอรออีบอครีบ
2: คอรออีบอครีบ
0: ครีบ
2: คร
0: ี
2: บ
0: เอเด็กๆดูค่ะสระอีอยู่บนพยัญชนะหมดเลยตัวแรกนี่มีตัวเดียวใช่ไหมแต่ตัวนี้ทำไมไปอยู่ตัวที่สองล่ะคะ
2: เพราะว่ามันมีตัวสะกด
0: มันมีตัวสะกดถูกต้องแล้วพยัญชนะต้นมันมีกี่ตัวลูก
2: 3ต
0: ั
2: ว
0: พยัญชนะต้นคือตัวข้างหน้านะคะพยัญชนะต้นมีกี่ตัว
2: 2
0: มีกี่ตัว
2: 2
0: ตัวก็คือคอควายกับรอเรือนั่นเองคอรออีบอครีบคอควายกับรอเรือเป็นพยัญชนะต้นค่ะแต่บอใบไม้เพื่อนบอกแล้วว่าบอใบไม้ข้างหลังสุดเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นตัวสะกดนั่นเองถ้าหากว่ามีพยัญชนะต้น2ตัวสระอีจากอยู่หน้าสุดเนี่ยจะย้ายมาอยู่ตัวที่2ทันทีแต่ถ้ามีตัวเดียวก็จะอยู่บนพยัญชนะต้นแบบนี้เลยใครจำได้ปรบมือ2ครั้งเก่งมากต่อไปอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะหลังจากได้เรียนรู้ว่ามีใครบ้างในวันนี้มีใครบ้างคะที่เรารู้จักพี่บีมน้าอีทแล้วก็ใครอีกอานีเราก็มาฝึกอ่านกันเถอะสามารถยกตัวได้ไหมถ้าเวลาอ่านได้เลยตามความสนุกเลยขอแค่ไม่คุยกันมาเริ่มกันเลยค่ะพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะออาอาน ออีนี
2: อา

0: ปออาฝา
1: ชออาฝา
0: ชออีชี
1: ชออีชี
0: ฝาชี
1: ฝาช
0: ีมออีมี
1: มออีมี
0: ฝาชีมี
1: ฝาช
0: ี
1: ม
0: ีสออีสี
1: สออ
0: ี
1: สี
0: ปออาฝาไม้โถฝาสี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: ฝาชีมี
1: ส
0: ี
1: ฟ้า
0: ปอลออาปลาม
1: ออ
0: ี
1: ม
0: ี
1: ปลาม
0: ีคอรออีบอ
1: คล
0: ี
1: บ
0: ปลามี
1: คล
0: ี
1: บ
0: อานีหาฟ้าชี
1: ฟ้าช
0: ี
1: ม
0: ี
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: ปลาม ี
1: คล
0: ิ
1: ป
0: ปรบให้ตัวเองหน่อยค่ะอานีหาอะไรคะฟ้าชีแล้วฟ้าชีมันมีสีอะไรลูก
1: ส
0: ีฟ้าแล้วปลาตัวนี้มีอะไรคะมีคลิปนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยใครเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะบออีมอบีม
1: มออ
0: ีมี
1: บ
0: ี
1: มม
0: ีปออีปีไม้เอกปี
1: บ
0: ี
1: มม
0: ี
1: ป
0: ีพี่บีมเนี่ยบีมคนนี้เนี่ยมีอะไรคะ
1: ม
0: ีปีต่อไปค่ะปออีปีไม้เอกปีนออีนีไม้โทนี
1: ้
0: ปี
1: น
0: ี้ดออีดีปี
1: น
0: ี้
1: ด
0: ีปี
1: น
0: ี้
1: ด
0: ีบีมมีปี
1: ป
0: ี
1: น
0: ี้
1: ด
0: ีเก่งมากพี่บีมเขามีอะไรลูก
1: ป
0: ีแล้วปีเป็นยังไงปีนี้ดีด้วยต่อไปไปกันต
1: ่
0: อ
1: ไปก
0: ัน
1: ต
0: ่
1: อ
0: คนนี้ใครเอ่ยมาดูกันเลยนออานาไม้โทนะออีดออีดไม้ตรีอีดนาอีด
1: นา
0: อี
1: ด
0: มออี
1: ม
0: ีนาอีด
1: ม
0: ี
1: ม
0: ออีดอมีดนาอีด
1: ม
0: ี
1: ม
0: ี
1: ด
0: มออีดอมีดนออีนีไม้โทนี
1: ้
0: มีด
1: น
0: ี
1: ้
0: ดออี
1: ด
0: ีมีดนี้
1: ด
0: ีนาอีดมี
1: ม
0: ี
1: ด
0: มีดนี้
1: ด
0: ีปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากยากไหมคะสระอียากไหมคะไม่ยากเลยขยันฝึกอ่านฝึกฝนบ่อยๆเราก็จะอ่านได้คล่องขึ้นนั่นเองต่อไปค่ะยังมีคนนี้ใครเอ่ยใครเอ่ยมาดูกันเลยออาอาน ออี
1: น
0: ี
1: อาน
0: ี
1: อ
0: านี
1: ม
0: ออีมี
1: อ
0: านี
1: ม
0: ีหออีบอหีบอานีมีหีบหออีบอหีบ
1: หออ
0: ีนีไม้โทนี้

0: ีอะไรคะมีหีบแล้วหีบนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ด
0: ีด้วยต่อไปสะบัดมือหน่อยค่ะเด็กๆสะบัดมือหน่อยเอามือลงสะบัดมือใหม่เอามือลงแล้วขอนิ้ววิเศษขึ้นมานิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้ววิเศษของเด็กๆพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วคร
0: ับ ใครเอานิ้ววิเศษขึ้นมาแล้วจะเขียนสระอีได้ทุกคนเลยเรามาดูกันสระอีจะเขียนอย่างไรสระอีจะอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นใช่ไหมคะมาดูกันเลยสระอีจะเขียนนับขึ้นไป2ช่องจากบรรทัดที่เขียนนะคะแล้วก็โค้งไปข้างหน้าก่อนแล้วโค้งไปข้างหลังแล้วขีดตรงลงมายากไหมคะลูกขออีกหนึ่งครั้งนิ้ววิเศษพร้อมโค้งนิดเดียวไปข้างหน้าชื้อแล้วโค้งกลับไปข้างหลังให้ชนเส้นเดิมแล้วขีดจากข้างบนลงมาข้างล่างสระอีมีกี่ขีด
1: 1
0: ขีดเท่านั้นข้างล่างนี้เป็นบรรทัดที่เขียนพยัญชนะนับขึ้นมา1 2 2ช่องค่ะลูกนับขึ้นมา2ช่องก็จะเขียนสระอีได้ต่อไปเมื่อเขียนสระอีได้แล้วค่ะมาดูกันเลยวันนี้มีกิจกรรมอีกแล้วสนุกสนุกเลยถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนแน่นอนว่าทำได้ค่ะมาดูกันเลยค่ะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำใบงานที่สองเรื่องคำสระอีน่ารู้หลังจากนั้นครูอาจจะสุ่มตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาอ่านใบงานที่สองนั่นเองบทบาทคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่สองค่ะแล้วคุณครูอาจจะสุ่มนักเรียนนะคะออกมาอ่านคำจากใบงานที่สองค่ะมาดูก่อนเลยค่ะก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูมีใบความรู้ด้วยใบความรู้ที่สองเรื่องสระอีนั่นเองเด็กๆดูค่ะถ้าหากเด็กๆลืมสระอีเขียนอย่างไรแล้วกลับมาดูในใบความรู้ที่สองได้เลยนี่ไงคะจะมีบรรทัดที่เว้นว่างคือเอาไว้เติมพยัญชนะต้นนั่นเองแล้วเขียนสระอีในช่องที่สองนับขึ้นไปนะคะมีการอ่านสะกดคำด้วยเด็กๆก็ไปฝึกได้ร้องตามทำนองของคุณครูก็ได้นะคะมีการอ่านแจกลูกคำแล้วก็มีการอ่านสะกดคำอีกด้วยนะคะเด็กๆดูค่ะถ้าหากลืมกลับมาย้อนดูได้เลยต่อไปค่ะใบงานที่สองของเราค่ะลูกเรื่องคำสระอีในตอนที่1เด็กๆดูค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะในตอนที่1เขียนสระอีตามรอยประทำได้ไหมคะทำได้นะคะโค้งไปข้างหน้าก่อนแล้วโค้งกลับมาข้างหลังชนเส้นเดิมแล้วขีดจากข้างบนลงมาข้างล่างนั่นเองสระอีเด็กๆดูค่ะนับขึ้นไป2ช่องนะคะอย่าลืมเขียนตามรอยประเสร็จแล้วค่ะ2ข้อทำยังไงต่อมาดูตอนที่2เลยเขียนคำจากรูปภาพเป็นคำที่คุณครูกำหนดให้ข้อที่1คำว่าอะไรลูกอะไรนะ
1: อาน
0: ีอานีหนูก็เขียนซ้ำอีก1ครั้งคำว่าอานีพี่บีมหนูก็เขียนซ้ำข้างหลังอีก1ครั้งคำว่า
1: พี่
0: บีมสุดท้ายใครคะ
1: น
0: ้าอีทหนูก็เขียนอีกครั้งนึงเขียนเหมือนเดิมเลยคำว่าน้าอีทตอนที่1ตอนที่2เสร็จแล้วค่ะทำอย่างไรต่อ
1: ให
0: ้ตอบเหมือนเดิมให้เลือกค่ะมี3ข้อข้อที่1มีคำว่านออีนีไหมโทนีกับคำว่ามออีมี2คำในกรอบสี่เหลี่ยมในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นีกับมีแล้วมีประโยคมาข้างล่างอานีอะไรเอ่ยแล้วก็ปลาอานีนีปลาหรืออานีมีปลาหนูก็เลือก1คำมาเติมในบรรทัดที่ว่างอยู่เขียนทั้ง2คำได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ขอแค่1คำก็พอข้อที่2คำว่าอะไรดออีกับปออีปีไหมเอก
1: ปี
0: คำว่าดีกับปีพี่บีมมีอะไรคะมีภาพมาช่วยด้วยสุดท้ายน้าอีทมีหออีบอหีบกับฟออาฝาชออีรวมเป็นฝาชีหี

0: บกับฟาชีน้าอีทมีอะไรพร้อมไหมคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำงานแล้วถ้าพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปหน้าแรกก่อนจะเจอแบบนี้ใบงานที่2คำสระอีน่ารู้ค่ะจะเจอปลาเจอฝาชีเจอแล้วอยู่ในหน้าที่25นั่นเองเด็กๆดูนะคะเจอหรือยังเอ่ยอยู่ในหน้าที่25นั่นเองมีทั้งหมด2หน้านะคะเด็กๆหน้าที่25และหน้าต่อไปคือหน้าที่26นั่นเองค่ะเปิดไว้เลยเปิดไว้เลยค่ะหน้าที่25และหน้าที่26เปิดหน้าแรกก่อนที่เจอปลาใครเปิดเจอแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใครไม่เจอยกมือเดี๋ยวคุณครูไปช่วย
1: เดี๋ยวเราช่วย
0: เจอไหมคะใครเจอแล้วเขียนสระอีตามรอยปลาได้เลยค่ะเปิดไปอีกหนึ่งแผ่นลูกหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นเจอแล้วตอนนี้ทุกคนตั้งใจทำงานเวลาตั้งใจทำงานคุยกันได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งใจทำงานรู้ซิปปากก่อนแล้วก็ตั้งใจเขียนเมื่อเราไม่คุยค่ะเราก็จะมีสมาธิในการเขียนมากขึ้นบังคับมือได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเด็กๆมีความตั้งใจสระอีเขียนอย่างไรเขียนตามวิธีที่คุณครูบอกเลยเก่งมากเขียนเต็มบรรทัดเลยลูกขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะหนูต้องเขียนบรรทัดนี่บรรทัดข้างล่างนี้ค่ะบรรทัดบนเอาไว้ใส่สระไงลูกสระอยู่ในช่องที่2ใช่ไหมคะหนูก็เขียนสระในช่องที่2เขียนเต็มถูกต้องแล้วลูกเขียนเต็มบรรทัดแล้วสระอีอยู่ช่องที่2นับขึ้นมาเก่งม

ชออีฝาอะไรลูกหีบกับฝาชีหน้าอีทมีอะไรคะเขียนเต็มบรรทัดลูกขอพอเป็นไม้ใหม่นะคะขอดินสอที่ไม่ใช่ดินสอเปลี่ยนไส้ลูกหนูจะได้เขียนง่ายค่ะใช่แบบนี้ทำได้เลยเสร็จแล้วนะอินมีข้างบนด้วยค่ะเสร็จแล้วอนุญาตให้ระบายสีได้นะคะใครเสร็จแล้วอนุญาตให้ระบายสีได้ค่ะเอาไปห้องน้ำก่อนค่ะระบายสีรูปได้เลยค่ะใช่ค่ะแต่หนูต้องทำงานให้เสร็จก่อนค่ะทำสองหน้านะคะสองหน้าใช่เลยเขียนตัวเต็มบรรทัดหน่อยค่ะถูกต้องหน้านี้ไม่ต้องค่ะอันนี้เป็นให้หนูเนี่ย

ฝึกดูได้ถ้าหนูลืมว่าเขียนอย่างไรอ่ะอันนี้ถูกแล้วยังค่ะลูกอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะมีอีกหนึ่งหน้าพยายามเขียนตัวเต็มบรรทัดเลยอย่าลืมสระอีจะอยู่ข้างบนนับขึ้นไป2ช่องนะคะพยายามบังคับมือตัวเองตอนที่3อย่าลืมนะคะคุณครูบอกแล้วว่ามีกรอบสี่เหลี่ยม2กรอบใช่ไหมลูกให้เลือกคำมาเติมให้ถูกต้องข้อแรกอานีจุดๆๆปลาอานีเขามีอะไรเอ่ยเริ่มเขียนข้างล่างนะลูกอันนี้เอาไว้ใส่สระอีปอปลาหางยาวอ๋อหางยาวแล้วขอนิดนึงล่างนิดนึงลูกเสร็จแล้วอนุญาตให้ระบายสีได้ค่ะระบายสีรูปภาพได้เลยถูกแล้วนี่ลูกแต่ปอปลาหางยาวขึ้นมานิดหนึ่งหนูยังทำไม่เสร็จเลยหนูต้องทำให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วเหรอคะเขียนเลยค่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะลูกเสร็จแล้วสลัดปอปลาหางยาวปอปลาหางยาวแล้วมีขีดข้างบนด้วยไม้เอกเอเสียงมาจากไหนหน้าตอนนี้เพื่อนกำลังตั้งใจทำงานค่ะมาบางคนเริ่มระบายสีแล้วเขียนจากข้างล่างลูกบรรทัดข้างบนครูเอาไว้ให้ใส่สระอีอ่ะขอใหม่อีกหนึ่งรอบขอใหม่อีกหนึ่งรอบเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะถึงไหนแล้วเอ่ยหน้านี้ทำยังเอ่ยยังเลยทำหน้านี้ก่อนค่ะทำหน้านี้ก่อนยังไม่ระบายสีเด็กๆคะคนไหนที่จะระบายสีได้คนนั้นต้องทำงานให้เสร็จทั้ง2หน้าก่อนนะคะทำหน้านี้ลูกใช่ค่ะเอกลุ่มหนึ่งเริ่มดังแล้วไหนดูซิเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วระบายสีได้เสร็จแล้วหนูระบายสีได้เลยค่ะใช่ค่ะระบายตามรูปได้เลยแรงหนึ่งหน้าเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะใช่เลยหนูนั่งเขียนได้ไหมคะนั่งเขียนถ้ามันไกลหนูเลื่อนเก้าอี้เข้ามาอีกเขียนตัวเต็มบรรทัดเลยสระอีจะอยู่บรรทัดบนนับขึ้นไป2ช่องนะคะระบายสีได้ถึงไหนแล้วคะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะนั่งดีๆลูกนั่งดีๆเดี๋ยวตกปลาอานีนี้ปลาหรือว่าอานีมีอาคะใช่ค่ะเขียนข้างในได้เลยใช่หนูเลือกมาหนึ่งคำแล้วหนูก็เติมนี้หรือมี
เขียนสระอีตรงนี้1ครั้ง

0: สลัดดีอยู่ข้างบนตรงนี้หนูเลือกคำในกรอบสี่เหลี่ยมมาเติมค่ะเด็กๆคะใครทำเสร็จแล้วบ้างใครเหลือแค่ระบายสีแล้วตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บของทั้งหมดค่ะทั้งแบบฝึกหัดและสีและอุปกรณ์การเรียนนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 แล้วก็1นิดนิดหมดเวลาค่ะขอปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ปรบมือค่ะเก่งมากเลยเก็บของได้ทันเวลาตามที่คุณครูกำหนดต่อไปปรบมือ1ครั้งขอหัวใจดวงเล็กๆขอหัวใจดวงโตขึ้นมานิดนึงขอหัวใจดวงโตๆต่อไปหันหน้ามาดูที่กระดานค่ะที่เราทำไปถูกหรือเปล่านะมาดูกันเลยในตอนที่1มี2ข้อคุณครูให้เขียนตามรอยประใช่ไหมคะนี่เลยค่ะคำว่าอะไรบ้างมีประโยคมาให้ปลามีครีบเด็กๆอ่านตามค่ะปลามีครีบอีกหนึ่งครั้งอ่านตามคือคุณครูอ่านก่อนแล้วพวกเราอ่านตามได้ไหมคะได้อ่ะมาอีกครั้งหนึ่งปลามีครีบ
1: ปลามีครีบ
0: ฝาชี
1: ฝาชี
0: มีสีฟ้าม
1: ีสีฟ
0: ้
1: า
0: ต่อไปคุณครูให้เขียนคำว่าอะไรบ้างข้อ1คำว่าอะไรลูก
1: อาน
0: ี้ข้อที่2คำว่าอะไรคะพี่บีมข้อสุดท้ายค่ะคำว่านาอีทเก่งมากต่อไปโอ้โหอันนี้เริ่มยากแล้วดูซิว่าเด็กๆจะเลือกได้ถูกต้องไหมข้อแรกอานีจุดๆๆปลาอานีนี้หรืออานีมีปลาคะ
1: ม
0: ีปลาเฉลยคืออานีมีปลาค่ะที่2มีคำว่าดีกับคำว่าปี่แล้วมีประโยคว่าพี่บีมมีจุดๆพี่บีมมีปี่ค่ะข้อสุดท้ายมีคำว่าหีบกับฝาชีนะมีนาอีทมีหีบค่ะใครถูกบ้างใครทำได้ยกสองมือใครทำได้เอามือลงเก่งมากต่อไปมาดูค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เราเรียนในเรื่องสระอีมีหนึ่งขีดบนหัวเลยขอหมวกสระอีหน่อยค่ะทุกคนสวมหมวกสระอี้1ขีดบนหัวข้างเดียวพอเพราะว่ามี1ขีดเอามือลงค่ะเด็กๆดูนะคะสระอีเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเพราะว่าเราออกเสียงว่าสระอีเก่งมากต่อไปค่ะสระอีจะเขียนไว้ตรงไหนคะด้านบนพยัญชนะต้นเลย1ขีดเท่านั้นแล้วสระอีเมื่อมีตัวสะกดสระอีจะหายไปไหมไม่หายสระอีจะยังอยู่ที่เดิมคงอยู่ที่เดิมเลยและคำสระอีมีทั้งคำที่

0: ีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะได้หรือไม่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะได้หมดเลยและบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอีโอ้โหน่าสนุกมากๆเลยแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างมาดูกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะคือ1ใบความรู้ที่3เรื่องสระอีและใบงานที่3ค่ะเรื่องคำสระอิน่ารู้เด็กๆคะจำดีๆสระอีมีกี่ขีดบนหัว1ขีดสระอีเป็นสระเสียงยาวเพราะออกเสียงว่าสระอีเก่งมากยาวมากๆเลยและใครยังทำงานไม่เสร็จขอให้กลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะใครสัญญาว่าพรุ่งนี้จะมีงานมาส่งขอนิ้วก้อยหน่อยค่ะสัญญาไหมคะถ้าสัญญาต้องส่งนิ้วก้อยมาให้คุณครูสัญญาแล้วเป็นเด็กดีต้องหลังตรงขาชิดแล้วมองมาที่คุณครูยิ้มหวานๆหน่อยค่ะให้เห็นฟันทุกซี่เลยดีมากค่ะเด็กๆคะวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องสระอีสระอีเป็นสระเสียงยาวออกเสียงว่าอีแล้วมี1ขีดเขียนด้านบนพยัญชนะด้วยอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนถ้าเราฝึกอ่านฝึกเขียนเราจะอ่านได้คล่องกว่าเดิมอีกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงไปแล้วในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุก

0: แม้จะลงพื้นที่ทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านห้วยบงในตำบลป่าเซ้าอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์มาหลายปีแต่สำหรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แล้วการพัฒนาที่นี่ยังไม่สิ้นสุดทุกครั้งที่พวกเขานึกถึงพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้เป็นเหมือนธงนำชัยและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ความว่าคิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่งถ้าหากตั้งใจร่วมกันและคุยกันมากๆจะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก
1: แนวทางที่พระองค์ท่านพระราชทานมาเนี่ยนะครับคือพัฒนาราชภัฏให้ทำงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นในท้องที่ที่เขาตั้งอยู่เสริมจากที่รัฐบาลเขาทำอยู่แล้วถ้าจะพูดถึงที่ผ่านมาเนี่ยที่ราชภัฏทำอยู่แล้วเราเขาจะเรียกกันว่าการบริการวิชาการ
0: บ้านห้วยบงเป็นหมู่บ้านเกษตรกึ่งปศุสัตว์ทำนาและเลี้ยงวัวมูลวัวจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหามลภาวะและสุขอนามัยของคนในชุมชนแต่ชุมชนไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร
2: ถ้าพูดถึงปัญหาของบ้านห้วยบงนี้ความจริงมีมานานแล้วครับสาเหตุใหญ่ก็คือขาดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมและก็ไม่มีการรวมกลุ่มกันที่จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำรวมทั้งจะเรียนรู้

0: ร่วมกันมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็เข้าไปนะครับไปบริหารจัดการเพื่อพัฒนานะครับเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตของชุมชนนะครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวครับเราจึงมีโครงการวิทยาลัยวัววิทยาเกิดขึ้นครับ
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำองค์ความรู้หลายด้านทั้งจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐมาร่วมเรียนรู้กับชาวบ้านห้วยบงเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงเป้าและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกันวางแผนระบบเกษตรกรรมครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงวัวตลอดจนการนำมูลวัวไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆที่ชาวบ้านไม่เคยรู้มาก่อนทั้งทำเป็นระบบก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วรักษาสภาพแวดล้อมมูลวัวจากการหมักก๊าซชีวภาพยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดใช้ปรับสภาพดินในนาข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
2: เราได้เป็นศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยวัววิทยาก็คือเราลุยเรื่องวัวเต็มรูปแบบเลยเราไม่ได้ทำงานอย่างไรอย่างหนึ่งเราจะเอาวัวเป็นตัวตั้งเราทำเรื่องแปลงหญ้าเราทำพืชอาหารสัตว์เราทำไบโอแก๊สพอพันหญ้าเสร็จเราก็เลยมาทำเรื่องพันวัวเราก็มีการผสมพันธุ์ผสมเทียมมากขึ้นเมื่อก่อนวัวของเราเนี่ยจะเป็นวัวตัวเล็กๆวัวพื้นเมืองเนาะมาตอนนี้วัวเราเนี่ยเริ่มขยับขึ้นเป็นวัวที่มีเกรดมากขึ้นราคาก็สูงขึ้น
3: ชุมชนอื่นๆที่มีปัญหาเดียวกันกับเราเนี่ยเราก็มีมาดูงานแล้วก็นำกลไกระบบการทำงานแบบนี้เข้าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนของตนเองครับ
1: ศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยวัววิทยาบ้านห้วยบงนับเป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สร้างความเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพท้องถิ่นให้ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมดังกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นและภูมิภาคในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานพระบรมราโชบายว่าช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตัวเองช่วยกันพัฒนาการเกษตร

รัฐใดๆในโลกจะมั่นคงอยู่ได้ล้วนต้องมีแกนหลักที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างน้อย3สิ่งได้แก่อาณาเขตศาสนาและผู้นำหรือเป็นที่รู้จักกันในนามสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยเป็น

ชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้เกิดการผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช2475ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติการดำเนินชีวิตการสร้างสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยด้วยเหตุดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือฉัตรชัยที่ปกเกล้าชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้ง2เข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้น

0: ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
1: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
2: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
1: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
2: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วหนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
0: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
3: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
2: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
4: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
2: โอ้ย
3: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
5: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไรแกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
6: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
5: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
6: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
3: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
5: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
6: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
5: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
6: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
5: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
6: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับหรือคุณครูแม็กนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีเรื่องที่มานำเสนอนะครับซึ่งจะเป็นความรู้ที่ทำไมครับต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเราทำไมครับเรียนในเรื่องของการอ่านแล้วก็การเขียนตัวทั้งตัวเลขฮินดูอาระบิกแล้วก็ตัวเลขอะไรนะตัวเลขไทยนะครับเป็นเลขอะไรยังจำได้ไหมเอ่ยความรู้เดิม8กับ9เดี๋ยววันนี้นะครับมาเรียนรู้กันต่อนะครับที่เลขอะไรครับวันนี้เลขอะไรเดาได้ไหมครับเลข10เอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางอ่านชื่อเรื่องตามคุณครูแม็กนะครับอ้าวพร้อมนะครับการอ่านเด็กๆสังเกตคำไปด้วยนะครับการอ่านตัวเลขฮินดูอาระบิก
1: ต
0: ั
1: วเลขฮ
0: ิน
1: ด
0: ู
1: อาระบ
0: ิ
1: ก
0: และตั
1: วเลขไทย
0: และตั
1: วเลขไทย
0: แสดงจำนวนนับ
1: แสดงจำนวนน
0: ับ สิบสิบนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับในการเขียนนั่นเองนะครับซึ่งเชื่อว่าในเรื่องของโอ้โหตอนนี้เลขโดด0ถึง9เขียนได้หรือยังเอ่ยครับเขียนได้หรือยังครับไม่ได้ยินเลยเขียนได้หรือยังเอ่ยมีทั้งบางคนบอกว่าเขียนได้แล้วบางคนก็อาจจะทำไมครับยังไม่คล่องก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับฝึกฝนเพิ่มเติมและต้องทำไมนะที่สำคัญเลยทบทวนความรู้อยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับดังนั้นเด็กๆก็จะทำไมครับทำให้เด็กๆเก่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับดังนั้นเรียนรู้วันนี้ความรู้ที่ได้นะครับจะได้อะไรเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยครับนั้นนะครับเรียนแล้ววันนี้ต้องอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวเลขอะไรครับตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับเท่าไหร่ครับ10นั่นเองนะครับคิดว่ายากไหมครับยากไหมเอ่ยเลข10ถ้าเด็กๆสังเกตมีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ1กับ1กับ0เรียนไปหรือยังล่ะครับเลข1วิธีการเขียนเรียนไปหรือยังเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: นแล
0: ้วเลข0ล่ะครับเรียนไปหรือยังเอ่ย
1: เร
0: ียนแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับนำเลขโดด2ตัวนะครับมาผสมกันเนาะก็จะทำให้เกิดเป็นหน้าตาเลขตัวใหม่ที่มีค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของข้อตกลงของเรายังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจำได้ไหมครับไม่ได้ยินเลยจำได้ไหมเอ่ยแบบนี้เสียงดังฟังชัดมั่นใจเลยเด็กๆจำได้นะครับต้องใช้สองตาทำไมนะดูเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเลยพร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณแม็กนับให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทบทวนข้อตกลงไปพร้อมกันเลยนะครับ1 2 3 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีไม่เข้าใจให้กลับบ้านเรียนรู้อย่างเฮ้ๆๆนะครับอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเพื่อให้เด็กๆทำไมครับมีสมาธิมากยิ่งขึ้นก็จะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆจัดท่าทางนะครับพร้อมที่จะนั่งสมาธินะครับเอาละครับเด็กๆครับตั้ง

ให้เด็กๆค่อยๆนะครับหลับตาลงเอามือประสานไว้ที่ตักนะครับสร้างสมาธิกับตัวเองนะครับสร้างสมาธิกับตัวเอง

0: ชื่อว่านะครับหลายคนนะครับตอนนี้ก็มีสมาธิมีสติอยู่กับตัวเองแล้วนะครับก็เชื่อว่าเราจะค่อยๆเรียนรู้นะครับกันได้อย่างทำไมครับมีสตินั่นเองเดียวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับค่อยๆลืมตาขึ้นนะครับแล้วก็คลายมือที่ผสานกันออกนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันต่อนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวให้เด็กๆค่อยๆลืมตานะแล้วก็ใช้2ตาดูมาที่ไหนครับที่คุณครูแม็กต่อเลยนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูแม็กจะทบทวนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของจำนวนนับจำนวนนับอะไรนะ10เอาเด็กๆอ่านตามสออิบอ10
1: สออิบอ10
0: อีกครั้งนะครับสออิบอ10หน้าตาแบบนี้สออะไรครับสออะไรสอเสือสออีบอ10นะครับอันนี้เป็นตัวหนังสือนะครับก็นำเสนอให้กับเด็กๆดูเผื่อเด็กๆพบเจอในชีวิตประจำวันหรือในคำชี้แจงเด็กๆจะทำไมครับได้รู้จักคำนี้นั่นเองนะครับเห็นปุ๊บบอกแท้ทันทีเลยคำนี้อ่านว่าอะไรครับ10ใช่ไหมครับสออีบอ10ยากไหมครับไม่ยากซึ่งคุณครูแม็กก็ทำไมครับมีสื่อของจริงวันนี้มีสื่อของจริงให้เด็กๆทำไมครับได้ดูด้วยมีกรอบอะไรนะมีกรอบ5พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ด้วยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย
1: ด
0: ิน
1: สออ
0: ะไรเอ่ยครับดินสอนะครับมีจำนวนมากมายเลยอยู่ในมือคุณครูแม็กนะครับทีนี้คุณครูแม็กจะทำไมครับใช้ดินสอค่อยๆใส่ลงทำไมครับในแก้วเห็นไหมครับเป็นทำไมครับที่ใส่ดินสอใช่ไหมค่อยๆใส่จำนวนและก็ต้องวางตัวนับจำได้ไหมเอ่ยตัวนับวางตัวนับจำตัวนับได้ไหมครับวางตัวนับลงในกรอบอะไรลูกลงในกรอบอะไรครับลงในกรอบ5นะครับลงในกรอบ5เห็นไหมครับถ้าคุณครูแม็กทำไมครับนำดินสอใส่ลงไปตอนนี้มีดินสอเท่าไหร่นะมีดินสอกี่แท่งนะมีดินสอ1แท่งคุณครูแม็กก็จะทำไมครับนำตัวนับมาวางแสดงจำนวนของอะไรครับดินสอเนาะวางตัวนับของดินสอเห็นชัดไหมครับเด็กๆเห็นชัดไหมเอ่ยเห็นชัดนะครับเนาะเดี๋ยวขยับนิดนึงนะครับให้ใกล้

0: ใกล้หน่อยเด็กๆจะได้เห็นนะครับ
1: เป็นไงครับตอนนี้มีดินสอกี่แท่งนะครับ1แท่งคุณครูแม็กก็วางตัวนับเท่าไหร่เอ่ย1ตัวนะครับใส่เพิ่มไปอีก2
2: 3
1: 4 5คุณครูแม็กต้องวางตัวนับเท่าไหร่นะตอนนี้มีดินสอทำไมครับอยู่กี่แท่งนะ5แท่งคุณครูแม็กก็ต้องวางตัวนับเพิ่มเติมนะครับวางให้เท่ากับจำนวนของดินสอเนาะเท่าไหร่แล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: 2
1: ช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อย
2: 2
1: 3เท่าไหร่ครับ
2: 3
1: เอ๊ะครบหรือยังเอ่ยนะครบหรือยังเอ่ยยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบเนาะ4เท่าหรือยังเอ่ยเท่าหรือยังครับตอนนี้ดินสอที่ทำไมครับอยู่ในที่วางดินสอมีจำนวนทั้งหมดกี่แท่งนะ5แท่งนะครับ5แท่งเห็นไหมครับครูแม็กก็วางตัวนับเท่าไหร่เอ่ย5เพิ่มเติมใส่เพิ่มเข้าไปอีกเป็นเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้มีเท่าไหร่นะ6เอ๊ะครูแม็กต้องทำไมครับใส่ตัวนับเพิ่มเข้าไปเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นโอ้โหเป็น6นะครับดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่า6ทบทวนนิดหนึ่งมาจาก5กับอุ๊ยเยี่ยมมากเลยมาจาก5กับ1ใส่เพิ่มเข้าไปอีกเป็นเท่าไหร่นะเป็นมันอาจจะวางซ้อนกันนะครับจาก6เพิ่มอีก1เป็น7นะครับเป็น7เนาะงั้นเดี๋ยวคุณครูแม็กใส่เพิ่มเข้าไปให้ตัวนับทำไมครับเท่ากับจำนวนของ
2: ด
1: ินสอนะครับ7แท่งวางตรงนี้ได้ไหมเนี่ย
2: ได
1: ้ได้ป่ะ
2: ได
1: ้ครบ7ไหมนะครบไม่เอ่ย วางตรงนี้ได้ไหมครับ
2: ได
1: ้แต่ทางที่ดีวางทำไมครับเรียงกันเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็จะทำไมครับนับง่ายนั่นเองเห็นไหมครับ7ก็มาจาก5กับ
2: 2
1: กับอะไรครับ2ยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยครูแม็กใส่เพิ่มเข้าไปอีกโอ้โห
2: 8
1: เป็นเท่าไหร่แล้วครับมันอาจจะทำไมครับวางซ้อนกันอันนี้ใส่เพิ่มไปอีก1ก็เป็น8นะครับเป็น8เนาะเป็น8ครูแม็กก็ต้องใส่ตัวนับเพิ่มเข้าไปอีกA8 มาจาก5กับอะไรนะA8 5กับอะไรครับดังนั้นมองปุ๊บใครที่บอกว่าเอ๊ะเป็น8ได้ไงนะบรรจุเต็มกรอบ5ครับปันบรรจุเต็มกรอบ5เอ๊ะมีจำนวนเท่าไหร่นะบรรจุเต็มกรอบ5 5นับต่อทะเลีย6 7
2: 8
1: ยากไหมครับ
2: ย
1: ากไหมไม่ยากใส่เพิ่มเข้าไปอีก
2: 9
1: เป็นเท่าไหร่นะ
2: 9
1: เป็น9เห็นไหมครับครูแม็กวางตัวนับเพิ่มปิ้งเป็น9เห็นไหมครับ9ก็มาจาก5กับอะไรลูก
2: 4
1: 5กับ4หูยเยี่ยมมากเลยใส่เพิ่มอีกจาก9เพิ่มอีก1เป็น10เห็นไหมครับ10ก็มาจากอะไรแล้วลูก5กับ
2: 5
1: เห็นไหมครับจาก9เพิ่มอีก1ก็เป็น5กับอะไรครับ5กับ5ก็เป็น10นะครับยากไหมครับ
2: ไม
1: ่ยากนะครับดังนั้นนะครับเด็กๆครับเด็กๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้กรอบ5เราทำไมครับพอวางไหมครับไม่พอแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับเราจะทำไมครับพัฒนาขึ้นมาแล้วจะใช้กรอบอะไรครับกรอบอะไรเอ่ยใครบอกได้กรอบอะไร
2: กรอบ
1: 10กรอบอะไรครับรู้ได้ไงว่าเป็นกรอบ10มันมีทั้งหมดกี่ช่องเอ่ยมีทั้งหมด10ช่องบางคนบอกว่าด้านบนมี5ช่องด้านล่างมีอีก5ช่อง5กับ5เป็นเท่าไหร่ล่ะครับเป็น10เดี๋ยวในอนาคตเราจะใช้ก รอบ10ในการนับจำนวนเพิ่มมากขึ้นเอาละครับเด็กๆครับยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากเลยเอาละครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อนะครับในสไลด์กันต่อเลยนะครับเด็กๆครับลองมาดูที่ภาพกันบ้างนะครับเป็นภาพอะไรเอ่ยไอศกรีมหรือไอศกรีมนะครับมีจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาอุ๊ยรู้เลยเหรออ๋อเขียนไว้ด้านบนดังนั้นเราควรที่จะนับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็แม่นยำเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาทำไมครับนับไปพร้อมกันเลยนะครับอ้าวนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีจำนวนไอศกรีมเท่าไหร่ครับ10อันนะครับเห็นไหมครับนั้นเราก็ทำไมครับสามารถใช้กรอบอะไรครับตอนนี้กรอบอะไรแล้ว
2: กรอบ
1: 10หรือกรอบ5 2อันใช่ไหมครับแสดงจำนวนได้นะครับก็วางเลยปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งเท่าไหร่เนี่ยแบบนี
2: ้
1: 5นับต่อได้ทันทีเลย6 7
2: 8 9
1: บรรจุเต็มเห็นไหมครับถ้าเป็นกรอบ10บรรจุเต็มทุกช่องก็มีจำนวนเท่าไหร่แล้วครับมีจำนวนสิบนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากเราก็สามารถใช้เลขอะไรครับ10เขียนแทนแสดงจำนวนซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับไปต่อครับเป็นภาพอะไรนะกบอบอบกบอบอบเท่าไรเอ่ยเท่าไรอ้าวนับรวดเร็วนับรวดเร็ว1เสียงสุดท้ายลงที่10เห็นไหมครับแสดงว่ามีเจ้ากบอบอบทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย
2: 10
1: ตัวเราก็เช่นเดิมเลยใช้ทำไมครับกรอบ10ช่วยแสดงจำนวนโดยการทำไมเอ่ยวางตัวนับปิ๊งปิ๊งปิ๊งแบบนี้เต็มบรรทัดบนแล้วเท่าไหร่นะ5รู้ทันทีเลยเพราะเราใช้ความรู้เดิมในเรื่องของกรอบ5เห็นไหมครับอ๋อบรรจุเต็ม5แล้วต่อไป6 78 9และบรรจุเต็มทำไมครับทั้งกรอบ10เลยก็จะมีจำนวนเท่าไหร่ครับ10นั่นเองหรือใช้ตัวเลขเขียนแทนแสดงจำนวนก็ได้ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเอาละครับภาพต่อไปภาพต่อไป
2: กระเป
1: ๋
2: าก
1: ระเป๋ามองปุ๊บมองปุ๊บบางคนสังเกตเอ๊ะแถวด้านบน1 2 3 4 55กับ5เป็น
2: 10
1: 5กับ5
2: 10
1: เป็น10นะครับก็ไม่ยากอ้าวนับตรวจสอบหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10เห็นไหมครับมีกระเป๋าทั้งหมดกี่ใบแล้วครับ10ใบก็ใช้กรอบ10แสดงจำนวนได้เห็นไหมครับโดยการทำไมครับวางตัวนับในกรอบเลยนั้นถ้าเด็กๆสังเกตกรอบ10บรรจุเต็มเลยก็จะมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับจำนวน10นะครับไม่ยากเลยก็ใช้ตัวเลขนะครับ10เขียนแทนแสดงจำนวนได้เอาละครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยครับที่ตัวเลขแรกเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะครับตัวเลขฮินดูอาหรับิก
2: ตัวเลขฮ
1: ิน
2: ด
1: ู
2: อาหร
1: ับ ิ
2: ก
1: ตัวเลขฮินดูอาหรับิกเลขอะไรเอ่ยครับ
2: เล
1: ข10เหมือนที่คุณแม็กทำไมครับได้ทบทวนให้ไปแล้วเห็นไหมครับเลข10มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ1กับ0เห็นไหมครับโอ้โห1เขียนไปเรียนเขียนไปแล้วหรือยังนะ0เขียนไปแล้วหรือยังนะเขียนไปแล้วนะครับนั้นวันนี้เพียงแค่ทำไมครับเหมือนมาทบทวนเท่านั้นเองเห็นไหมครับนั้นเลข10เราก็ทำไมครับสามารถเขียนได้อย่างง่ายดายเลยเอาเลยครับเจ้าแมวเหมียวแมวเหมียวมีเท่าไหร่นะมีอะไรอ่ะเอ้านับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10มีแมวทั้งหมด10ตัวนะครับงั้นเราก็ใช้เลข10ฮินดูอาหรับิกเขียนแทนแสดงจำนวนแมวกี่ตัวครับ10ตัวยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเอาละครับแตงโมบ้างแตงโมแตงโมมีกี่ชิ้นมีกี่ชิ้นอ้าวนับ 1 2 3 4 5 6 7

0: 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีแตงโมทั้งหมดกี่ชิ้นครับ10ไหนขอดูนิ้วหน่อย10 10ทำไงนะ10 10 10ไม่ยากเลยนะครับใช้2ข้างเลยใช่ไหมครับเอาแล้วครับเด็กๆครับเราสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิกเขียนแทนแสดงจำนวนได้ก็ทบทวนนะครับเนาะเริ่มที่เลขแรกก่อนที่อยู่ในหลัก10คือเลขอะไรครับ1ที่อยู่ในหลัก10เนาะเลข1เขียนยังไงก็คือทำไมครับเฉียงขึ้นแล้วก็ทำไมนะลากลงมาตรงๆมีกี่ขั้นตอนลูก2ขั้นตอนนะครับยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเนาะเสร็จแล้วเลขที่อยู่ชิดติดกันเลยเห็นไหมครับเลขอะไรครับ0เลข0ใครจำได้ว่ามีกี่ขั้นตอนใครจำได้มีกี่ขั้นตอนมี1ขั้นตอนคือเริ่มจากทางด้านบนเห็นไหมครับโค้งขึ้นแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเลยมีแค่1ขั้นตอนยากไหมครับยากไหมยากไหมเอ่ยเอาละเอานิ้ววิเศษขึ้นมาเดี๋ยวให้เด็กๆลากบนโต๊ะเรียนทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเนาะที่เลข10ฮินดูอาราบิกอ่ะเอานิ้วขึ้นมาลากพร้อมครูแม็กนะเริ่มที่เลข1นะลูกอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ้าวลากเฉียงขึ้นนับ1ลากลงมา2แล้วก็ไปทำไมครับที่เลข0หน่อยเลข0เลข0มีกี่ขั้นตอนครับขั้นตอนเดียวก็โค้งเลยที่เลข0นับ1นับ1ง่ายๆเลยนะครับมีแค่2ขั้นตอนเนาะของเลข1แล้วก็มีขั้นตอนเดียวสำหรับเลข0ไหนใครทำได้แล้วยกมือยกมืออ้าวเยี่ยมมากเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงเนาะเพื่อความเข้าใจเอานี้เป็นอะไรเนี่ยทุเรียนมีจำนวนเท่าไหร่ครับโอ้โหนับหน่อยนับหน่อย1 2 4 5 6 7 8 9 10อุ้ยเสียงสุดท้ายลงที่เท่าไหร่นะแสดงว่ามีทุเรียนทั้งหมดกี่ผลครับ10ผลนะครับก็ใช้เลข10ฮินดูอาราบิกเขียนแทนแสดงจำนวนคราวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับปลายทางด้วยนะครับเอานิ้วพิเศษปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งขึ้นมาลากบนโต๊ะเรียนนะลูกเริ่มที่เลข1ลูกนับพร้อมกันนับ1ลากลงมาไปที่เลข0บ้างลูกนับเอาละครับยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กจะทำไมครับฝึกลีลามือนะครับให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะครับโดยคุณครูแม็กจะทำไมครับเขียนเลขอะไรเอ่ยเขียนเลข10ให้เด็กๆได้ดูกันนะครับเอาละครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมครับไม่ได้ยินเลยพร้อมไหมครับเอาละครับอย่ากระพริบตาใช้2ตาทำไมครับจับตาดูดีๆเลยนะเลข10เลข10เลข10เริ่มที่เลขอะไรลูก1เฉียงขึ้นนับ1ลากลงมานับ2ไปที่เลข0ดูนะไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะลูกนับ1อีกครั้งนึงเฉียงขึ้นนับ1ลากลงมานับ2แล้วก็เลข0กลับมาเห็นไหมครับยากไหมครับเอาอีกครั้งหนึ่งเฉียงขึ้นนับ1ลากลงมานับ2ที่เลข1นะไปต่อเลข0ลูก1ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับเอาละเดี๋ยวหาผู้ช่วยมาช่วยเขียนหน่อยช่วยเขียนช่วยเขียนหน่อยใครนะใครดีนะใครยังไม่เคยเขียนเอ่ยวันนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเมอรี่นะครับอ้าวปรบมือให้เมอรี่หน่อยนะครับอ้าวมาครับเชิญเลยได้ครับเดี๋ยวเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับเนาะใครที่ทำไมครับยังไม่เคยเขียนเนาะเดี๋ยวเรามีโอกาสออกมาเขียนให้เพื่อนๆได้ดูอ้าวเชิญเลยครับมาเลยเขียนเลขอะไรเอ่ย10ฮินดูอาราบิกอ้าวนะครับทำไมครับเฉียงขึ้นดูเพื่อนนะดูเพื่อนนะ

0: ศูนย์เอ๊ะทางไหนนะเลขศูนย์อีกทางนึงอีกทางนึงขออีกทางนึงเอาใหม่เลขศูนย์เลขศูนย์ด้านซ้ายนะครับลงด้านซ้ายอ่ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนอ่ะมารีอ่ะเลขศูนย์นะอีกครั้งหนึ่งหนึ่งแสดงว่าเลข10มี1กับอะไรนะลูก1กับ0นะครับเลข0วนด้านซ้ายนะอ้าวปรบมือให้เมอรี่หน่อยนะครับยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับดังนั้นเด็กๆสามารถทำไมครับเขียนได้ไหนใครคิดว่าตัวเองเขียนได้ยกมือเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากขอไปต่อเลยได้ไหมครับต่อเลยได้ไหม
1: ได
0: ้คู่กันเลยเนาะเลขอะไรครับ10ไทยอ้าวเด็กๆอ่านตามตัวเลขไทย
1: ต
0: ั
1: วเลขไทย
0: นั้นตัวเลขไทยวันนี้นะครับก็คือตัวเลข10ไทยนะครับคิดว่ายากไหมเนี่ยยากไหม1ไทยเขียนไปหรือยังนะเขียนเคยเขียนไปแล้วหรือยังเอ่ย
1: เคย
0: แล้ว0ไทยแล้วครับเคยแล้วนะครับก็เชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับมาดูหน่อยหนูมีกี่ตัวนะอ้าวนับหน่อย1 2 3 4 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีหนูทั้งหมด10ตัวยากไหมครับไม่ยากเลยเราก็สามารถใช้เลข10ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับแตงโมเอ๊นับไปแล้วเท่าไหร่นะแตงโมมี10ชิ้นก็ใช้เลขอะไรลูกเลขไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้คือเลขอะไรครับเลข10ไทยเลขไทยเริ่มจากทำไมนะม้วนหัวก่อนเป็นขั้นตอนที่1เสร็จแล้วโค้งขึ้นเป็นขั้นตอนที่2เสร็จแล้วก็มาเขียนที่เลข0ครับลูกที่อยู่ชิดกันเลยมีแค่กี่ขั้นตอน1ขั้นตอนเด็กๆดูดีๆนะครับเราลากไปเราลากไปทางซ้ายมือโค้งกลับไปที่จุดเริ่มต้นยากไหมครับยากไหมไม่ยากอ้าวลองมาดูอีกครั้งหนึ่งนะทุเรียนนับไปแล้วเท่าไหร่ลูก10ผลเหมือนกันเราก็ใช้เลข10ไทยเหมือนกันนะครับม้วนหัวเป็นวงกลมโค้งขึ้นเนาะเสร็จแล้วก็มาเขียนที่เลข0ไหนใครคิดว่าตัวเองทำได้แล้วยกมือเอาเยี่ยมมากเอามือลงนะครับอ้าวลองมาดูลีลามือคุณครูแม็กนะครับเขียนเลข10ไทยกันดูพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วจับตาดูดีๆนะอย่ากระพริบตาเลยนะครับเอานะเลข10ไทยเริ่มจากเลขอะไรลูก1ก่อนแล้วก็ต่อด้วยเลขอะไรครับ0ที่อยู่ชิดติดกันเลยเอานะครับดูดีๆนะเลข10 111ม้วนหัวก่อนโค้งขึ้นยากไหมครับไม่ยากต่อไปเลขอะไรครับ0กลมๆเลยแบบนี้เลข10นะม้วนหัวโค้งขึ้นแล้วก็0กลมๆยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากนะเอานะครับ1ม้วนหัวโค้งขึ้นแล้วก็เลข0กลมๆอีกครั้งหนึ่งดีๆนะดูดีๆนะหมุนหัวโค้งขึ้นแล้วก็เลข0กลมๆไหนใครคิดว่าทำได้แล้วยกมือยากไหมครับไม่ยากนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะทำได้นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปทำไมครับฝึกเขียนกันนิดนึงทบทวนหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำไมครับวาดหัวใจให้ครบกี่ดวงครับ10ดวงพร้อมกับทำไมครับระบายสีของคุณแม็กอาจจะทำไมครับพร้อมระบายสีทันทีเลยแล้วก็ทำไมครับ

0: ให้เขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกกับตัวเลขอะไรครับตัวเลขไทยหน่อยเอ๊ะใครจะช่วยวาดหัวใจได้นะใครจะช่วยได้นะกลุ่มวันนี้กลุ่มนี้ไปแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนกลุ่มอื่นคนอื่นที่ยังไม่เขียนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้สลับเป็นผู้ชายบ้างให้เป็นน้องปันปันแล้วกันนะครับเอาครับเดี๋ยวให้น้องปันปันวาดเป็นรูปอะไรนะ
1: หัวใจ
0: เป็นรูปหัวใจวาดได้หรือเปล่านะหัวใจกี่ดวงนะครับกี่ดวง
1: 10
0: ดวงต้องวาดบนไหนครับวาดบนต้นไม้เนาะเอาละครับมาดูนะหัวใจได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยดวงที่ไหนเพื่อนๆช่วยนับหน่อย1เอาให้ครบ10นะเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้ว2เอา3เร็วๆๆๆๆ4 4 4เอา3แล้ว3แล้วเท่าไหร่แล้ว4ห้า หก เจ็ดแล้ววาดครบหรือยังเพื่อนๆช่วยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9อ้าวครบแล้วครบเท่าไหร่ครับ10ดวงพร้อมกับทำไมครับเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกกับตัวเลขไทยให้คุณครูแม็กหน่อยเลข1เขียนอย่างไรนะเลข1เริ่มเลขอาหรับิกต้องเขียนจากข้างบนเฉียงขึ้นลากลงมาเห็นไหมครับเลข0ล่ะม้วนไม่ยากเยี่ยมมาก1ไทย1ไทย10ไทยครับเริ่มจากเลข1โอ้เยี่ยมมากเลยครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับเอาปรบมือให้ปันๆหน่อยนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากดังนั้นเด็กๆทำไมครับสามารถที่จะทำไมครับวาดภาพเนาะแสดงจำนวนเห็นไหมครับเชื่อว่าตัวแทนเห็นไหมครับออกมาเนี่ยวาดภาพได้แสดงว่ามีความเข้าใจแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับจะให้เด็กๆทำไมครับนำแบบฝึกหัดที่1.1 ของขึ้นมาเลยนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัด 1.12 ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็อธิบายคำชี้แจงนะครับและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมด้วยนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยครับเอาละครับเด็กๆครับเปิดไปหน้าไหนเอ่ยหน้าไหนเอ่ยใช่เหรอหน้าที่เป็นผึ้งนะครับหน้าที่เป็นผึ้งหน้า48ไหนใครเจอแล้วเดี๋ยววันนี้มีแค่เลขเดียวคือเลขอะไรลูกเลขอะไรครับเลข10เอาละใครยังไม่เจอเปิดเลยเปิดเลยครับเปิดไว้เลยให้เด็กๆวันนี้คุณครูแม็กไม่ขอแล้วบรรทัดเดียวขอทั้งหน้าเลยได้ไหมครับเดี๋ยวให้เด็กๆฝึกเขียนทั้งหน้าเลยเริ่มที่เลข10ฮินดูอาหรับิกแล้วค่อยไปต่อเลข10อะไรครับ10ไทยพร้อมไหมครับเด็กๆนับจำนวนผึ้งได้ดูต้นแบบได้แล้วก็ลงมือเขียนนะครับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนเลข10ฮินดูอาหรับิกกันเลยนะครับเอานะครูแม็กเขียนแล้วนะเด็กๆ ดูต้นแบบดีๆนะครับเลข10เห็นไหม 1กับ0ชิดติดกันเลยไหมไม่ติดกันเลยนะมีช่องว่างนิดนึงใช้สมาธิเขียนนะครับลูกตามรอยประก่อนเลยอะไรนะครับเขียนเลย

0: ใช้สมาธิเนาะในการเขียนนะครับครูแม็กไปบรรทัดที่4แล้วนะใช้สองตาแล้วก็ทำไมครับบังคับกล้ามเนื้อมือนะลูกใครที่กำลังคุยอยู่อาจทำให้เสียสมาธิได้นะครับเนาะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจนะครับแม็กไปบรรทัดที่แล้วที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยบรรทัดที่7แล้วนะเดี๋ยวเดินดูเด็กๆนะครับใครที่เสร็จแล้วไปต่อเลขอะไรลูกไปต่อเลขไทยได้เลยเสร็จแล้วปิ๊งปิ๊งหนึ่งหน้าเรียบร้อยอันนี้เยี่ยมค่ะไปต่อเลขไทยเลยค่ะพยายามทำไมครับให้เต็มบรรทัดเนาะลากให้เต็มบรรทัดนะครับแก้หน่อยเร็วเยี่ยมหลายคนทำไมครับเขียนคล่องแล้วเนาะเพราะว่าเลข1กับเลข0เคยเขียนไปหรือยังเคยเขียนไปแล้ววันนี้ก็จะทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับมาเปิดไว้ขอดูหน่อยไหนเดี๋ยววันนี้มี4หน้านะต่อเลยครับไหนขอดูหน่อยอันนี้ติดกันแก้ให้หน่อยได้ไหมครับยังลบใหม
1: ่ผมยังลบ
0: ต่อเลขไทยเลยเสร็จแล้วอันนี้เห็นไหมครับมันติดกันแกนิดนึงเอาละครับใครเสร็จเลข10ฮินดูอาหรับิกไปต่อ10อะไรเลยลูกไปต่อที่10ไทยเอาให้ตัวเต็มได้ครับตอนนี้อย่าเลข 1ม้วนหัวแล้วทำไมครับโค้งขึ้นเนาะเหมือนที่เราฝึกกันไปเลยเยี่ยมมากถ้าเด็กๆทำไมครับไม่มั่นใจดูวิธีการเขียนได้ที่อะไรครับดูที่ต้นแบบได้ถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่

0: มั่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเลข10ฮินดูอารบิกหรือเลข10ไทยนะครับก็สามารถดูที่ต้นแบบหรือใครมีข้อสงสัยสามารถทำไมครับยกมือถามคุณครูได้ทันทีเลยนะครับเด็กปลายทางก็สามารถที่จะยกมือสอบถามกับคุณครูปลายทางได้นะคุณครูก็จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวให้เวลาให้เวลาเนาะนะครับถ้าใครเสร็จ10ฮินดูอารบิกไปต่อเลยนะ10ไทยจาก10ไทยเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมต่อนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักครู่หนึ่งเนาะบางคนอาจจะใช้เวลานะครับบางคนกล้ามเนื้อมืออาจจะยังไม่แข็งแรงเด็กๆอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเขียนสักเล็กน้อยนะครับนอกจากเขียนในห้องเรียนแล้วกลับบ้านไปต้องทำไมด้วยนะกลับบ้านไปต้องกลับบ้านไปทบทวนด้วยนะครับเอาละเปิดไปต่ออ่ะใครที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวฝากกลับไปทำเป็นอะไรครับการบ้านเดี๋ยวขอต่อที่หน้านี้หน่อยหน้านิ้วมืออ่านคำชี้แจงนะครับตามคุณครูแม็กนะเขียนตัวเลขไม่ได้ยินเลยเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนิ้วมือในวงกลมดังนั้นเด็กๆต้องเขียนตัวเลขนะครับแสดงจำนวนนิ้วมือเขียนตรงไหนล่ะในวงอะไรลูกวงกลมเด็กๆต้องนับนิ้วละเอฟภาพแรกเท่าไหร่นะเท่าไหร่ครับคนตอบได้ทันทีเลยเนาะตอนนี้สองหูทำไมนะสองหูฟังก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทำผิดนะครับนั้นเด็กๆต้องฟังคำชี้แจงเขาให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนนิ้วมือในวงกลมนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8ก็เขียนเลขอะไรลูกเลข8ฮินดูอารบิกแสดงจำนวน8ไทยได้ไหมได้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกอาจจะเป็นเลขฮินดูอารบิกก็ได้เลขไทยก็ได้อ้าวต่อช่วยดูอันนี้หน่อยนี่อันนี้เท่าไหร่นะเลขอะไรนะมีกี่นิ้ว10มีเลขอะไรกับเลขอะไร1กับ1กับ0อันนี้เท่าไหร่5ไม่ยากอันนี้โลกอันนี้ช่วยหน่อยนี่เท่าไหร่ครับเอาช่วยเฉลยนิดนึง9อันนี้ล่ะครับลูก6อันนี้ล่ะ7ทบทวนไปด้วยนะยากไหมครับไม่ยากเลยก็เด็กๆคนไหนที่ทำไมครับอาจจะใช้ในส่วนนี้เป็นการตรวจคำตอบก็ได้ใครไม่ถูกต้องทำไมครับแก้ไขทำไมเลยทันทีให้ถูกต้องเลยนะครับเอาละครับขออีกหน้าหนึ่งเอาอ่านคำชี้แจงเอาเอามือจับไหล่มีคนไม่ฟังแล้วเอามือจับเอวเอามือจับหูจับไหล่จับเอวอ้าวอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะครับเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนตามรูปที่กำหนดให้เด็กๆเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกอันนี้ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับได้ไหมเอ่ย ก่อนอื่นเด็กๆต้องนับก่อนแล้วก็ทำไมครับเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกนะครับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือยกมือเอาละเก็บให้เรียบร้อยใส่อะไรครับใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยก่อนเลยเนาะเอาละกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนรับคะแนนพิเศษทันทีเอาละเอาละเอาละกลุ่มไหนกลุ่มไหนอ้าวนับถอยหลัง5 5 4อ้าวเอามือจับหูเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือจับเอวแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับเอาละครับคราวนี้ครับเด็กๆครับเรามาทำไมครับสรุปความรู้เป็นความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับตอนนี้เนาะตัวเลขฮินดูอาหรับิกโอ้โหเขียนได้ตั้งแต่ไหนครับ0ถึงอะไรแล้วตอนนี้0ถึง10ตัวเลขไทยล่ะ0ถึง10นะครับแล้วก็ตัวหนังสือเด็กๆก็ทำไมครับเรียนรู้ไปแล้วเนาะนะครับตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10เลยนะครับไม่ยากเลยนั้นเด็กๆครับตัวเลขเนาะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนแสดงจำนวนนั่นเองเนาะอาจจะใช้ตัวเลขฮินดูอาหรับิกก็ได้หรือตัวเลขไทยนะครับเอาละครับเด็กๆลองมาดูเนาะสิ่งของถ้าไม่มีสิ่งของอยู่เลยเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับเป็น0อาจจะใช้ตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยก็ได้นะครับหรือมีอยู่1เห็นไหมครับก็ใช้เลข1ฮินดูอาหรับิกหรือ1ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้2ล่ะครับเช่นเดียวกัน3 4 5 6 7 89และ10วันนี้ที่เราเรียนรู้กันไปก็ฝากนะครับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางกลับบ้านไปต้องทำไมครับ
1: ทบทวน
0: ฝากทบทวนด้วยนะครับวันนี้มีการบ้านฝากกลับไปดำเนินการนะครับในส่วนที่เหลือให้เรียบร้อยแล้วก็นำส่งกับคุณครูของนักเรียนนะครับเด็กๆปลายทางก็ส่งกับคุณครูของนักเรียนได้เลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะนะครับเราจะมาเรียนเรื่องการบอกจำนวน1ถึง5โดยไม่ต้องนับเป็นอย่างไรต้องติดตามครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชูรุตหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆนะคะมาฝากทั้งเด็กปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางกันอีกแล้วแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบทเรียนนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือเรื่องของขนาดของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเองค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมว่าเรารู้จักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปแล้วใช่ไหมลูกเราแยกออกแล้วใช่ไหมว่าในสิ่งแวดล้อมของเราเป็นไงลูกมีทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมลูกแสดงว่าในรอบๆตัวของเราสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราที่เรามองเห็นที่เราจับต้องได้นะเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมใช่ไหมทีนี้ครั้งที่แล้วเรารู้จักรูปร่างไปแล้วของที่อยู่รอบๆตัวเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมของเราแต่ละอย่างมีรูปร่างเหมือนหรือต่างกันลูกมีรูปร่างต่างกันใช่ไหมครั้งที่แล้วเราได้ลองทำไปแล้วด้วยลองวาดรูปร่างของสิ่งของรอบตัวของเราไปแล้วใช่ไหมลูกวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของขนาดของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกันบ้างรูปร่างต่างกันในครั้งที่แล้วดูซิว่าวันนี้ขนาดจะต่างกันหรือเปล่าขนาดของสิ่งต่างๆเด็กๆคิดว่าต่างหรือว่าไม่ต่างต่างเป็นไงขนาดมีทั้งบางอย่างก็เล็กใช่ไหมลูกบางอย่างก็ใหญ่เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าขนาดของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะในวันนี้จะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นเลยมาถึงกิจกรรมแรกของเรากิจกรรมอะไรนะจิตกรน้อยนักสังเกตโอ้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมขออีกหนึ่งรอบได้ไหมเด็กๆปลายทางสามารถทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ1 2 3จิตกรน้อยนักสังเกตโอ้โหเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยดูซิว่าวันนี้เราจะสังเกตอะไรเหมือนเช่นเคยวันนี้เราก็ยังสังเกตสิ่งรอบๆตัวกันอยู่เด็กๆลองดูสิ่งรอบๆตัวดีกว่าว่าเด็กๆพบเห็นสิ่งอะไรบ้างรอบตัวให้เวลา3วินาทีนับ3 2 1ทีละกลุ่มดีกว่าคุณตุลขอทีละกลุ่มได้ไหมกลุ่มที่1

0: ไฟมีแอร์มีอะไรอีกลูกมีกล้องด้วยอ่ะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเจออะไรบ้างวันนี้รอบตัวมีลำโพงมีอะไรอีกลูกมีแอร์มีโต๊ะอ่ะกลุ่มที่สามล่ะกลุ่มที่สาม
1: มีนาฬิกาม
0: ีทีวีมีนาฬิกามีคอมใช่ไหมลูกมีกล้องวงจรปิดด้วยอ่ะต่อไปกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่ว่ามีแม่เหล็กมีอะไรนะลูกมีป้ายชื่อกลุ่มใช่ไหมลูกมีอะไรอีกนะมีโต๊ะใช่ไหมลูกมีทีวีมีเก้าอี้ด้วยอ่ะกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าเจออะไรบ้างมีรูปภาพมีลำโพงมีไมค์ด้วยมีหลอดไฟด้วยใช่ไหมอ่ะแสดงว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กๆ ก็ยังเห็นสิ่งของเยอะแยะมากมายเหมือนเช่นเคยเหมือนกับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันว่ามีอะไรบ้างเพื่อเพื่อนๆปลายทางจะได้ดูซิว่ามีเหมือนเพื่อนๆในห้องต้นทางหรือเปล่าตัวอย่างที่คุณยกมาวันนี้อย่างแรกคือกระดานเหมือนเดิมเลยใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปประตูต่อมาน
1: าฬ
0: ิกาต่อไปโต๊ะเก้าอี
1: ้
0: ดินส
1: อ
0: กระเป๋าดินสอใช่ไหมกบเหล่าดินสอเด็กๆคิดว่าอุปกรณ์เหล่านี้เด็กๆเจอรอบตัวไหมตอนนี
1: ้เจอ
0: เจอไหมเจอทั้งหมดเลยเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็เจอสิ่งของเหล่านี้เช่นเดียวกันใช่ไหมลูกทีนี้เด็กๆลองสังเกตสิวันนี้เราเรียนเรื่องขนาดเด็กๆว่าขนาดของสิ่งของเหล่านี้ต่างกันไหมลูก
1: ต
0: ่างกันใช่ไหมต่างกันยังไงต่างกันยังไงใครตอบได้รูปร่างมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนครั้งที่แล้วเลยประตูเป็นไงนะ
1: ยาว
0: รู้สึกมันยาวหรือว่ามันสูงใช่ไหมลูกอ่ะข้างหลังว่าไงลูกดินสอมันมีลักษณะแหลมกว่าแสดงว่าลักษณะรูปร่างมันแตกต่างกันเหมือนที่เราเรียนในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมสำหรับวันนี้ให้เด็กๆสังเกตขนาดเด็กๆว่าสิ่งของอะไรที่คุณนุ่นยกตัวอย่างมาในภาพนี้ใหญ่ที่สุด
1: ประต
0: ูใช่ไหมใหญ่ที่สุดแล้วอะไรที่เล็กที่สุดอะไรที่เล็กที่สุดใครว่ากบเหลายกมือใครว่าดินสอยกมือใครว่าประตูเล็กที่สุดยกมือมีไหมเล็กที่สุดนะลูกในที่นี้สิ่งของที่ใหญ่ที่สุดคือประตูนั่นเองนะคะและสิ่งของที่เล็กที่สุดเป็นกบเหลาดินสอใช่ไหมลูกแสดงว่าสิ่งของแต่ละอย่างมีขนาดที่แตกต่างกันเราสามารถเปรียบเทียบแล้วก็แยกได้ใช่ไหมลูกว่าสิ่งไหนเล็กสิ่งไหนใหญ่ใช่ไหมคะต่อมาคุณตุลมีกิจกรรมมาให้อีกแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมยังอยู่ในจิตรกรน้อยนักสังเกตกันอยู่ในขอท่าอีกรอบหนึ่งพร้อมกันให้ชื่นใจได้ไหมลูกนักสังขออีกรอบมันไม่พร้อมกันนะสิให้เด็กๆปลายทางนะคะทำไปพร้อมเด็กๆต้นทางด้วยนะคะ1 2 3จิตรกรน้อยนักสังเกตเมื่อกี้สังเกตสิ่งของรอบตัวไปแล้วต่อไปให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะหยิบอุปกรณ์เครื่องเขียนของตนเองขึ้นมาเร็วเอาขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะเลยลูกอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะจะเป็นสีกบเหล่าดินสอดินสอยังลบได้ทั้งหมดเลยลูกเอามาวางไว้บนโต๊ะเลยให้เวลา3นาทีนับ3 2 1ใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงทีนี้เรามีอุปกรณ์วาดเขียนวางไว้บนโต๊ะแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักแป๊บหนึ่งเด็กๆปลายทางด้วยนะคะนำอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะขึ้นมาวางไว้ที่โต๊ะแล้วร่วมกิจกรรมไปพร้อมๆเด็กๆต้นทางแล้วก็ครูตูนได้เลยค่ะต่อมาหลังจากที่เรามีอุปกรณ์วางไว้ที่โต๊ะแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ หัวเราะดังๆ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆตอนนี้นั่งตัวตรงไม่มีใครคุยกันแล้วนะลูกตอนนี้อ่ะเรามีอุปกรณ์วางไว้บนโต๊ะแล้วต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆลองเรียงลำดับจากอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กไปหาใหญ่นำเครื่องเขียนนะคะอุปกรณ์เครื่องเขียนของเราเรียงขนาดจากเล็กไปใหญ่ลูกเรียงขนาดจากเล็กไปใหญ่เริ่มเลยคุณจะให้เวลานะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะได้จัดเรียงนะคะนำเอาอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะมาวางบนโต๊ะนะคะโดยเรียงจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่นั่นเองค่ะนายอย่างเดี๋ยวคุณตุ้มจะคอยดูดีกว่าว่าใครสามารถจัดเรียงได้ถูกต้องที่สุดเด็กๆฟังกติกาอีกครั้งหนึ่งนะลูกครูตูนให้เด็กๆเอาอุปกรณ์นะคะเครื่องเขียนที่เด็กๆนำขึ้นมาบนโต๊ะมาวางเรียงกันนะคะจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่ตอนนี้เรายังไม่เปิดสมุดวาดใช่ไหมลูกเอามาเรียงกันเฉยๆก่อนว่าอะไรเล็กที่สุดไปหาขนาดใหญ่ที่สุดที่เรามีเดี๋ยวครูตูนจะเดินลงไปดูดีกว่าทีละกลุ่มว่าใครทำได้หมดเวลาทุกคนนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงไม่มีเสียงแล้วค่ะมาดูที่กลุ่มแรกกลุ่มแรกไหนดูสิไอดีเรียงขนาดจากเล็กไปใหญ่ได้ยังได้แล้วใช่ไหมของไอดีเริ่มจากกบเหล่าดินสอใช่ไหมลูกอันเล็กไล่มายังลบมีกบอีกตัวนึงด้วยอันใหญ่ใช่ไหมลูกแล้วก็เป็นยางลบแห้งใหญ่ตามด้วยไม้บรรทัดแล้วก็ดินสอโอ้โหไหนคนอื่นๆเป็นยังไงของฟินิกก็ถูกต้องเลยไล่จากเล็กไปใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ก็ถูกต้องนะคะถูกต้องโหยเก่งมากไหนเอเธนอันไหนอันเล็กสุดของเอเธนสีใช่ไหมลูกอันไหนอันต่อมาดินสอหรออ่ะไหนเอเธนลองเปรียบเทียบอีกรอบหนึ่งดูซิว่าดินสอกับกล่องสีอะไรมันเล็กกว่ากันอันไหนใหญ่กว่ากันเราไม่เอาขนาดสูงนะเราดูขนาดอะไรเป็นขนาดเล็กอันไหนขนาดใหญ่ลูกให้เวลาเอเธนเรียงรอก่อนเดี๋ยวคุณครูตูนจะเดินไปในกลุ่มที่2บ้างดูซิว่าเด็กๆกลุ่มที่2จะเรียงลำดับได้ถูกต้องหรือเปล่าจากเล็กไปหาใหญ่ในกลุ่มที่2โอ้โหมีดินสอมีสีหลายแท่งเลยไหนดูซิคนแรกอันไหนเล็กที่สุดลูกอันไหนเล็กที่สุดโอ้กลบเหล่าดินสอใช่ไหมอันไหนใหญ่ขึ้นมาเป็นอันดับ2กล่องดินสอและอันดับสุดท้ายไหนลูกดินสอหรอสีใช่ไหมให้ลองเทียบใหม่ระหว่างสีกับกล่องดินสออันไหนใหญ่กว่าอันไหนใหญ่กว่ากล่องดินสอใหญ่กว่าใช่ไหมถ้าเรียงจากเล็กไปใหญ่อะไรต้องมาก่อนต้องเป็นสีใช่ไหมลูกเป็นกบแล้วก็เป็นสีแล้วก็เป็นกล่องดินสอได้แล้วก็มาเป็นสมุดนั่นเองกัปตันไหนของกัปตันลูกกัปตันอันไหนเล็กสุดเล็กที่สุดเลยของกัปตันอ๋อยางลบให้เลือกมาอีกหนึ่งอันที่ขนาดใหญ่กว่ายางลบกระเป๋าดินสอใช่ไหมครูตุนลองยกให้ดูมียางลบมีกระเป๋าดินสอมีอะไรอีกที่ใหญ่กว่ากระเป๋าดินสอมีไหมดูเทียบเทียบดูสิว่าอันไหนใหญ่กว่ากันกัปตันว่าไหนใหญ่กว่าลูกอันนี้ใหญ่กว่าแสดงว่านี้ต้องมาก่อนใช่ไหมกระเป๋านี้มาก่อนอ่ะเป็นยางลบอันนี้กระเป๋าดินสออันนี้กระเป๋าสีใช่ไหมโอเคเก่งมากไหนคนสุดท้ายของกลุ่มสองโอ้อันไหนเล็กที่สุดหยิบให้คุณตูนดูดีกว่ายางลบใช่ไหมลูกยางลบเล็กที่สุดอ่ะคุณตูนขอยืมให้เพื่อนๆดูบ้างยางลบอันไหนใหญ่รองลงมาอันไหนใหญ่ขึ้นจากยางลบลูกอันนี้จะเป็นยางลบก้อนที่2ใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่กว่าอันต่อไปอันสุดท้ายอันไหนใหญ่ที่สุดของเราที่เราคิดว่าใหญ่ที่สุดไม้บรรทัดโอ้โหเก่งมากๆเลยเปรียบเทียบได้ถูกต้องเลยเล็กไปหาใหญ่ใช่ไหมลูกต่อไปครูตุลจะเดินไปดูกลุ่มที่3กันบ้างไหนดูกลุ่มที่3สิโอ้กลุ่มนี้เรียงถูกต้องทุกคนเลยคุณตูนขอยกตัวอย่างหนึ่งคนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาโอเคไหมเอาของใครดี

0: เอาของอ่ะนี่ละกันยกมือโชว์เลยเรียงได้ถูกต้องด้วยอย่างแรกเล็กที่สุดของเราคืออะไรลูกยางลบใช่ไหมยางลบต่อมาเป็นสีไม้ต่อไปเป็นดินสอใช่ไหมลูกแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นดินสออยู่แต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าแห้งยาวกว่าใช่ไหมคะถูกต้องเลยรวมถึงคนอื่นๆด้วยเรียงได้ถูกต้องทั้งหมดเลยลูกเก่งมากๆเดี๋ยวต่อไปนะคะไปดูกันที่กลุ่มที่4บ้างกลุ่มที่4ดูซิว่าจะเรียงได้ถูกหรือเปล่าโ
1: อ้ยังแล้วพี่เติร์ดที่2พี่เติร์ดเรียงต่อขึ้นไปเลย
0: ได้ครับไหนดูของเติร์ดดีกว่าของเติร์ดเรียงได้ถูกหรือเปล่าไหนเติร์ดหยิบมาชิ้นแรกชิ้นแรกอันไหนเล็กที่สุดของเติร์ดกบเหล่าดินสออ่ะคุณตุนขอมาเทียบซิกบเหล่าดินสอชิ้นที่2คืออะไรชิ้นที่2ของเติร์ดคืออะไรลูกยางลบอ๋อยางลบเอาแบบแพ็คคู่2อันเลยนะเป็นแบบนี้เดี๋ยวครูตุนวางเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดอ่ะชิ้นต่อไปมีอะไรอีกกล่องดินสอโอ้โหนี่ใหญ่ขึ้นเลยบิ๊กบึ้มและอีก1อันสุดท้ายใหญ่กว่ากล่องดินสอคือกล่องสีนั่นเองอ๋อระวังหล่นอ่ะครูตุนวางไว้บนโต๊ะเติร์ดดีกว่าจะได้เห็นชัดๆโอเคไหมแบบนี้เรียงกันถูกต้องไหมลูกถูกรวมถึงคนอื่นๆด้วยของต่างๆก็ถูกต้องทุกคนในกลุ่มนี้เรียงลำดับได้ถูกต้องเก่งมากๆไปดูที่กลุ่มสุดท้ายกันบ้างต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ไหนกลุ่มที่5ใครคิดเองเรียงได้ถูกต้องที่สุดมั่นใจเปล่ามั่นใจขอตัวแทน1คน
1: หนู
0: คนไหนดีนี่คุณตูนเห็นคนนี้เพราะว่ามีของหลายชิ้นเลยแล้วก็สามารถเรียงได้ถูกต้องด้วยชิ้นแรกไหนบอกคุณตูนเสี้ยนอะไรเล็กที่สุดลูก
1: ย
0: างลบใช่ไหมอ่ะชิ้นที่สองคืออะไรกบเหลาโอ้โหมีขนาดใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปคือไม้บรรทัดและต่อไปคือดินสออ่ะไหนลองเทียบอีกทีซิว่าระหว่างดินสอกับไม้บรรทัดอันไหนใหญ่กว่ากันแล้วว่าไหนใหญ่กว่ากันดินสอมันสูงกว่าใช่ไหมแต่ความกว้างอะไรกว้างกว่าไม้บรรทัดกว้างกว่าใช่ไหมอันไหนลองวางสลับที่กันซิว่าจะใช่ไหมหรือจริงๆแล้วอาจจะขนาดใกล้เคียงกันก็ได้ใช่ไหมลูกสองสิ่งนี้อ่ะไม่เป็นไรดูในสิ่งถัดไปเป็นกล่องสีโอเคถัดมาลูกเป็นกล่องดินสอและอันสุดท้ายเป็นสมุดวาดเขียนโอ้โหเก่งมากๆเรียงได้ครบถ้วนเลยอุปกรณ์เยอะก็ยังแยกได้ว่าอะไรเล็กกว่าไหนใหญ่กว่าใช่ไหมลูกอ่ะเด็กๆทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าครูตุนจะให้เรียงอะไรอีกอ่ะทุกคนปรบมือ1ครั้งลูกปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวล้อดังๆ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆลูกไม่คุยกันแล้วอ่ะเมื่อกี้คุณครูตูนเดินลงไปดูทุกกลุ่มเลยเรียงสิ่งของได้ถูกต้องทุกกลุ่มตั้งแต่ขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่ใช่ไหมลูกใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนของเราให้เด็กๆลองสังเกตลูกว่าจริงๆแล้วเป็นไงสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างเครื่องเขียนก็มีขนาดที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันเชื่อว่านักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถจัดเรียงนะคะได้ถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะอ่ะต่อมาเมื่อกี้เราดูเครื่องเขียนของใครของมันและทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าสิ่งของที่ครูตุนเตรียมมาภาพที่ครูตุนเตรียมมาเตรียมมาให้ไม่ได้เรียงมาไว้เลยว่าอันไหนเล็กที่สุดอันไหนใหญ่ที่สุดใช่ไหมจะให้เด็กๆช่วยกันเรียงได้ไหมลูกได้ไหมคะได้อะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะสามารถช่วยกันตอบคำถามนะคะร่วมกับครูปลายทางนะคะช่วยครูตุนเรียงลำดับนะคะจากใหญ่ไปหาเล็กนะคะเมื่อกี้คุณครูให้เรียงเครื่องเขียนใช่ไหมลูกจากขนาดเล็กไปหาใหญ่ทีนี้เปลี่ยนใหม่ครูตุนจะให้เด็กๆช่วยกันเรียงลำดับสิ่งของที่ครูตุนเตรียมภาพมาให้จากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กใครทำได้ปรบมือ1ครั้งใครทำได้ปรบมือ1ครั้งใครทำได้นั่งกอดอกแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าถ้าให้เด็กๆช่วยกัน

0: รียงลำดับนะคะจากขนาดใหญ่ไปหาเล็กเด็กๆฟังดีๆนะลูกเปลี่ยนแล้วนะจากเล็กไปหาใหญ่เมื่อกี้เราเปลี่ยนมาเป็นจากขนาดใหญ่ไปหาเล็กจากภาพที่คุณเตรียมมาให้นะคะทั้งหมดเด็กๆคิดว่าอะไรใหญ่ที่สุดดูดีๆนะตอนนี้มีเสียงแตกกันตอบไม่เหมือนกันบางคนตอบประตูบางคนตอบรถบางคนตอบต้นไม้คุณตูนว่าโหวตดีกว่าใครว่าประตูใหญ่ที่สุดยกมือมีกี่คน1 2 3 4โอ้เยอะเยอะเยอะอ่ะใครคิดว่ารถใหญ่ที่สุดยกมือโอ้ใครคิดว่าต้นไม้ใหญ่ที่สุดยกมือโอ้ยสูสีสูสีอ่ะมาดูเฉลยพร้อมกันพร้อมยังพร้อมแล้วนะนับ3 2 1โอ้อย่างแรกคือต้นไม้อ่ะต้นไม้มีขนาดใหญ่ที่สุดใช่ไหมลูกมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยอ่ะต่อมาอะไรรองลงมาจากต้นไม้ไล่ไปหาเล็กนะอะไรต้นไม้ใหญ่ที่สุดและอะไรรองลงมาให้สังเกตดีๆเด็กๆไปทางร่วมสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะใครว่าประตูยกมือใครว่ารถยกมือใครว่าดินสอยกมือไม่มีเลยเหรอคุณตูนอาจจะเอาดินสอยักษ์มาให้ดูก็ได้นะดินสอยักษ์แห้งใหญ่ๆอย่างเงี้ยดูเฉลยพร้อมๆกันดีกว่านับ3 2 1รถนั่นเองรถมีขนาดใหญ่รองลงมาใช่ไหมลูกยังไม่หมดเพราะว่ามีหลายชิ้นมากอ่ะดูชิ้นต่อไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาต่อไปเด็กๆคิดว่าอะไรที่ใหญ่รองลงมาจากรถลูกอ่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งอะไรที่ใหญ่รองมาจากรถประตูอ่ะใครว่าประตูยกมือมีใครคิดว่าไม่ใช่ประตูคิดว่าเป็นอย่างอื่นบ้างยกมืออ่ะเตอร์คิดว่าอะไรที่ใหญ่รองลงมาจากรถลูกถังน้ำหรอน้ำใช่ไหมอ่ะไหนมีใครคิดว่ากบเหล่าดินสอใหญ่รองลงมาจากรถเลยบ้างมันอาจจะเป็นกบยักษ์ก็ได้ใช่เปล่าอ่ะดูเฉลยดีกว่า3 2 1ประตูนั่นเองดูชิ้นต่อไปเลยพร้อมๆกันเด็กๆคิดว่าอะไรเป็นชิ้นต่อไป
1: กีตาร์
0: อ่ะใครว่ากีตาร์ใครว่ากีตาร์ยกมือใครว่าโต๊ะยกมืออ่ะดูเฉลยดีกว่า3 2 1โต๊ะนั่นเองโอ้โหอ่ะดูต่อดูกันต่อยังไม่หมดยังมีอีกหลายชิ้นเลยต่อมาเด็กๆคิดว่าเป็นรูปอะไรอะไรที่ใหญ่รองจากโต๊ะลูกอ่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งใครว่าเป็นกีตาร์ยกมือใครว่าเป็นถังน้ำยกมือเฮ้ยมีคนคิดต่างอ่ะดูเฉลยดีกว่าว่าอะไรใหญ่กว่ากันนับ3 2 1กีตาร์นั่นเองต่อมาเมื่อกี้เราเรียงไล่จากต้นไม้ใช่ไหมลูกรถนะคะประตูโต๊ะแล้วก็กีตาร์แล้วต่อมาเด็กๆคิดว่าอะไรเป็นสิ่งถัดไปใช่หรือเปล่าใครว่าดินสอเป็นสิ่งถัดไปยกมือมีใครว่าถังน้ำมีใครว่ากระเป๋าดินสอใครว่ากบเหล่าดินสอใครว่าไก่แสดงว่าหลายคนตอบกันหลากหลายอ่ะเรามาดูเฉลยพร้อมกัน3 2 1ต่อมายังไม่หมดยังมีต่อเรียงกันต่อ

0: ชิ้นที่6แล้วใครคิดว่าดินสอจะเป็นชิ้นถัดไปใครคิดว่าถังน้ำใครว่ากบเหลาใครว่ากระเป๋าดินสอดูเฉลย3 2 1ถังน้ำดูซิเหลืออีกกี่อย่างลูกเราเหลือของอีก3อย่างด้วยกันคือดินสอกบแล้วก็กระเป๋าดินสออ่ะใครว่ากระเป๋าดินสอยกมือใครว่าดินสอใครว่ากบเล้าโอ้ยทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นกระเป๋าดินสอดูพร้อมกันดีกว่าว่าถูกต้องหรือเปล่ามีคนสาธุและสวดมนต์ขอพรเลย3 2หนึ่งกระเป๋าดินสอถูกต้องโอ้โหเก่งมากอ่ะเหลืออีก2อย่างและเหลืออีก2อย่างระหว่างกบเหล่าดินสอกับดินสอใครว่าดินสออ่ะทุกคนปรบมือปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงใครว่าดินสอยกมือใครว่ากบเหล่าดินสอยกมืออ่ะเรามาดูไปพร้อมๆกัน1 2 3ดินสอนั่นเองแสดงว่าสิ่งสุดท้ายคือกบเหล่าดินสออ่ะมาดูไปพร้อมๆกันถ้าเราเรียงจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กลูกอย่างแรกเลยคืออะไรนะอย่างแรกเลยคืออะไรต้นไม้ต่อเป็น
1: ร
0: ถใช่ไหมลูกต่อมาเป็นประตูต่อมาโต๊ะกีตาร์อะไรต่ออะไรต่ออ่ะไก่ต่อไปถังน้ำก่อนลูกถังน้ำและต่อมาเป็นกระเป๋าดินสอแล้วก็เป็นดินสออย่างสุดท้ายที่เล็กที่สุดคือกบเหล่าดินสอนั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็เรียงขนาดนะคะของสิ่งแวดล้อมของเราที่อยู่รอบๆตัวนั่นเองทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเด็กๆเห็นหรือยังลูกว่าขนาดของสิ่งต่างๆก็มีความต่างกันใช่ไหมบางอย่างเล็กบางอย่างใหญ่ซึ่งสำคัญมากๆกับการทำงานศิลปะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานศิลปะลูกเวลาเราวาดรูปใช่ไหมถ้าเราอยากให้สมจริงเราอยากให้เหมือนจริงเราวาดแตงโมผลใหญ่กว่าคนได้ไหมก็อาจจะได้แต่ถ้าให้เหมือนจริงเป็นไงมันได้ไหมแตงโมผลใหญ่กว่าคนมีไหมไม่น่ามีใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นการที่เราสังเกตขนาดนะคะก็สามารถนำไปใช้ในการสร้างงานศิลปะหรืองานทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกันค่ะอ่ะต่อมาเรามาดูสิ่งที่จะได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ขนาดของสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะข้อที่2นะคะเด็กๆจะได้วาดภาพนะคะเปรียบเทียบขนาดสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะและข้อที่3ค่ะเด็กๆจะได้เห็นคุณค่าของผลงานทัศนศิลป์นั่นเองค่ะอ่ะต่อมาเรามาดูกันดีกว่าว่าขนาดจริงๆแล้วมันคืออะไรลูกอ่ะทุกคนนั่งตัวตรงเอามือกอดอกไว้อ่ะตั้งใจฟังตูนจะบอกว่าสิ่งรอบๆตัวของเราลูกในชีวิตประจำวันนะคะทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมลูกนอกจากจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันนะเหมือนที่เราเรียนในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมขนาดนะคะก็ยังมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะอ่ะต่อมาคุณตุลยังอยู่กับกิจกรรมอะไรนะคุณครูตุลยังอยู่กับกิจกรรมอะไรลูกอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะดังๆ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆทุกคนลูดซิปเราจะไม่แย่งกันพูดโอเคไหมเราจะรอฟังครูตูนก่อนถ้าครูตูนถามเด็กๆค่อยยกมือตอบโอเคไหมลูกอ่ะทีนี้เรามาสังเกตกันกับกิจกรรมอะไรนะจิตกรน้อยนักสังเกตยังอยู่กับกิจกรรมนี้อยู่เด็กๆลองสังเกตลูกภาพนี้คือภาพของบอลลูนใช่ไหมเต็มไปหมดทีนี้ครูตูนอยากให้เด็กๆลองสังเกตขนาดของบอลลูนอ่ะ

0: แล้วคุณตุลก็จะมีคำถามชวนคิดมาถามเด็กๆด้วยคำถามชวนคิดคำถามแรกนะคุณตุลจะถามว่าเด็กๆคิดว่าบอลลูนในภาพนี้มีขนาดต่างกันไหมลูก
1: ต่างค่ะ
0: ไหนใครว่าต่างยกมือใครว่าขนาดเท่ากันเลยยกมือมีคนคิดเห็นได้2แบบแต่สีมันไม่เหมือนกันใช่สีไม่เหมือนกันรูปร่างก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ขนาดจริงๆแล้วขนาดของบอลลูนในภาพนี้ลูกทุกบอลลูนทุกใบเลยเท่ากันทุกใบเท่ากันหมดเลยแต่ทำไมเราถึงเห็นบอลลูนที่มีขนาดต่างกันทำไม
1: เพราะ
0: ว่ามันอยู่ไกลใช่ไหมแสดงว่าอะไรทำให้เราเห็นขนาดที่มันต่างกันเนี่ยความใกล้หรือว่าระยะใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ครูตูนอยากถามเด็กๆว่าเด็กๆคิดว่าบอลลูนใบไหนอยู่ไกลที่สุดเลยจากในภาพอ่ะใครว่าใบนี้ใครว่าใบข้างหน้านี้เลยอันใหญ่อยู่ไกลสุดอยู่ไกลที่สุดนะฟังคำถามดีๆนะอยู่ไกลที่สุดใครว่าลูกที่เล็กที่สุดตรงนี้อ่ะเฉลยบอลลูนที่อยู่ไกลที่สุดคือบอลลูนที่ใบเล็กที่สุดนั่นเองใบเล็กที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรลูกครับพอมองใกล้ๆมันจะใหญ่ใช่ไหมลูกพอมองอยู่ไกลๆมันจะเป็นไงมันจะเล็กเหตุผลเพราะว่าระยะลูกความใกล้ความไกลนะคะส่งผลกับขนาดของสิ่งที่เรามองเห็นนั่นเองถ้าของสิ่งเดียวกันขนาดเท่ากันเลยอยู่ใกล้เราจะมีขนาดเป็นไง
1: ใหญ
0: ่ใช่ไหมลูกถ้าอยู่ใกล้เราขนาดจะมีขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ไกลออกไปเราจะมองเห็นมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆนั่นเองตามระยะที่เรามองเห็นอ่ะต่อมาคุณจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วขนาดคืออะไรอ่ะขนาดนะคะก็คือพื้นที่นะคะหรือว่าขอบเขตของรูปร่างรูปทรงนะคะของสิ่งต่างๆซึ่งจะมีขนาดแตกต่างกันออกไปนะคะความแตกต่างนี้นะคะจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการเปรียบเทียบนะคะระหว่างกันซึ่งเรามองเห็นได้นะคะอีกทั้งขนาดยังก่อให้เกิดระยะนะคะความลึกนะคะว่าใกล้หรือไกลเพียงใดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายนะคะของขนาดนั่นเองค่ะอ่ะต่อมาเราได้เปรียบเทียบขนาดไปแล้ววันนี้รู้จักขนาดของสิ่งต่างๆยังลูกรู้จักกันแล้วได้ลองเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมถึงเวลาของกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วต่อไปเดี๋ยวเด็กๆจะได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานแล้วดูดีกว่าวันนี้เราจะมาวาดภาพอะไรลูกสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะคะครูตุลจะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวาดภาพเปรียบเทียบขนาดของสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะโดยวาดสิ่งของในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งหมด3สิ่งด้วยกันนะคะที่มีขนาดแตกต่างกันโดยเรียงจากขนาดเล็กไปหาใหญ่นั่นเองค่ะดูคำชี้แจงของครูปลายทางด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลพร้อมกับให้คำแนะนำนักเรียนในขณะทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะไปชมการสาธิตนะคะของครูตูนแล้วก็ทำงานไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะครูตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันแล้วนะคะถ้าใครนะคะเข้าใจคำชี้แจงนะคะอย่างดีแล้วนะคะเด็กๆอาจจะเริ่มทำงานเลยก็ได้นะคะไปพร้อมๆกับที่ครูตูนสาธิตได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูตูนจะวาดภาพนะคะเปรียบเทียบขนาดของสิ่งของ3สิ่งนะคะตั้งแต่เล็กนะคะไปหาขนาดใหญ่นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ครูตูนจะวาดเป็นภาพอะไรบ้างค่ะสำหรับสิ่งของนะคะที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะครูตูนก็จะเริ่มใช้ดินสอล่างเลยค่ะเวลาใช้ดินสอคุณเคยบอกแล้วนะคะว่าเราจะใช้ดินสอในการร่างภาพเบาๆนะคะคุณก็จะขึ้นโครงสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมาก่อนนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยใส่รายละเอียดนะคะโดยการวางโครงสร้างก่อนเลยว่าจะเป็นโครงสร้างแบบไหนมีลักษณะแบบไหนนะคะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กต้นทางช่วยกันเดาเลยว่าเป็นภาพอะไรนะคะภาพนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะตอบได้แล้วว่าคืออะไรใช่ไหมลูกก็จะใส่รายละเอียดเข้าไป

อาจจะร่างคร่าวๆไว้ก่อนนะคะอย่างแรกนะคะสิ่งของที่มีขนาดเล็กที่สุดของครูดุลเลือกเป็นดินสอนะคะและสิ่งถัดมานะคะครูดุลก็จะวาดเป็นสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็ใช้ดินสอร่างเหมือนเดิมเดี๋ยวครูดุลจะใช้ดินสอร่างภาพทั้ง3อย่างนะคะก่อนทั้ง3ภาพเลยนะคะก่อนที่จะใช้ปากกาตัดเส้นนะคะครูดุลจะวาดวงกลมนะคะ2วงแบบนี้นะคะเด็กๆน่าจะพอเดากันได้แล้วว่าสิ่งของชิ้นที่2ของครูดุลนะคะคือภาพอะไรนะคะเสร็จแล้วครูดุลก็ขีดด้วยเส้นตรงนะคะอาจจะปรับขนาดนะคะออกไปก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเส้นโค้งนะคะขึ้นมาโค้งอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาเป็นเส้นตรงลงมาตรงนี้นะคะเด็กๆก็สามารถวาดสิ่งของอื่นๆนะคะตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะแต่ว่าจะต้องเปรียบเทียบขนาดได้นะคะว่าอะไรที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะไล่ไปหาขนาดที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองค่ะดึงขอลบนะคะแล้วก็ปรับโครงสร้างใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะพอร่างได้แล้วนะคะเราก็อาจจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้เลยเด็กๆสามารถวาดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องวาดตามครูตูนนะคะวาดเป็นสิ่งของอย่างอื่นนะคะที่เด็กเอานำมาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะแล้วทราบขนาดแล้วว่าอะไรใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็อะไรเล็กที่สุด3สิ่งค่ะของชิ้นที่2ครูดุลก็ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถนั่นเองซึ่งรถนะคะก็มีขนาดใหญ่กว่าดินสอนะคะและเดี๋ยวอย่างสุดท้ายนะครูดุลก็จะเริ่มร่างเลยค่ะให้เด็กทายดีกว่าว่าอะไรที่จะใหญ่กว่ารถครูก็จะใช้ดินสอร่างเหมือนเดิมนะคะเป็นเส้นโค้งลงมา2เส้นอาจจะตกแต่งด้านล่างเพิ่มไปด้วยนะคะวาดเป็นกิ่งก้านออกไปใครพอจะทราบแล้วบ้างว่าครูตุลวาดเป็นภาพอะไรแล้วครูดุลก็จะวาดเป็นพุ่มนะคะของใบไม้นะคะเด็กๆหลายคนอาจจะทราบแล้วว่าภาพนี้คือต้นไม้นั่นเองซึ่งต้นไม้นะคะก็เป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่ารถยนต์นั่นเองค่ะถ้าเป็นต้นไม้บางประเภทนะคะอย่างไม้ล้มลุกนะคะก็อาจจะมีขนาดเล็กกว่านะคะรถยนต์ก็ได้เช่นเดียวกันที่เด็กๆนะคะจะเลือกวาดเป็นภาพอะไรนะคะจะต้องเปรียบเทียบขนาดได้อย่างถูกต้องนะคะว่าอะไรที่มีขนาดเล็กนะคะไปหาขนาดที่ใหญ่นั่นเองค่ะ3อย่างด้วยกันคราวนี้ครูดุลก็ได้นะคะของทั้ง3สิ่งแล้วนะคะที่ครูดุลวาดออกมานะคะเรียงขนาดจากเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะคะจากเล็กไปหาใหญ่เลยเดี๋ยวครูดุลก็จะใช้ปากกานะคะในการตัดเส้นนะคะเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะสามารถนะคะสร้างสรรค์นะคะการวาดขนาดนะคะของสิ่งของต่างๆเปรียบเทียบได้อย่างถูกต้องแล้วก็สวยงามอย่างแน่นอนค่ะผมก็จะใช้ปากกาตัดเส้นนะคะตามรอยดินสอที่ร่างไว้นะคะหรือใครนะคะต้องการจะปรับนะคะภาพให้ดูสมสัดส่วนมากขึ้นนะคะก็สามารถปรับได้เลยในขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนตัดเส้นถ้าเด็กปลายทางหรือว่าเด็กต้นทางนะคะไม่มีปากกาตัดเส้นนะคะสามารถใช้ดินสอสีดำนะคะในการตัดเส้นแทนก็ได้ค่ะ

ต่อมาเป็นต้นไม้นะคะคุณตูนก็จะใช้ปากกาตัดเส้นนะคะตัดเส้นรอยดินสอที่คุณตูนวาดเตรียมไว้เช่นเดียวกันนะคะจริงๆการเปรียบเทียบนะคะรู้จักสังเกตเปรียบเทียบขนาดของสิ่งต่างๆนะคะก็เป็นตัวช่วยได้มากนะคะในการทำงานทัศนศิลป์นะคะในการวาดภาพนะคะเพราะว่าเราก็จะสามารถรู้สัดส่วนนะคะของสิ่งต่างๆได้มากแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะทำให้เราวาดภาพได้เหมือนยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าคุณดูนะคะต้องการวาดภาพคนที่อยู่ใต้ต้นไม้นะคะคุณก็จะต้องวาดรูปของคนนะคะให้เล็กกว่าต้นไม้นั่นเองค่ะคุณอาจจะเพิ่มลูกศรเข้ามานะคะให้เด็กๆดูเข้าใจง่ายมากขึ้นแบบนี้ก็ได้หลังจากนั้นนะคะก็ใช้ยางลบนะคะในการลบรอยดินสอออกให้สะอาดค่ะหลังจากที่เราลบรอยดินสอแล้วนะคะเราก็สามารถนะคะระบายสีให้สวยงามตามจินตนาการได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณตูนจะลองระบายสีนะคะโดยการใช้สีไม้ให้ดูสัก1อย่างแล้วกันในวันนี้คุณตูนเลือกเป็นดินสอแล้วกันค่ะคุณตูนก็จะหยิบดินสอสีไม้นะคะขึ้นมานะคะแล้วก็ระบายนะคะลงไปในส่วนที่เราต้องการเลยอย่างแรกคุณตูนหยิบสีเหลืองมาก่อนเวลาที่ระบายสีไม้นะคะเด็กๆก็ระบายนะคะให้อยู่ในกรอบนะคะพยายามอย่าให้ออกนอกกรอบนะคะแล้วก็พยายามระบายไปในทิศทางเดียวกันก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายนะคะต่อการระบายแล้วก็จะได้สีที่ออกมาแบบเรียบเนียนด้วยนั่นเองค่ะเวลาที่เราระบายสีนะคะเราก็ได้เป็นเรื่องที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กนะคะในการระบายสีนะคะต่อมาคุณก็จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะในขั้นตอนนี้เด็กๆเลือกระบายสีที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะตามจินตนาการได้เลยเวลาระบายนะคะพยายามควบคุมให้อยู่ในกรอบนะคะในพื้นที่นะคะของภาพนะคะไม่ให้ออกนอกกรอบนะคะภาพก็จะสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณตูนจะลองระบายให้ดูนะคะ1อย่างก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็สามารถนำไปปรับใช้นะคะแล้วก็ระบายนะคะให้ครบทั้ง3สีได้เลยจะระบายสีขาวด้วยก็ได้หรือใครจะเว้นเป็นพื้นที่ว่างไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเท่านี้นะคะการระบายสีของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเทคนิคง่ายๆก็คือพยายามระบายนะคะให้อยู่ในกรอบนะคะไม่ออกนอกกรอบแล้วก็ระบายไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคุณตูนก็มีผลงานนะคะที่คุณตูนทำไว้สำเร็จแล้วนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะเป็นผลงานที่ระบายสีเอาไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาโชว์ให้เด็กๆได้ดูกันนะคะก็จะเรียงขนาดนะคะจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่นะคะเริ่มจากขนาดเล็กที่สุดคือดินสอนะคะขนาดถัดมาคือรถนะคะและขนาดใหญ่ที่สุดของคุณตูนก็คือต้นไม้นั่นเองค่ะเท่านี้เราก็จะสร้างสรรค์ผลงานนะคะการเปรียบเทียบขนาดของสิ่งของนะคะทั้งในธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานตัวอย่างของเพื่อนๆต้นทางนะคะแล้วก็สรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ค่ะและนี่ก็เป็นผลงานตัวอย่างนะคะของเรียนต้นทางนะคะที่เอามาให้เพื่อนๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางได้รับชมกันค่ะของแก้มใช่ไหมลูกแก้มวาดเรียงขนาดจากเล็กไปหาใหญ่ได้อย่างถูกต้องแล้วก็สวยงามมากๆอย่างแรกที่แก้มวาดคืออะไรลูก
1: ยางลบค่ะ
0: ยางลบใช่ไหมแล้วอย่างที่สองล่ะ
1: เป็นยางลบอีกอันหนึ่งค
0: ่
1: ะ
0: เป็นยางลบอีกหนึ่งอันแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าใช่ไหมลูกอันถัดมาเป็น
1: กบ

0: อันต่อมาคือ
1: สีค่ะ
0: เป็นสีต่อมาเป็นรูปอะไรดูรูปสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุด
1: กระเป๋าดินสอ
0: เป็นกระเป๋าดินสอน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวหลังจากนี้แก้มจะเอาไประบายสีต่อใช่ไหมลูกให้แก้มเอาไประบายสีต่อให้สวยงามเลยนะคะกลับไปนั่งที่ลูกครูตุลเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้สวยนะคะสวยงามเหมือนกับแก้มเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็สวยงามไม่แพ้ครูตุลอย่างแน่นอนค่ะครูตุลยังมีตัวอย่างมาให้ย้อนดูอีกหนึ่งทีอันนี้อย่างแรกขนาดที่เล็กที่สุดของครูตุลเมื่อกี้ครูตุลวาดเป็นอะไรนะเป็นดินสอขนาดกลางถัดออกมาคือรูปรถยนต์นั่นเองใช่ไหมลูกและขนาดใหญ่ที่สุดที่ครูตุลวาดเมื่อสักครู่นี้เป็นรูปต้นไม้นะคะเราก็สามารถวาดภาพนะคะเปรียบเทียบขนาดของสิ่งของต่างๆได้แล้วนะคะตั้งแต่ขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่นั่นเองค่ะและสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของขนาดของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเราสามารถแบ่งออกเป็นขนาดนะคะจริงๆของสิ่งต่างๆนะคะก็จะเรียงได้จากเล็กไปหาใหญ่หรือว่าใหญ่ไปหาเล็กนะคะหรือว่าเราจะใช้ขนาดนะคะที่เกิดจากระยะก็ได้เช่นเดียวกันนะอย่างเช่นรูปบอลลูนที่ครูตุลให้เด็กๆสังเกตเลยถ้าระยะไกลขนาดจะเป็นยังไงลูกเล็กหรือใหญ่ขนาดจะเล็กใช่ไหมถ้าระยะที่อยู่ใกล้ขนาดจะเป็นยังไงขนาดก็จะใหญ่นะคะนี่ก็เป็นขนาดที่เกิดจากระยะนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูตุลก็มีเรื่องขนาดของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะมาฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาชมพร้อมๆกันค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเป็นเรื่องของทัศนศิลป์รอบตัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะไรที่เป็นงานศิลปะเป็นงานทัศนศิลป์ที่อยู่รอบๆตัวเราบ้างในสัปดาห์หน้านะคะแล้วเราจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในครั้งหน้านะคะครูตุลมีใบงานที่2นะคะออกแบบเครื่องแต่งกายตุ๊กตานะคะฝากคุณครูไปทานนะคะสามารถดาวน์โหลดนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยค่ะเตรียมไว้ให้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะและอย่างต่อมานะคะคือดินสอสีหรือว่าสีไม้นะคะเชื่อว่าทั้งเด็กปลายทางแล้วก็เด็กต้นทางนะคะน่าจะเตรียมกันมาทุกคาบอยู่แล้วนะคะและอีก1อย่างสำคัญมากๆสำหรับสัปดาห์หน้าของเราจะทำกิจกรรมไม่ได้เลยถ้าขาดสิ่งนี้เด็กๆปรบมือ1ครั้งเด็กๆตั้งใจฟังนะลูกครั้งหน้าทั้งเด็กต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะให้เตรียมเครื่องแต่งกายมาคนละ1ชิ้นเครื่องแต่งกายเป็นอะไรก็ได้เลยจะเป็นหมวกก็ได้เป็นนาฬิกาก็ได้เป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นผ้าพันคอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอะไรก็ได้นะคะเตรียมมาคนละ1ชิ้นนะคะเด็กๆเตรียมมาได้ไหมลูกได้นะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะฝากเตรียมอุปกรณ์นะคะตามที่คุณได้แจ้งนะคะครั้งหน้าเราจะได้มาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะคุณตุลก็มีศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากเหมือนเดิมเลยสำหรับวันนี้นะคะคุณตุลนำภาพของ The Last Supper นะคะซึ่งศิลปินที่สร้างสรรค์คือเลโอนาร์โดดาวินชีใครยังจำได้บ้างว่าดาวินชีเคยวาดภาพอะไรนะโมนาลิซาโอ้โหเก่งมากๆยังจำได้โมนาลิซานะคะเป็นภาพของศิลปินเลโอนาร์โดดาวินชีภาพนี้ก็เป็นของดาวินชีเหมือนกันแต่ชื่อภาพว่า The Last Supper เป็นภาพที่สวยงามแล้วก็โด่งดังมากๆอีกหนึ่งภาพเลยค่ะซึ่งเทคนิคการสร้างสรรค์นะคะก็เป็นการใช้สีฝุ่นบนผนังนั่นเองค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะครูตุลจะมีศิลปะประจำสัปดาห์เป็นภาพอะไรนะคะมาฝากกันฝากเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางแล้วก็คุณครูปลายทางติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมด
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

ล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรของจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอําเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็น1ใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าว

0: ไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวโดยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักแล้วเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระเต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

ได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็เป็นอาจจะเป็นเนื้อหาเดิมนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะการนับตอนนี้นับและบอกจำนวนได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ได้ถึงเลขอะไรแล้วเนี่ยถึงอะไรถึงจำนวนเท่าไหร่แล้วเอ่ยได้ถึง10แล้วเขียนก็ถึงเลขอะไรแล้วครับเลข10นะครับเรียนรู้กันไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการนับแล้วก็การบอกจำนวนนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางอ่านชื่อเรื่องนะครับตามคุณครูแม็กเลยนะครับการบอกจำนวน
1: การบอกจำนวน
0: 1ถึง5
1: 1
0: ถึง5
1: 1ถึง
0: 5โดยไม่ต้องนับ
1: โดยไม
0: ่
1: ต
0: ้
1: องน
0: ับ ดังนั้นนะครับโอ้โหการบอกจำนวนที่โดยไม่ต้องนับเชื่อว่าเด็กๆหลายคนตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะทำไมครับบอกจำนวนครูแม็กได้ยังทำไมครับฉับพลันทันทีเลยใช่ไหมแต่ก็มีหลายครั้งคุณครูแม็กก็พานับทำไมครับตรวจสอบเนาะว่าเอ๊ะจำนวนที่ปรากฏเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับนั้นก็ในเรื่องของการบอกจำนวน1ถึง5โดยไม่ต้องนับเนี่ยอาจจะต้องใช้ทักษะดังนั้นเด็กๆต้องทำไมครับฝึกฝนเนาะมองปุ๊บตอบปั๊บทันทีเลยมีจำนวนเท่าไหร่แสดงจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องฝึกฝนกันดังนั้นจุดประสงค์นะครับในการเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆต้องทำไมครับบอกจำนวน1ถึง5โดยไม่ต้องนับนะครับแต่ก็อาจจะมีการนับตรวจสอบนิดนึงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแต่หลักๆวันนี้เราจะมาฝึกฝนนะครับในเรื่องของการบอกจำนวนแบบฉับพลันนั่นเองมองปุ๊บตอบปั๊บมองปุ๊บตอบปั๊บทันทีเลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมาทบทวนในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของคุณครูแม็กกันนะครับยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยครับสองตาต้องดูสองหูสมองมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้เยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวคุณครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3 2ตา2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับเชื่อว่าทั้งปลายทางแล้วก็ทำไมครับต้น

ทางก็ได้ทบทวนข้อตกลงกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรียกสตินิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิพร้อมกันให้เด็กๆจัดท่าทางนะครับเตรียมตัวที่จะนั่งสมาธินะครับนั่งหลังให้ตรงนะครับจัดแล้วก็เตรียมทำไมครับเอามือประสานกันไว้ที่ตักนะครับพร้อมนะครับตั้ง

0: ชื่อว่าเด็กๆหลายคนตอนนี้นะครับมีสมาธิมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวให้เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นนะครับแล้วก็คลายมือที่ประสานกันออกนะครับแล้วก็ค่อยๆหันหน้านะครับใช้สองตาดูมาที่คุณครูแม็กเลยนะครับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยววันนี้คุณครูแม็กนะครับต้องขอทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนก็คือทบทวนในเรื่องของจำนวนนับเอาละครับเป็นภาพของน้องน้องหมาหรือสุนัขนะครับตอนนี้มีสุนัข กี่ตัวเอ่ยมีกี่ตัวนะครับมี1ตัวเราก็สามารถใช้ทำไมครับเลข1เขียนแทนแสดงจำนวนได้นะครับหรือ1อะไรได้นะ1ไทยก็ได้เยี่ยมมากเลยครับเด็กๆครับเอาละครับมีอยู่1เพิ่มอีก1มองปุ๊บเห็นไหมครับเด็กๆเริ่มตอบปั๊บได้ทันทีแล้วตอนนี้มีสุนัข2ตัวนะครับหรือมีน้องหมาเนาะน่ารักน่ารักเลยมี2ตัวก็ใช้เลข2เขียนแทนแสดงจำนวนก็ได้2ไทยได้ไหมครับ2ไทยก็ได้เช่นเดียวกันเยี่ยมมากเลยนะครับเด็กๆครับเอาละครับมีอยู่2เพิ่มอีก1มองปุ๊บตอบปั๊บนะครับ3ตัวก็ใช้เลข3เขียนแทนแสดงจำนวน3ไทยได้ไหม3ไทยก็ได้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากไปต่อโอ้ยเดาได้เลยเหรอมีอยู่3เด็กๆสังเกตดีๆนะเพิ่มอีก1เป็นเท่าไหร่ครับเด็กๆมองปุ๊บตอบปั๊บทันทีได้เลยนะครับนั้นเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับคุณครูเชื่อว่านะครับเด็กๆตอบได้ทันทีเลยนะครับใช้เลข4เขียนแทนแสดงจำนวนได้นะครับหรือโอ้เพื่อนๆต้นทางบอกว่าอาจจะใช้4ไทยก็ได้เช่นเดียวกันเยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับมีอยู่4เพิ่มอีก1เป็น5ก็ใช้เลข5เขียนแทนแสดงจำนวนหรืออาจจะใช้เลข5อะไรครับ5ไทยก็ได้เยี่ยมมากเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยโอ้โหตอนนี้ความรู้ในเรื่องของจำนวนตอนนี้เด็กๆค่อนข้างที่จะแม่นยำแล้วเดี๋ยววันนี้แหละครับเราก็จะมาฝึกทักษะกันเอาละยังไม่พอทบทวนหน่อยการแสดงจำนวนด้วยกรอบอะไรนะกรอบอะไรครับกรอบ5ตอนนี้เด็กๆเรียนไปแล้วทวนนิดนึงถ้าบรรจุนะคุณครูแม็กบรรจุตัวนับเต็มกรอบเลยแสดงจำนวนเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะครับเด็กๆตอบได้ทันทีเลยถ้าบรรจุเต็มกรอบนี้ปุ๊บแสดงจำนวน5นะครับก็วางตัวนับทันทีเลยนะครับเอาละครับไปดูต่อเป็นอะไรนะเนี่ยใครบอกได้เป็นอะไรอะไรเอ่ยเด็กๆอ่านตามครูแม็กนะครับหนังสือ3เล่มหนังสือ3เล่มดังนั้นเด็กๆครับถ้าคุณครูแม็กแสดงจำนวนหนังสือโดยใช้กรอบ5ในการทำไมครับใช้ช่วยแสดงจำนวนโดยการวางตัวนับต้องวางกี่ตัวครับกี่ตัวเอ่ยหนังสือมี3เล่มเห็นไหมครับก็วางตัวนับ3ตัววางแบบอื่นได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยเด็กๆสังเกตดีๆนะครับอาจจะวางแบบอื่นก็ได้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะหรืออาจจะใช้เลข3ทำไมครับเขียนแทนแสดงจำนวนก็ได้นะครับวางแบบนี้ได้ไหมครับมองปุ๊บตัวนับเท่าไหร่นะเนี่ย3มองปุ๊บ3มองปุ๊บ3เห็นไหมครับอาจจะวางตัวนับได้หลากหลายรูปแบบยากไหมครับแบบนี้ยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับดังนั้นเด็กๆก็ไหมครับสามารถมองปุ๊บตอบปั๊บได้ทันทีนั้นเราต้องฝึกฝนอย่างนี้นะครับอยู่เป็นประจำเด็กๆถึงจะทำไมครับสามารถบอกในเรื่องของจำนวนได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วนั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญเลยต้องถูกต้องนะครับนั้นถ้าเด็กๆมีการทบทวนอยู่เป็นประจำเนาะก็จะเกิดความแม่นยำนั่นเองนะครับไปต่ออะไร2เนี่ยอะไร2เอ่ยใครบอกได้แก้วน้ำอ้าวเด็กๆอ่านตาม ่านตามคุณแม็กนะแก้วน้ำสองใบ
1: แก้วน
0: ้
1: ำสองใบ
0: เห็นไหมครับมีข้อความกำกับไว้ด้วยเนาะมีรูปภาพก็คือแก้วน้ำสองใบคุณครูแม็กก็เหมือนเดิมเลยนำกรอบ5ขึ้นมาเอ๊ะต้องวางตัวนับกี่ตัวนะกี่ตัวเอ่ยต้องวางตัวนับ2ตัวนะครับก็วางปิ้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับมองปุ๊บอ๋อ1 2เห็นไหมครับก็แสดงจำนวน2นั่นเองหรือใช้ตัวเลขเขียนได้ไหมครับเขียนตัวเลขใช้ตัวเลขเนี่ยเขียนแทนแสดงจำนวนอาจจะใช้2ฮินดูอาราบิกหรือ2ไทยก็ได้เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับวางเพิ่มเติมวางเพิ่มเติมแบบนี้เป็น2ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ไหมครับ
1: ได
0: ้แบบนี้ล่ะครับ
1: ได
0: ้แบบนี้ล่ะ
1: ได
0: ้เด็กๆจะเห็นได้ว่ามีทำไมครับการวางจำนวน2โดยใช้กรอบ5หลากหลายรูปแบบเลยแต่ที่สำคัญทำไมครับต้องวางตัวนับเท่ากับจำนวนของสิ่งของนะครับยากไหมครับวันนี้ยากไหมเอ่ยไม่ยากอันนี้เป็นความรู้เดิมนะครับเด็กๆตอบได้ทันทีเลยนะครับไปดูต่อโอ้โหมุกตอบปั๊บทันทีเลยโอ้ยสังเกตใช่ไหมครับเห็นบอกมีเลข4ดูปุ๊บดินสอมีกี่แท่งล่ะครับ

0: เด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะครับดินสอสี่แท่ง
1: ด
0: ิน
1: สอส
0: ี่
1: แท่ง
0: ด
1: ิน
0: สอส
1: ี่
0: แท่ง
1: ดินสอสี่แท่ง
0: ดังนั้นเห็นไหมครับดินสอสี่แท่งถ้าใช้กรอบ5ในการที่ไหมครับช่วยนับแล้วก็แสดงจำนวนเนาะเราก็จะทำไมครับเอ๊ต้องวางตัวนับเท่าไหร่ล่ะลูกวางเท่าไหร่ครับวาง4ตัวปิ้งแบบนี้เลยเห็นไหมครับหรือใช้เลข4เขียนแทนแสดงจำนวนได้เห็นไหมครับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยหรือรูปแบบการวางอาจจะหลากหลายแตกต่างจากครูแม็กออกไปแบบนี้ได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยมองปุ๊บ1 2 3 4อ้าวจะแสดงจำนวน4เช่นเดียวกันเลยแบบนี้ล่ะครับ1 2 3 4ครบเช่นเดียวกันหรือแบบนี้ล่ะได้ไหมครับได้หมดเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะให้เด็กๆได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลายในเรื่องของการแสดงจำนวน4นะครับยากไหมครับวันนี้ไหนใครเข้าใจแล้วยกมือใครยังจำได้ยกมือสองข้างเลยเอาละครับเอาปรบมือด้านบนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอามือลงครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีกิจกรรมจะให้เด็กๆได้ฝึกคิดลองทำนะครับโดยฟังดีๆนะคุณครูแม็กจะแจกกระดาษให้กับนักเรียนคนละ1แผ่นเด็กๆปลายทางนะครับอาจจะได้รับกระดาษนะครับจากคุณครูปลายทางนะครับก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกกระดาษนะครับคนละ1แผ่นให้กับนักเรียนนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกนะครับก็สามารถที่จะดูบรรยากาศนะครับการจัดกิจกรรมไปพร้อมกันได้เลยครับเอาเลยครับเด็กๆครับกระดาษคนละ1แผ่นที่เด็กๆได้รับคุณครูแม็กจะให้เด็กๆทำอะไรวันนี้เราจะมาทำไมครับฝึกนับใช่ไหมครับโดยการทำไมครับบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับนั้นอาจจะต้องมีการฝึกฝนทักษะจะให้เด็กๆสร้างบัตรแสดงจำนวนจุดคนละกี่ใบครับ1ใบโดยเด็กๆอาจจะกำหนดจุดนะครับตั้งแต่1ถึงเท่าไหร่ลูก1ถึง5จุดโดยสามารถวางตามอิสระได้เลยตัวอย่างยกตัวอย่างเดี๋ยวครูแม็กยกตัวอย่างให้ดูนะครับคุณครูแม็กทำบัตรใบแรกก่อนเลยต้องแสดงทำไมครับจำนวน1ถึงเท่าไหร่นะ5คุณครูแม็กก็เลือกเลยเออยากได้2จุดทำไมครับคุณครูแม็กก็ทำเลยทำบัตรกี่จุดครับกี่จุดเอ่ย2หรือสมมุตินะครับน้องกัปตันชอบ4จุดกัปตันก็ทำไมครับทำบัตรกี่จุดครับดังนั้นเด็กๆต้องทำไมครับเลือกนะว่าจุดที่เราอยากทำทำไมครับเอ๊ะจะเป็น1จุด2จุด3จุด4จุดหรือ5จุดเลือกทำไมครับอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอแลกเปลี่ยนกัน1จุดได้ไหมแบบนี้ได้ไหมครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาละครับเอาปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอาละครับแสดงว่าเด็กๆพร้อมนะครับที่จะรับกระดาษเพื่อสร้างบัตรแสดงจำนวนจุดหรือยังครับเอาละเดี๋ยวกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนแจกก่อนเอาละกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวครูแม็กเดินแจกนะครับบัตรแสดงจำนวนจุดให้กับนักเรียนเลยนะครับอ้าวนะครับพร้อมนะเอ๊ะกลุ่มไหนเรียบร้อยอุ๊ยกลุ่มที่4เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวแจกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวแจกก่อนเลยกลุ่มไหนอีกเรียบร้อยกลุ่มที่1ต้องได้รับคนละกี่แผ่นครับคนละ1แผ่นเนาะค่อยๆแจกเลยครับค่อยๆแจกเอาแล้วครับเอาวางไว้เลยนะเสร็จแล้วให้เอาสี หรือ

ดินสอขึ้นมาเลยนะครับเอาละเอาละให้เด็กๆลงมือทำไมครับทำบัตรแสดงจำนวนจุดลงในอะไรครับในกระดาษอาจจะใช้สีทำไมครับใช้สีระบายให้เรียบร้อยนะครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะรับกระดาษได้จากคุณครูนะครับหรืออาจจะทำไมครับดูเดี๋ยวเรามาทำไมครับทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องของบัตรแสดงจำนวนจุดจากเพื่อนๆไปพร้อมกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆทำสักครู่หนึ่งเนาะขอจุดใหญ่ๆนะครับขอจุดใหญ่ๆเลยนะได้เลยเยี่ยมมากใหญ่ๆแบบนั้นเลยได้เลยครับขอจุดใหญ่ๆนะได้ครับระบายสีด้วยระบายสีระบายสีด้วยขอจุดใหญ่ๆนะใครชอบ1จุดใครชอบ2จุดใครชอบ3จุดเอาเลยครับวางตรงไหนก็ได้นะครับวางตรงไหนก็ได้เอาละปรึกษาเพื่อนด้านข้างเหรอขอจุดใหญ่ๆขอจุดใหญ่ๆเยี่ยมเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นชัดเจนนะครับสีเด็กๆคนไหนที่ระบายสีอาจจะอ่อนนิดนึงขอเพิ่มความเข้มหน่อยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางมองไม่เห็นนะครับระบายสีด้วยครับเพื่อความสวยงามอุ้ยมีสีลุ้งด้วยโหสวยงามสวยงามเดี๋ยวรอชมครับใช่ครับผมได้ครับเอาที่ชอบเลยชอบ1จุดได้ครับและเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มเนาะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอนะครับแล้วก็ทายเพื่อนๆในห้องเรียนกันว่าบัตรของตัวเองเนี่ยแสดงจำนวนกี่จุดเอานะเดี๋ยวให้เวลานะครับสักครู่หนึ่งเนาะตอนนี้เด็กๆก็ลงมือนะครับที่ทำไมครับทำบัตรแสดงจำนวนจุดนั่นเองนะครับเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วเก็บสีเก็บดินสอใส่ใต้โต๊ะเรียบร้อยเหลือเฉพาะอะไรครับเหลือเฉพาะกระดาษหรือบัตรที่แสดงจำนวนจุดเพื่อเตรียมที่จะมาเอาซ่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นนะครับปิดไว้ก่อนคว่ำไว้เลยยังไม่บอกว่าของเรากี่จุดเดี๋ยวเอามาทายเพื่อนๆกันเอานะเดี๋ยวมีบางกลุ่มเนาะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอได้สียังครับระบายเร็วครับได้เลยใหญ่ชัดเจนหุ้ยกลุ่มไหนเสร็จหมดทุกคนแล้วนะดูโอ้โหหุ้ยกลุ่มนี้เกือบทุกคนแล้วเกือบทุกคนเหลือระบายสีนิดนึง

อ้าวเสร็จแล้วคว่ำไว้เลยแล้วก็เก็บอุปกรณ์คุณครูแม็กจะได้รู้อ๋อว่าคนนี้เสร็จเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนน้องบีดเก็บเรียบร้อยคว่ำไว้รอแล้วแบบนี้รู้ทันทีเลยทำไมครับเสร็จแล้วพร้อมที่จะทำไมครับนำบัตรนั้นมาทายให้กับเพื่อนๆแล้วอย่างแน่นอนเนาะโอ้ยกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่หนึ่งเอาเก็บกระเป๋าเลยครับเก็บกระเป๋าที่สองลงไปเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอานะเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะไหนขอดูนิดนึงตรงนี้มีหลายจุดเหรอครับอ้าวได้เลยได้เลยเอาละเดี๋ยวจะให้กลุ่มไหนดีนะกลุ่มไหนดีนะอ้าวเดี๋ยวรออ้าวกลุ่มที่1เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่1อ้าวเสร็จแล้วเก็บให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ออกมานำเสนอนะครับอ้าวเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่1ทุกคนเลยด้านหน้าอย่าเพิ่งให้บัตรให้เพื่อนเห็นนะเอาปิดชิดตัวไว้ก่อนปิดชิดตัวไว้ก่อนเอาเชิญเลยครับเอเทนมาเร็วเอาละกลุ่มที่1นะมาแล้วกลุ่มที่1เดี๋ยวเวลาชูบัตรนะครับเดี๋ยวเราจะเด็กๆข้างในดูด้วยนะเราจะทำไมครับชูประมาณนี้นะแล้วก็เปิดด้านหน้าให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ้าวด้านในพร้อม2ตาดู2หูดังนั้นข้างในต้องช่วยหน่อยกลุ่มไหนทายถูกเดี๋ยวคุณครูแม็กจะจดคะแนนไว้ให้เนาะพร้อมไหมครับอ้าวเดี๋ยวเริ่มที่ออร์บิทก่อนข้างในดูนะอ้าวเปิดด้านหน้าให้เพื่อนดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวไล่ไปทีละคนนะครับเท่าไรเอ่ยบัตรนี้กี่จุดครับบัตรนี้เอ๊ะเท่าไรจุดตรงกลางอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับนั้นนี้แสดงจำนวนเท่าไรครับ5จุดนะครับอ้าวเยี่ยมมากไหนเมื่อกี้กลุ่มไหนตอบ5กลุ่มไหนตอบ5กลุ่มไหนทุกกลุ่มเลยป่ะเอาละนะครับทุกกลุ่มมั้ยครับกลุ่มนี้เห็นป่ะด้านเดี๋ยวช่วยดูนะกลุ่มไหนตอบเดี๋ยวจะได้ให้คะแนนได้ถูกอ้าวไปต่อของเอเทนอ้าวเอเทนเปิดให้เพื่อนดูหน่อยครับปึ๊บเห็นมั้ยเอ่ยเพื่อนๆเห็นมั้ยครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะเท่าไหร่มองปุ๊บตอบปั๊บเฉลย3จุดครับกลุ่มไหนเอ้าตอบทุกกลุ่มเลยความลงปิดลงครับเอาความไว้อ้าวต่อที่ใครครับ EQ ตั้งใจดูนะเปิดปุ๊บเลยฮึบเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับ3จุดแบบนี้นะครับเพื่อนๆปลายทางได้ไหมเอ่ยครับเห็นชัดเจนนะ3จุดไปต่อที่ฟินิกซ์อ้าวพร้อมหรือยังอ้าวเปิดให้ดูเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยโอ้โหชัดเจนมองปุ๊บตอบปั๊บกี่จุดครับกี่จุดเอ่ยมองปุ๊บตอบปั๊บกี่จุดนะ2จุดนะครับยากไหมเอ่ยยากไหมครับไม่ยากนะครับไปต่อนะไปต่อที่ ID ความลงมานะครับยืนนิ่งๆนะไปต่อข้างในดูดีๆนะอุ้ยไม่ใช่ ID บีดขอโทษทีครับID อยู่ด้านข้างมองปุ๊บนะตอบปั๊บเอ๊ะเท่าไหร่เอ่ยเด็กๆปลายทางเห็นชัดเจนไหมครับกี่จุดเอ่ยครับ4จุดนะครับยากไหมครับยากไหม
ไม่ยากนะครับถูกต้องเลยนะครับอ้าวไปต่อที่ ID คราวนี้ ID ของจริงแล้วเท่าไรเท่าไรเอ่ยเท่าไร5จุดแบบนี้นะครับอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเอาบัตรให้คุณครูครับเอาบัตรให้คุณครูเอาละเข้าที่ได้นะครับกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่ดีนะเอามือจับหูเอามือจับไหล่เดี๋ยวเอามือจับเอวยกมือเดี๋ยวเชิญกลุ่มของกลุ่มที่สองครับอ้าวเชิญครับดังนั้นด้านในต้องทำไมครับต้องตั้งใจดูและตอบนะเดี๋ยวเราฝึกมาพร้อมกันมาเลยครับเชิญเลยครับมาเอาละดูตัวอย่างของบัตรกลุ่มที่2บ้างเนาะกลุ่มที่2เอ้าของน้องแก้มน้องแก้มเด็กๆดูนะครับพร้อมกันเอาเปิด1เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับบัตรนี้เท่าไหร่นะกี่จุดกี่จุดครับลูก2จุดเยี่ยมมากเอ้าไปต่อไปต่อฮึบเท่าไหร่แน่

0: เขาอ้าวคราวนี้ฟังก่อนเอ๊ะบัตรนี้เด็กๆครับสองตาน้องนาวาครับบัตรครูแม็กมีคำถามว่าเอ๊ะบัตรนี้เอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเด็กๆครับดังนั้นเมื่อเพื่อนๆออกมานำเสนอเดี๋ยวขออนุญาตตัดสิทธิ์กลุ่มที่4กลุ่มที่5เนื่องจากทำไมครับไม่ตั้งใจฟังเพื่อนๆเดี๋ยวจะไม่ให้ออกมานำเสนอนะครับเนาะเพราะว่าทำไมครับเด็กๆต้องตั้งใจดูเนาะว่าเอ๊ะบัตรเพื่อนเนี่ยครบตามจำนวนที่ครูแม็กสั่งหรือเปล่ากี่จุดแล้วครับบัตรนี
1: ้
0: บัตรนี้3จุดเยี่ยมมากนะครับอ้าวไปต
1: ่
0: อเท่าไหร่ครับบัตรนี้กี่จุดกี่จุดเอ่ย5จุดวางเรียงกันเลยนะครับยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากอ้าวไปต่อของปลายกี่จุดเท่าไหร่ครับ3จุดเยี่ยมมากอ้าวของพอยต์ของพอยต์ของพอยต์ของพอยต์เท่าไหร
1: ่
0: เอ๊ะเท่าไหร่นะของพอยต์มีทั้งหมด6จุดเนาะอันนี้
2: 5อันนี้หนูลบ
0: อ๋ออันไหนครับ
2: อันนี
0: ้1 2 3 4 5 6อ๋อลบไม่ออกใช่ไหมครับอ๋ออ่ะโอเคครับไม่เป็นไรครับลูกเนาะดังนั้นบัตรนะครับเด็กๆก็ได้เห็นหลากหลายรูปแบบอ่ะเดี๋ยวส่งที่คุณครูแม็กเลยนะครับอ๋อลบแต่ไม่เอี่ยมใช่ไหมครับดังนั้นคุณครูบอกแล้วเนาะสีระบายแล้วต้องทำไมครับถ้าเด็กๆระบายเกินเนี่ยนะครับก็จะทำไมครับทำให้ไม่ชัดเจนนะครับอ้าวดังนั้นกลุ่มที่เหลือเดี๋ยวคุณครูแม็กนำเสนอให้นะครับและเดี๋ยวเรามาทำไมครับมาเรียนรู้กันต่อเดี๋ยวหลังจากนี้จะเอาทำไมครับบัตรเนี่ยเดี๋ยวครูแม็กจะเป็นคนทายเองว่าเป็นบัตรกี่จุดอ้าวส่งอะไรครับแต่ไม่รู้แหละว่าเป็นของใครเนาะส่งนาวาส่งมาให้หน่อยครับครับโอ้ยสวยมากเลยครับพี่เติร์ดอ้าวส่งมาเลยส่งมาเลยครับส่งมาเลยส่งของเพื่อนมาด้วยครับส่งเพื่อนมาเอาละเดี๋ยวเราเรียนรู้กันต่อนะครับลูกเนาะดังนั้นเด็กๆครับสองตาสองหูฟังนะครับดังนั้นบัตรแสดงจำนวนจุดเอกลุ่มไหนเสียงดังนะบัตรแสดงจำนวนจุดนะครับเด็กๆครับเด็กๆได้ทำหลากหลายรูปแบบไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวน1ก็จะต้องมีกี่จุดล่ะครับมี1จุดไหนใครทำบัตร1จุด1จุดใครทำ1จุดมีไหมครับมีไหมเอ่ยบัตร1จุดไหนใครยกมือใครเอ่ยอ๋อมีปั้นดินเยี่ยมมากนะครับอาจจะวางเห็นไหมครับมีหลากหลายรูปแบบเลยวางตรงริมตรงกลางไว้ตรงมุมก็ได้นะครับยากไหมครับแบบนี้เด็กๆครับบัตรแบบนี้แสดงจำนวนมองปุ๊บมีกี่จุดมีกี่จุดมีกี่จุดมีกี่จุด1จุดหมดเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างอาจจะมีหลากหลายมากมายกว่านี้นะครับนั้นแสดงจำนวน1นั่นเองนะครับไปต่อครับจำนวน2เอ๊ะไหนใครทํา2จุด2จุดขอดูมือหน่อย2จุดไหนใครครับมีมะลิมีแก้มโหเยี่ยมมากนะครับอันนาด้วยนะครับนั้นบัตร2จุดเอ๊ะอันนี้กี่จุดลูก
1: 2 2 2 2
0: นั้นบัตร2จุดเห็นมั้ยครับอาจจะวางเรียงกันก็ได้ไว้ตรงมุมก็ได้ไว้ด้านข้างไว้ตรงกลางเห็นไหมครับอาจจะมุมใดมุมหนึ่งเนาะ ็มีหลากหลายรูปแบบนะครับนั้นบัตรแสดงจำนวนจุดอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับให้เด็กๆได้เรียนรู้เนาะก็แสดงจำนวน2นั่นเองนะครับนั้นจำนวนจุดนี่แหละนะครับจะเป็นตัวแสดงจำนวนนะครับจำนวนเท่าไหร่เอ่ยไหนใครทำบัตร3จุดโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอามือลงครับนั้นตัวอย่างของคุณครูแม็กเนาะบัตร3จุดเลี้ยงกันเลยมีใครทำแบบนี้ไหมครับมีไหมเอ่ยโอ้เยี่ยมมากหันษาหันษานะครับหรือวางทะแยงข้างแบบนี้ไว้ตรงกลางเลยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมไว้ตรงมุมมีไหมมีไหมนะครับหรือแนวตั้งแนวตั้งไว้แนวตั้งเลยนะครับเรียงกันเลยยากไหมครับเด็กๆครับดังนั้นบัตรนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่ลูกกี่จุดลูก3จุดทั้งหมดเลยนะครับไปต่อ4จุดเห็นไหมครับไหนใครทำบัตร4จุดโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมี4จุดแบบนี้อันนี้ล่ะครับกี่จุด4อันนี้ล่ะเห็นไหมครับมีหลากหลายรูปแบบเลยแสดงจำนวนนะครับเด็กๆอาจจะทำนอกเหนือจากนี้นะครับสำคัญเลยเราต้องนับที่จำนวนอะไรลูกเราต้องนับที่จำนวนจุดเนาะดังนั้นฝากเด็กๆนะครับบัตรแสดงจำนวนจุดเนาะถ้าเด็กๆสร้างเองเด็กๆต้องนับจำนวนเนาะก่อนที่จะทำไมครับนำมาใช้ทายเพื่อนๆนะครับเอาละครับเยี่ยมมากเลยไปต่อ5มีกี่จุดแล้วครับลูก5จุดแบบนี้มีใครทำไหมครับ5จุดขอดูมือหน่อย5จุด5จุดเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับ5จุดหลากหลายรูปแบบเอาล่ะเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นบัตรแสดงจำนวนจุดให้เด็กๆได้ทายนะครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลองมาดูกันครับกี่จุดกี่จุดเอ่ยกี่จุดนะ1จุดถูกต้องใจเย็นๆก่อนมองปุ๊บต้องใช้สตินิดนึงมองปุ๊บเท่าไหร่ครับมองปุ๊บ4เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: เท่าไหร่นะเอาละครับไม่ยากเลยเดี๋ยวคุณครูแม็กลองทำไมครับใช้ของเพื่อนๆดูบ้างเอาละเอามาทายเด็กๆหน่อยว่าเอบัตรนี้แสดงจำนวนกี่จุดเนาะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมครับพร้อมไหมบัตรใบแรกกี่จุดเอ่ยบัตรใบแรกกี่จุดครับมองปุ๊บตอบปั๊บใบต่อไปเท่าไหร่ครับ2จุดชัดเจนโอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากต่อไปครับ
1: 1จุด
0: เท่าไหร่ครับ
1: 1จ
0: ุด1จุดอันนี้คุณครูแม็กเดาต้องเป็นของปั้นดินแน่เลยใช่ไหมครับเพราะว่าทำ1จุดคนเดียวเลยนะครับไปต่อปึ๊บกี่จุดกี่จุดครับ4จุดยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับ4จุด4จุดไปต่อปึ๊บเท่าไหร่ครับ5จุดโอ้โหสีสันสวยงามมากนี่ของใครเอ่ยครับของตังตังไปต่อนะฮึบกี่จุดกี่จุด5จุดไปต่อโอ้โหเด็กๆชอบหลายๆจุดกันแน่เลยไปต่อครับกี่จุดกี่จุด4จุด
1: 3จ
0: ุ
1: ด
0: โหเยี่ยมมากไปต่อนะ3จุดแล้วนะเท่าไหร่ครับโอ้ยเยี่ยมมากเลย
1: 5จ
0: ุ
1: ด
0: แบบนี้กี่จุด
1: 5จ
0: ุ
1: ด
0: แบบนี้ล่ะ
1: 5จ
0: ุดยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหม
1: ไม่ย
0: ากดังนั้นฝากเด็กๆนะครับนอกจากที่เราใช้ทำไมครับฝึกฝนอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะการฝึกฝนนั้นการที่เด็กๆจะนับแล้วทำไมครับมีความแม่นยำเด็กๆต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปอะไรด้วย
1: ทบทวน
0: กลับไปทบทวนด้วยนะครับยากไหมครับวันนี้ไม่ยากเลยเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติเนาะได้ทำไมครับออกมา นำเสนอนะครับนั้นเด็กๆก็ทำไมครับก็จะมีทักษ

ะในเรื่องของการนับได้แม่นยำนั่นเองเอาละครับเด็กๆครับถามจริงๆเลยวันนี้ยากไหมครับยากไหมไม่ยากก็ต้องฝากเนาะฝากอีกครั้งหนึ่งทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางกลับไปทำไมลูกทบทวนฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับ

0: อะไรบ้างวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างวันนี้ได้อะไรเอ่ยการนับจำนวนเยี่ยมมาก EQการนับจำนวนมันเป็นไงเนี่ยวันนี้นับจำนวน
1: น
0: ับ
1: ร
0: ู
1: ป
0: ตอบไวรวดเร็วแบบฉับพลันเลยไหมครับมองปุ๊บเป็นไงตอบเป็นไงทันทีเลยมองปุ๊บตอบปั๊บมองปุ๊บตอบปั๊บทันทีเลยดังนั้นเด็กๆครับเราสามารถบอกจำนวนแบบฉับพลันได้จากการมองโดยทำไมครับไม่ต้องนับนั้นต้องอาศัยทักษะเด็กๆจะต้องทำไมครับฝึกฝนเนาะมองปุ๊บเอ๊บัตรแสดงจำนวนจุดบัตรใบแรกบัตรใบแรกกี่จุดครับเนี่ยกี่จุดเอ่ย1จุดใบต่อไปล่ะเอ๊ะ1จุดใบต่อไปล่ะ1จุดใบต่อไป
1: 2
0: ใบต่อไป

0: เยี่ยมมากอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับดังนั้นเด็กๆทำไมครับต้องฝึกฝนแบบนี้นะครับอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นช้อนเป็นจานอุปกรณ์ทำไมครับที่อยู่ภายในบ้านเด็กๆก็สามารถฝึกทบทวนได้อยู่เป็นประจำอาจจะเป็นผลไม้ก็ได้นะที่เด็กๆสามารถหาได้ในบ้านเลยนะครับแต่บัตรแสดงจำนวนจุดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆทำไมครับฝึกฝนในเรื่องของการนับจำนวนได้นั่นเองนะครับวันนี้นับจำนวนเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะ1-5บอกมองปุ๊บตอบเป็นไงทันทีเลยเนี่ยตอบปั๊บทันทีเลยนะครับก็วันนี้ได้ฝึกฝนแล้วนะครับยากไหมเนี่ยวันนี้
1: ไม่ยาก
0: เลยนะครับเรียนไปแล้วได้ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเด็กๆก็จะเก่งอย่างแน่นอนนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนทำไมครับในเรื่องของการบอกจำนวน6-10โดยไม่ต้องนับเนาะก็จะเป็นความรู้ที่ต่อจากครั้งนี้นะครับและเดี๋ยวในครั้งหน้าเนี่ยคุณครูแม็กก็จะนำทำไมครับบัตรแสดงจำนวนเนาะของเด็กๆที่ได้ลงมือปฏิบัติทำไว้เนี่ยนะครับมาทำไมครับใช้ทายจำนวนในครั้งหน้านั่นเองนะครับเอาละครับก็ฝากเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความเป็นห่วงก็อยากให้เด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนความรู้อยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเด็กๆครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็ได้หมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับและนักเรียนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือ

0: ให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงคราม9ทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่า5จนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎร์

สืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

0: ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่กรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้จักสระอิไหมคะ
1: รู้จัก
0: มีใครไม่รู้จักสระอิบ้างเอ่ยและสระอิจะวางอยู่ตรงไหนเอ่ยวันนี้มาดูกันเลยค่ะว่าคุณครูจะสอนในเรื่องอะไรวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระอิค่ะก่อนอื่นเลยมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระอิได้ถูกต้อง2อ่านคำและเขียนรูปสระอิได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนค่ะต่อไปค่ะลูกมาทบทวนสระอีกันก่อนได้ไหมคะสระอีมีกี่ขีดบนหัวคะ1ขีดอยู่ข้างบนพยัญชนะใช่ไหมคะมาดูซิว่ามีคำอะไรบ้างคำสระอีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆพร้อมจะอ่านไหมคะ
1: พร้อม
0: ให้คุณครูอ่านก่อนแล้วเราอ่านตามได้ไหมคะลูกพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: มาเริ่มกันเลยอานีหาฝาชี
1: ฝาช
0: ี
1: มีส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: ปลาม ี
1: คร
0: ี
1: บ
0: ยากไหมสระอีสระอีเป็นสระเสียงยาวออกเสียงว่าอีใช่ไหมคะต่อไปค่ะลูกเมื่อทบทวนสระอีกันแล้วนะคะก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะลูกคุณครูมีเกมสนุกสนุกมาเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเกมใครชื่ออะไรเด็กๆจะจำชื่อได้หรือเปล่าว่าใครชื่ออะไรเดี๋ยวคุณครูมีเพื่อนใหม่มาให้เรารู้จักด้วยจดจำให้ดีเลยว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรเพราะว่าคุณครูมีเกมสนุกสนุกแน่นอนค่ะมาดูกันเลยคนแรกค่ะเพื่อนคนนี้เลยนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะคะผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าวิชาวิ
1: ชา
0: วออิ
1: ว
0: ิ
1: ชออาช
0: า
1: ว
0: ิ
1: ชา
0: เพื่อนคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าวิชาต่อไปค่ะผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเพื่อนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าสิริ
1: สออ
0: ิ
1: สิ
0: รออิริสิริสิริคือคนนี้จำให้ดีนะคะและคนสุดท้ายคนนี้เลยที่โบกมืออยู่นี่คนนี้ชื่อว่าปิติ
1: ปออ
0: ิ
1: ป
0: ิตออิ
1: ติ ป
0: ิ
1: ติ
0: คนนี้ชื่อว่า
1: ว
0: ิ
1: ชา
0: คนนี้ชื่อว่าสิริคนนี้ชื่อว่า
1: ป
0: ิ
1: ติ
0: ดูสิว่าเด็กคนไหนจะจำเพื่อนใหม่ของเราได้บ้างมาดูกันเลยใครเอ่ย

0: และคนนี้เขามาพร้อมกับอะไรเอ่ยกิฟต์เด็กๆสะกดคำนี้ก่อนลูกกออีบอกิฟต์ไมตรีกิฟต
1: ์ก
0: อกิฟต
1: ์
0: กิฟต
1: ์ก
0: ิฟต์ไม่มีรอเรือนะไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะกออีบอกิฟต์ไมตรีกิฟต
1: ์ก
0: ิฟต
1: ์
0: กิฟต์อะไรเอ่ยกิฟต์เอาไว้ติดผมนั่นเองคนนี้คือใครเอ่ยเข้ามาพร้อมกับกิฟต์น่ารักน่ารักด้วยเด็กๆตอบว่าสิริกันหลายคนเลยไหนใครคิดว่าเป็นสิริคะยกมือใครบอกว่าไม่ใช่ค่ะเป็นวิชาค่ะใครบอกว่าไม่ใช่ค่ะปิติแน่ๆเลยค่ะคนนี้เงาคนนี้มาดูซิว่าถูกหรือเปล่าคนนี้คือใครคะสิรินั่นเองปรบมือให้ตัวเองค่ะอ่านพร้อมกันสิริ
1: ส
0: ิ
1: ริ
0: ต่อไปใครเอ่ยคนนี้เข้ามาพร้อมกับอะไรลูกคลิกนั่นเองมาสะกดคำว่าคลิกก่อนคลิกสะกดอย่างไรพอรออีกกอพริก
1: พอรออีกกอพริก
0: พริก
1: พริ ก
0: พริกมีรสชาติอย่างไรคะ
1: เผ
0: ็ดมากเลยมาดูซิว่าคนนี้เนี่ยใครเอ่ยใครคิดว่าสิริไปแล้วตอนนี้เหลือวิชาใครคิดว่าเป็นวิชาบ้างใครคิดว่าเป็นปิติมาดูกันเลยค่ะคนนี้ก็คือ
1: ปิติ
0: ค่ะปรบมือให้ตัวเองเก่งมากพูดตามปิติ
1: ป
0: ิ
1: ติ
0: ปิติคนนี้เข้ามาพร้อมกับอะไรคะคลิกมาแบบเผ็ดๆเลยต่อไปฟังดีๆคนนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับอะไรเอ่ยมาพร้อมกับดินสะกดพร้อมกันดออีนอดิน
1: ดออีนอดิน
0: ดิน
1: ด
0: ิน คนนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับดินคนนี้คือใครคะ
1: ใช
0: ่หรือเปล่าคนนี้ก็คือวิชาค่ะอ่านตามคุณครูวิ
1: ชา
0: วิ
1: ชา
0: ต่อไปมาแล้วคุณครูจะแบ่งกลุ่มนะคะจากคำเมื่อสักครู่นี้เพื่อน3คนแล้วก็มีของกี่อย่าง3อย่างนะคะมาแบ่งเป็น2กลุ่มเป็นกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ค่ะมาดูซิว่าคำกลุ่มที่1คำว่าอะไรกลุ่มที่1คำว่าวิ
1: ชา
0: ต่อไปค่ะแล้วก็มีคำว่าสิริแล้วก็มีคำว่าปิติต่อไปกลุ่มที่2จะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกคำว่า
1: ด
0: ิน คำที่สองคำว่าก
1: ิฟ
0: สุดท้ายคำว่าพริกเด็กๆลองสังเกตดูค่ะคำนี้คำว่าพริกมีพยัญชนะต้นกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: สองตัวนั่นก็คือพอพานกับรอเรือแล้วประสมด้วยสระอิตัวข้างหลังสุดคือตัวอะไรคะตัวสะกดเก่งมากเลยตัวข้างหลังเนี่ยไม่ใช่พยัญชนะต้นนะลูกมันอยู่หลังสระอิแล้วหนูเห็นไหมถ้าอยู่หลังจากสระเนี่ยมันคือตัวสะกดนั่นเองแต่ถ้าอยู่ข้างหน้ารวมไปถึงตรงกับสระอินั่นคือพยัญชนะต้นค่ะคำว่าพริกมีพยัญชนะต้นกี่ตัวนะ2ตัวนั่นเองแต่คำอื่นมีพยัญชนะต้นตัวเดียวต่อไปนอกจากพยัญชนะต้นที่แตกต่างกันแล้วมีอะไรที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม1กับ

0: กลุ่ม2คะ
1: ต
0: ั
1: วสะกดไม่เหมือนกลุ่ม1
0: เพื่อนบอกว่าตัวสะกดไม่เหมือนกันจริงหรือเปล่า
1: ใช่
0: กลุ่มที่1เนี่ยมีตัวสะกดไหม
1: ไม
0: ่มีเพราะว่าวออิวิชออาชาไม่มีตัวสะกดเลยเด็กๆดูสิสออิสิรออิริสิริปออิปิตออิติปิติไม่มีเลย
1: แต
0: ่กลุ่มที่2มีตัวสะกดไหมคะ
1: มี
0: ดออินอดินตัวสะกดคือตัวไหนคะ
1: น
0: อหนูเก่งมากเลยคุณครูบอกแล้วว่าถ้าอยู่หลังจากสระเนี่ยลูกอยู่ข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรคะตัวสะกดแล้วแต่ถ้าอยู่ตรงกับสระด้านหน้าคืออะไรคะพยัญชนะต้นนั่นเองอ่ะคำว่ากิฟต์ตัวไหนเป็นตัวสะกด
1: บอใบไม
0: ้เก่งมากลูกคำว่าพริกตัวไหนเป็นตัวสะกดคะกอไก่เก่งมากเพราะฉะนั้นกลุ่ม1กับกลุ่ม2แตกต่างกันอย่างไรกลุ่ม1มีตัวสะกดไหม
1: ไม
0: ่มีแต่กลุ่ม2มีตัวสะกดไหมคะ
1: ม
0: ีแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเมื่อสระอิมีตัวสะกดขึ้นมาสระอิยังคงที่อยู่ที่เดิมไหมเขาหายไปไหนไหมคะไม่หายไปไหนเลยสระอิก็ยังอยู่ที่เดิมต่อไปค่ะมีคำถามอีกแล้วคำถามมีว่าสระอิเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคุณครูร้องออกเสียงให้ฟังสระอิสระอิเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวใครคิดว่าสั้นยกมือใครคิดว่าเป็นเสียงยาวยกมือเฉลยสระอิเป็นสระเสียง
1: ส
0: ั้นค่ะต่อไปค่ะลูกขออีกหนึ่งคำถามสระอิเป็นสระเสียงสั้นไปแล้วแล้วสระอิจะวางอยู่ตรงไหนของพยัญชนะต้นคะข้างบนหัวพยัญชนะต้นเลยเด็กๆสระอิเหมือนใส่หมวกเลยไหมคะ
1: เหม
0: ือนใส่หมวกเลยต่อไปค่ะมาดูค่ะมาเรียนรู้สระอิกันมาดูกันเลยสระอิเป็นสระเสียงสั้นจริงหรือเปล่า
1: จริ ง
0: หรือเปล่าคะไหนลองออกเสียงสระอิ
1: อ
0: ิ
1: อ
0: ิ
1: อ
0: ิอิอิสั้นๆอิ
1: อ
0: ิสั้นหรือยาวสั้นออกเสียงแค่นิดเดียวเองสระอิแล้วสระอิเนี่ยเขียนไว้ไหนคะด้านบนพยัญชนะต้นเลยเมื่อมีตัวสะกดสระอิจะไม่หายไปจะคงที่อยู่ที่เดิมเลยแล้วคำสระอิมีทั้งคำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ถ้ามีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมเป็นสระอิได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์ล่ะคะได้หรือเปล่า
1: ได้
0: หมดเลยไม่เกี่ยวกันเลยนั่นเองต่อไปค่ะมาดูนี่สระอิค่ะเด็กๆดูขีดข้างล่างเนี่ยคุณครูเอาไว้เติมอะไรคะเติมพยัญชนะนั่นเองคำที่มีสระอิเหมือนคำที่เป็นยังไงเหมือนใส่หมวกอยู่เลยไหมคะสระอิมีขีดอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมไม่มีเลยถ้าอีเหมือนเมื่อวานเนี่ยอีก็คือมีกี่ขีด1ขีดแต่ถ้าเป็นสระอิมีขีดอะไรไหมคะ
1: ไม่มี
0: มีแค่เหมือนหมวกใบหนึ่งนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยมาเรียนรู้คำสระอิกันเลยเด็กๆคนไหนอยากอ่านหนังสือออกยกมือโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะมาดูกันซิว่าเด็กๆจะอ่านได้หรือเปล่าเหมือนเดิมค่ะให้คุณครูอ่านก่อนแล้วพวกเราอ่านตามได้ไหมคะเพื่อให้ออกเสียงได้ถูกต้องสามารถยกตัวได้ไหมคะได้ค่ะแต่อย่าลืมมองมาที่จอของคุณครูแล้วก็อ่านตามด้วยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: มาดูเลยคำแรกนออานาน
1: ออานา
0: เอ๊แล้วตัวกลางจะอ่านว่าอะไรเอ่ยตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยลอจุลาลอจุลาอะไร
1: ล
0: อจุลาออกเสียงว่าลอใช่ไหมคะลอจุลารอใช่ไหมลออิลิเอาใหม่ลูกนออานา
1: ล
0: ออิลิ
1: ลออ
0: ิ
1: ล
0: ิกออากา

0: นาฬิกาน
1: าฬิกาสำคัญไหม
2: สำค
1: ั
2: ญ
1: เพราะว่านาฬิกาเอาไว้บอกอะไรบอกเวลาเอาไว้ปลุกเด็กๆด้วยเอาไว้ดูด้วยว่าตอนนี้คือเวลาไหนแล้วต่อไปค่ะคำนี้เลยมีใครรู้จักบ้างเอ่ยคำนี้อ่านว่าบออิบิดออาดา
2: บ
1: ิ
2: ดา
1: บิดา
2: บ
1: ิดาคืออะไรเอ่ยบิดาคืออะไรบิดาก็คือพ่อนั่นเองค่ะแต่เป็นคำที่สุภาพขึ้นมาอีกปกติเราเรียกพ่อเราว่าอะไรบ้าง
2: ป
1: ๊าป๊าอะไรอีกบ้าง
2: พ
1: ่อคำนี้ก็เหมือนกันค่ะคำว่าบิดาก็ใช้เรียกคุณพ่อเหมือนกันแต่เป็นคำที่สุภาพมากๆเลยนั่นเองต่อไปมาดูสิจำให้ดีนะคะจดจำให้ดีเดี๋ยวมีอะไรสนุกสนุกอีกด้วยสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะคออิวอคิวไหมโทคิวขออีกหนึ่งรอบคออิวอคิวไหมโทคิว
2: ค
1: ิ
2: ว
1: คิวคิวของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยชี้หน่อยคิ้วมีกี่ข้างเนี่ยสองข้างอ้าวจับคิ้วของตัวเองค่ะเก่งมากเอามือลงนี่เลยที่คุณครูชี้ให้อยู่นี่แหละคือคิ้วต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยตัวเลขแบบนี้แล้วจะอ่านว่าอย่างไรอ่านตามนะคะสออิบอสิบสออิบอสิบสิบสิบนั่นก็คือคำว่าสิบนั่นเองหรือว่าถ้าเป็นตัวเลขก็คือเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะคะต่อไปต่อไป
2: ต
1: ่
2: อไป
1: คำนี้เลยค่ะเด็กๆเคยเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ไหม
2: เคย
1: ใช้สำหรับตีสิ่งนี้คือชออีงอชิงไม้เอกชิง
2: ชออีงอชิงไม้เอกชิง
1: ชออีงอชิงไม้เอกชิง
2: ชออีงอชิงไม้เอกชิง
1: ชิง
2: ช
1: ิ
2: ง
1: ชิงคำนี้ก็คือเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนั่นเองเป็นเครื่องดนตรีไทยด้วยต่อไปค่ะไปกันต
2: ่อ
1: ไปกันต่อคำนี้เขาทำอะไรอยู่นะนั่นคือคำว่าก
2: ออ
1: ิน
2: อก
1: ิน กิน
2: ก
1: ิน
2: ก
1: ิน ใครชอบกินขนมใครชอบกินข้าวใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวโอ้โหเยอะแยะเลยใครชอบกินผลไม้ใครชอบกินผักเอามือลงค่ะและนี่คือคำว่ากินนะคะต่อไปค่ะลูกไปกันต่อไปกันต่อเลยตัวอะไรเอ่ยนกทำอะไรอยู
2: ่
1: ไหนเด็กๆลองบินสิคะบินได้ไหมคะเด็กๆบินได้ไหมมาดูซิแล้วคำว่าบินจะอ่านว่าอะไรจะอ่านอย่างไรบออีนอบิน
2: บ
1: ออี
2: นอบ
1: ิน บินบิน
2: บ
1: ินบินบิน
2: บ
1: ิน ต่อไปค่ะมาดูสิมาแล้วค่ะเมื่ออ่านคำกันไปแล้วค่ะลูกมาฝึกอ่านรอบนี้เป็นประโยคแล้วหลังจากคำที่เราฝึกมาแล้วเมื่อสักครู่นี้มาดูกันเลยวันนี้ค่ะมาแล้วจะอ่านได้หรือเปล่านะพร้อมไหมคะ

0: หันมาที่กระดาษเลยหันมาที่จอเลยค่ะมาถ้าพร้อมแล้วคุณครูอ่านก่อนแล้วเราอ่านตามได้ไหมคะ
1: ได้
0: เพื่อให้เราออกเสียงได้ถูกต้องนั่นเองมาเริ่มกันเลยวออิ
1: ว
0: ิ
1: ชออาชา
0: วิ
1: ชาม
0: ออี
1: ม
0: ีวิ
1: ชาม
0: ี
1: บ
0: ออิ
1: บ
0: ิดออาดาบิ
1: ดา
0: วิ
1: ชาม
0: ีบิ
1: ดา
0: บออิ
1: บ
0: ิดออาดาบิ
1: ดาม
0: ออี
1: ม
0: ีบิ
1: ดาม
0: ี
1: นออานา
0: ลออิ
1: ล
0: ิ
1: กออาก
0: าน
1: าล
0: ิ
1: กา
0: บิ
1: ดาม
0: ี
1: นาล
0: ิ
1: กา
0: บออิ
1: บ
0: ิ
1: ดออ
0: า
1: ดา
0: บิ
1: ดาม
0: ออี
1: ม
0: ีคออิวอคิวไม่โทคิว
1: บ
0: ิ
1: ดาม
0: ี
1: ค
0: ิ้
1: ว
0: ได้ไหมคะรวมกันตั้งแต่แรกได้ไหม
1: ไ
0: เป็นคำเลยน
1: ะ
0: มาเริ่มกันเลย
1: วิชาม
0: ี
1: บ
0: ิ
1: ดา
0: บิ
1: ดาม
0: ี
1: นา
0: ฬิ
1: กา
0: บิ
1: ดาม
0: ี
1: ค
0: ิ้
1: ว
0: ใครมีบิดาทุกคนเลยแล้วในนี้ใครบอกว่ามีบิดาใครคะ
2: ว
0: ิ
2: ชา
0: วิชาเก่งมากวิชามีบิดาต่อไปบิดามีอะไรบ้างบิดามีนาฬิกาแล้วบิดาก็มีอะไรอีกมีคิ้วด้วยพวกเรามีคิ้วไหม
2: ม
0: ีต่อไปค่ะมาดูกันเลยเมื่อกี้เจอวิชาไปแล้วต่อไปจะเจอใครพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะมาดูกันเลยสออิ
1: สิ
0: รออิ
1: ริ
0: สิ
1: ริ
0: ขออายอขายสิริขายสิริขายพอรออีกกอพริกสิริขายพริ
1: ก
0: สิริ
1: ขายพริ ก
0: ต่อไปมาดูกันเลยปออิ
1: ป
0: ิ
1: ต
0: ออิ
1: ป
0: ิปิ
1: ติ
0: ขออีกหนึ่งครั้งนะคะปออิ
1: ป
0: ิ
1: ตออ
0: ิ
1: ติ ป
0: ิ
1: ติ
0: ปิติกออิ
1: โนก
0: ิน ปิติ
1: กิน
0: ปอลออาปลา
1: ป
0: ิติ
1: ก
0: ิน
1: ปลา
0: ออี
1: อ
0: ี
1: กออากา
0: อีกาบออี
1: นอบ
0: ิน อีกาบินมออามา
1: อ
0: ี
1: กาบ
0: ิน
1: มา
0: สิริขายพริ
1: ก
0: ปิติ
1: ก
0: ิน
1: ปลา
0: อีกาบินมาเก่งมากสิริขายอะไรคะขายพริกแล้วปิติทำอะไรอยู
1: ่
0: กำลังกินปลาอยู่แล้วเจออะไรด้วยกำลังบินมาอีกาก็กำลังบินมาเลยต่อไป
1: ไปก
0: ัน
1: ต่อ
0: มาเลยค่ะคำนี้อะไรเอ่ยฝออาฝาย
1: ออายา
0: ฝายาสออิ
1: บอส
0: ิ
1: บ
0: ฝายา

ฝออาฝาฝายาสิบฝาวออิวิชออาชาวิชาวิชาตออีติวิชาตีชออีงอฉิงไม่เอกฉิงวิชาตีฉิงฝายาสิบฝาวิชาตีฉิงฝายามีทั้งหมดกี่ฝาคะมีตั้งสิบฝาแล้ววิชากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังตีเครื่องดนตรีอยู่นั่นก็คือฉิงนั่นเองต่อไปค่ะมาถึงเวลาฝึกเขียนสระอิกันแล้วต้องบริหารมือกันก่อนกำมือแบมือแบมือกำมือขอช้าๆนะคะ

sao cơ? Bè bè bè, cầm cầm cầm cầm cầm bè bè, cầm cầm bè bè, cầm cầm bè, cầm cầm bè, bè là có cầm, cầm là có bè, bè bè bè, cầm cầm cầm. À, ปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปนิ้ววิเศษพร้อมค่ะเมื่อเราบริหารมือกันไปแล้วนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนขอดูนิ้ววิเศษของแต่ละคนหน่อยค่ะถ้าใครไม่มีนิ้ววิเศษจะเขียนสระอิไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นชูนิ้ววิเศษขึ้นมาเลยดูสิคะว่าสระอิจะเขียนอย่างไรอย่าลืมนะคะว่าสระที่อยู่ด้านบนจะเขียนในช่องที่2นับขึ้นไป2ช่องเล็กๆ เลยจากบรรทัดที่เป็นบรรทัดพยัญชนะนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะนิ้ววิเศษพร้อมเตรียมเขียนเลยมาเริ่มกันเลยสระอิค่ะลูกโค้งไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วก็โค้งกลับมาจึ๊บแค่นี้เองแค่นี้เลยยากไหมไม่ยากเขียนอย่างไรเขาเริ่มตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็โค้งนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเลยไปด้านหน้าแล้วก็โค้งกลับมาข้างหลังชนเส้นเดิมเหมือนใส่หมวกเลยไหมเหมือนหมวกไหมคะเหมือนหมวกเลยมีขีดมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีมีแค่แบบนี้ชื่อไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังขีดสองครั้งเสร็จแล้วสระอียากไหมคะไม่ยากเลยถ้าไม่ยากมาดูค่ะนี่เลยคุณครูมีใบความรู้ที่3ด้วยใบความรู้ที่3นี้คือเรื่องสระอิค่ะเด็กๆคนไหนจำไม่ได้ลืมไปแล้วว่าสระอิเขียนอย่างไรกลับมาอ่านทบทวนได้มีบอกหมดเลยว่าสระอิเป็นสระเสียงสั้นแล้วก็มีตัวอย่างการเขียนสระอิด้วยนะคะมีการอ่านสะกดคำเด็กๆอาจจะไปอ่านเป็นทำนองเหมือนคุณครูได้นะคะตามคำที่คุณครูให้มาถ้าเด็กๆเนี่ยกลับไปฝึกอ่านจะเก่งขึ้นแน่นอนต่อไปค่ะได้เวลากิจกรรมสนุกๆแล้วนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่3ค่ะเรื่องคำสระอิน่ารู้ก่อนจะเริ่มนะคะครูก็ขอบอกอธิบายคำชี้แจงไปก่อนแล้วถึงจะให้นักเรียนทำต่อไปบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะเช่นเดิมค่ะให้คุณครูชี้แจงใบงานการทำใบงานที่3นะคะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนทำใบงานที่3ได้เลยเมื่อชี้แจงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะลูกมาดูกันเลยใบงานที่3ในวันนี้คือเรื่องคำสระอิน่ารู้ใครเจอแล้วบ้างจะมีรูป

คิ้วมีรูปบิดาแล้วก็มีนาฬิกาด้วยใครเจอแล้วขอให้รูดซิปปากเลยค่ะใครหาไม่เจอยกมืออาจจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะคะใครยังหาไม่เจอนี่ค่ะหาเจอหรือยังคะเปิดไปอีกหนึ่งหน้าลูกใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยแกะทำอันนี้ก่อนค่ะเจอไหมคะมาเริ่มกันเลยเด็กๆ ดูตอนที่หนึ่งค่ะสระอิปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งขอหัวใจดวงเล็กๆขอหัวใจดวงโตขึ้นมานิดนึงขอหัวใจดวงโตๆเอามือลงดูตอนที่หนึ่งมีกี่ข้อเอ่ยตอนที่หนึ่งมีกี่ข้อคะสองข้อเหมือนเดิมเลยตอนที่หนึ่งให้เขียนตามเส้นประเป็นสระอินะคะทั้งสองข้อเลยดูดีๆสระอิจะเขียนนับขึ้นไปสองช่องแล้วเขียนสระอินะคะนับขึ้นไปหลังจากบรรทัดที่เขียนพยัญชนะนั่นเองต่อไปตอนที่สองเด็กๆคะตอนที่สองมีกี่ข้อเอ่ยสามข้อค่ะเช่นเดิมเลยคำว่าวิชาอยู่ข้างหน้าหนูก็เขียนวิชาอีกครั้งหนึ่งเริ่มเขียนจากบรรทัดล่างค่ะแล้วบรรทัดข้างบนที่ต่อกันเนี่ยเอาไว้เขียนสระอินั่นเองคำแรกวิชาคำข้างหลังก็คือคำว่าวิชาเหมือนกันคำที่สองสิริคำต่อไปก็จะเป็นคำว่าสิริเหมือนกันค่ะแค่เขียนตามคำข้างหน้าเลยที่คุณครูกำหนดและคำสุดท้ายนะคะปิติเด็กๆก็เขียนข้างหลังเหมือนเดิมว่าปิติเก่งมากต่อไปค่ะมันมีสองหน้าใช่ไหมลูกอีกหนึ่งหน้าเช่นเดิมค่ะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยสามข้อค่ะเด็กๆดูในกรอบสี่เหลี่ยมจะมีคำมาให้เลือกมีคำว่าสิบกับคำว่าฉิ่งวิชาตีอะไรตีสิบหรือว่าตีฉิ่งคะลองเลือกดูค่ะต่อไปข้อที่สองคำที่ให้เลือกคือคำว่าพลิกกับคำว่าครีบสิริขายอะไรคะพลิกหรือว่าครีบคะต่อไปข้อที่สามค่ะมีคำว่าบินกับคำว่ากินมาให้เลือกปิติจุดๆปลาปิติกินปลาหรือปิติบินปลาลองเลือกกันดูเลยเริ่มทำจากหน้าแรกก่อนนะคะลูกเริ่มได้เลยเวลาทำเนี่ยเราต้องใช้สมาธิใช่ไหมคะแล้วเราต้องใช้ปากไหมคะไม่ต้องเลยเพราะฉะนั้นต้องเงียบเสียงเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำงานทุกคนเลยไม่มีเสียงแล้วหนูนั่งลงให้เรียบร้อยใช่นั่งลงค่ะนี่เขียนให้ครบนะคะหน้าต่อไปเลยค่ะใช่ค่ะคำให้เลือกตอนนี้เด็กๆมีความตั้งใจมากๆเลยเก่งมากกลุ่มที่5ถึงไหนแล้วคะลงมือทำได้เลยถึงไหนแล้วลูกเอ้ยเหลืออีกหนึ่งตัวนี่ไงเริ่มทำงานแล้วค่ะไม่คุยกันค่ะโอ้ยเพื่อนฝั่งนู้นจะเสร็จแล้วยังไงเพื่อนจะเสร็จแล้วเร็วตั้งใจทำไม่คุยหนูเขียนตัวเต็มบรรทัดเลยลูก
ฉอฉิ่งใช่ไหมอ่ะจับดินสอครับมาดูฉอฉิ่งม้วนหัวในนี้ใช่ไหมลูกเหมือนนอนหนูเลยเหมือนหนูแต่ว่ามันมีหลังคาขึ้นไปนี่ไงอ่ะเขียนให้คุณครูอีกหนึ่งครั้งได้ไหมลองดูหนูม้วนผิดด้านลูกชื่ออ่ะแล้วไปไหนต่อเหมือนนอนหนูแต่ว่ามันมีหลังคาเก่งมากระบายสีได้เลยนี้หนูเลือกคำมาระหว่างคำว่าสิบกับคำว่าฉิ่งวิชาตีอะไรลองเลือกมาแล้วก็เติมลองทำเองค่ะพริกกับครีบสิริขายอะไรหนูเขียนตัวเต็มบรรทัดเลยนะคะลูกเส้นหลักเนี่ยคือเส้นหนาๆนะคะหนูสามารถเขียนขึ้นมาได้เลยครูขออีกรอบได้ไหมขอเต็มบรรทัดเหมือนพอพานตัวนี้เลยค่ะใช่เก่งมากครับขอตัวเต็มบรรทัดหน่อยนะคะนี่ไงมันลอยแล้วลูกขออีกหนึ่งครั้งแต่ว่าเต็มบรรทัดเลยเหมือนคำนี้เลยได้ไหมคะตอนนี้นะคะหลังจากที่คุณครูเดินดูเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งมีความตั้งใจมากเลยเขาไม่คุยกันเลยค่ะเขาตั้งใจทำงานจนตอนนี้นะคะถึงข้อสุดท้ายแล้วบางคนระบายสีแล้วค่ะใครเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะลูกนี่หนูลืมกอไก่หนึ่งตัววิชาตีอะไรมีสิบหรือว่าชิงก็เขียนตอบสระอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะงองูเพิ่มหัวหน่อยลูกหัวอยู่ตรงช่องแรกเลยแล้วค่อยลงมานะคะตัวอื่นถูกแล้วมีแค่หัวให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนึงเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะลูกวางดีๆเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะโอ้โหตอนนี้กลุ่ม4นะคะทุกคนระบายสีหมดแล้วค่อยๆทำค่ะลูกค่อยๆ คิดออกมาเลยว่าทำอย่างไรจุดๆปลาปิติอะไรมีคำว่าบินกับคำว่ากินเลือกอะไรดีกินอ่ะเติมลงไปค่ะตอนนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้แล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะ

0: หนูตั้งหนังสือให้ตรงลูกตั้งหนังสือให้ตรงใช่ค่ะเก่งมากกลุ่มนี้ถึงไหนแล้วคะดีมากค่ะแมนยูถึงไหนแล้วคะเสร็จแล้วระบายสีแล้วระบายสีได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บอุปกรณ์การเรียนและแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาตอนนี้นะคะกลุ่มที่เก็บของได้เสร็จเรียบร้อยคือกลุ่มที่1 2 และกลุ่มที่3ค่ะตามเวลาที่กำหนดกลุ่มที่4คะตอนนี้คุณครูให้ทำอะไรคะเก็บแล้วค่ะยังมีบางคนยังไม่เก็บเก็บของให้เรียบร้อยค่ะลูกเอาเร็วต่อไปเด็กๆมาดูกันเลยว่าที่เราทำไปเนี่ยถูกหรือเปล่ามาดูกันเลยในหน้าแรกนะคะเด็กๆดูตอนที่1มีกี่ข้อคะกี่ข้อคะ2ข้อคุณครูให้เขียนตามเส้นประตามรอยประให้เป็นสระอิคำแรกอะไรเอ่ยวิชามีมีอะไรลูกมีคออิวอคิวไม่โทวิชามีคิวต่อไปอะไรคะบิดามออีมีบิดามีอะไรคะนาฬิกานั่นเองต่อไปค่ะเขียนคำจากภาพตามที่คุณครูกำหนดข้อแรกใครเอ่ย
1: ว
0: ิ
1: ชา
0: วิชาเราก็เขียนข้างหลังว่าวิชาต่อไปข้อที่2ค่ะสิรินั่นเองข้อสุดท้าย

ครเอ่ยปิติใครทำได้ตามนี้บ้างยกมือโอ้โหเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปโอ้โหตอนที่3นี่แหละมาดูสิคะว่าถูกหรือเปล่าตอนที่3คุณครูให้คำว่า

0: มีรูปสิ่งด้วยเพราะฉะนั้นวิชาตีสิ่งใครตอบถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะลูกมีคำว่าพลิกกับคำว่าคลีบสิริขายอะไรคะพลิกเพราะมีรูปพลิกอยู่ด้วยสิริขายพลิกคำนี้เลยใครถูกประเมินตัวเองค่ะและข้อสุดท้ายมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะมีคำว่าบินกับคำว่ากินปิติจุดๆปลาปิติทำอะไรปลาคะปิติกินปลาปรบมือให้ตัวเองเก่งมากต่อไปบทเรียนในวันนี้คุณครูสอนเรื่องอะไรเอ่ยสระอินะคะสระอิเป็นสระเสียง
1: ส
0: ั้นมากๆเลยไม่เชื่อลองออกเสียงดูสระอิสระอิ
1: อ
0: ิ
1: อ
0: ิ
1: อ
0: ิ
1: อ
0: ิเก่งมากแล้วสระอิค่ะเขียนไว้ตรงไหนคะเวลาจะเขียนสระอยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นเลยค่ะแล้วคำสระอิถ้ามีตัวสะกดจะหายไปไหม
1: ไม
0: ่หายไม่หายถ้ามีตัวสะกดสระอิก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะสระอิเป็นสระที่คงรูปอยู่ที่เดิมไม่หายไปไหนค่ะสุดท้ายค่ะคำสระอิมีทั้งคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหม
1: ได
0: ้ไม่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะได้หมดเลยแล้วแต่เลยค่ะต่อไปค่ะลูกบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องสุขกับสระอึสนุกกับสระอึสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะคือ1ใบความรู้ที่4ค่ะเรื่องสระอึและ2ค่ะใบงานที่4เรื่องคำสระอึน่ารู้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเด็กๆคะวันนี้เราได้เรียนในเรื่องอะไรคะ
1: สระอ
0: ิใช่ไหมคะสระอิเป็นสระเสียงสั้นมากๆเลยเพราะว่าออกเสียงว่าอิออกเสียงว่า
1: อ
0: ิและสระอิจะเขียนอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นนั่นเองสระอิเป็นสระที่คงรูปเพราะว่าถ้าสระอิมีตัวสะกดก็ยังอยู่ที่เดิมไหมอยู่ที่เดิมมีทั้งคำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยสำหรับวันนี้ค่ะลูกวิชาภาษาไทยก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนหมดทำความ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา

12 นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18 นาฬิกา 1 นาทีและเวลา20 นาฬิกา 30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: ครูตู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดการเรียนการสอนให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศมานานถึง23ปีแล้วด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานการศึกษาไปสู่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากครูผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญของโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในท้องถิ่นโรงเรียนต้นทางเรียนอย่างไรโรงเรียนปลายทางไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะได้เรียนเหมือนกันด้วยมาตรฐานเดียวกันเป็นความเสมอภาคในการศึกษาซึ่งได้รับอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศด้วยทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสานต่อพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2561นี้ครูตู้ได้ปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยขึ้นให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาน่าสนใจขึ้นด้วยวิธีการนำเสนอและเพิ่มเติมสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทยไม่ใช่เฉพาะแค่เด็กๆซึ่งสอดคล้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ว่าการศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวและประเทศชาติสืบไป
1: เรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยเราก็นำความกราบคำทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยก่อนทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เราเปลี่ยนได้
0: ในส่วนเทคโนโลยีการผลิตและออกอากาศได้พัฒนาเป็นระบบ HD ที่คมชัดขึ้นอีกทั้งเปลี่ยนจากการถ่ายทอดสดเป็นการบันทึกเทปเพื่อครูต้นทางจะสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์มากขึ้นและให้ครูปลายทางสามารถศึกษาเนื้อหาวิชาได้ก่อนล่วงหน้าเพื่อเตรียมการสอนได้เทคนิคการสอนของครูต้นทางและสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงสร้างความสนใจให้นักเรียนต้นทางยังช่วยเหลือครูปลายทางให้นักเรียนปลายทางเข้าใจได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังเพิ่มสื่อการสอนสำหรับเด็กช่วงปฐมวัยเพื่อบ่มเพาะเด็กเล็กให้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีต่อไป
1: เพราะปฐมวัยนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากขาดแคลนเหลือเกินคุณครูปฐมวัยแล้วก็ส่งผลให้โรงเรียนขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเขาก็จัดตั้งโรงเรียนในท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเขาส่วนใหญ่จะขาดคุณครูปฐมวัยครับ
0: จัดอบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า New DLTV นี้ให้แก่ครูต้นทางครูปลายทางศึกษานิเทศและนักการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับชั้นทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจและเดินหน้าไปสู่รูปแบบใหม่พร้อมกัน
1: เป้าหมายแต่ก่อนนี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดเราเพิ่มขยายเป้าหมายออกไปจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาเป็นประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้หมดของเดิมเนี่ยระบบการรับสัญญาณเนี่ยก็เป็นดาวเทียมอย่างเดียวใช่ไหมครับอันใหม่เนี่ยโรงเรียนปลายทางหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถจะรับสัญญาณได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตได้แอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้แล้วก็เนื้อหาอยู่ข้างในนั้นก็จะสามารถดูล่วงหน้าได้3วันเพราะเราจะเอาขึ้นไปก่อนนะครับสามารถที่จะออนดีมานด์คือเรียกดูย้อนหลังก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

0: ราคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่ลุยพบน้องน้าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์อันตรายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่ตาแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้

ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ธรรมโลก
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้นะคะแล้วก็คุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะโดยพบกับคุณครูสุนทรีสาธุภาพนะคะหรือที่เด็กๆเรียกว่าคุณนกนะคะสำหรับนี้นะคะเด็กๆนั้นจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือทำความสะอาดบ้านรู้จักไหมคะว่าเวลาเราทำความสะอาดบ้านเราใช้เครื่องมืออะไรกันบ้างรู้ไหมลูกเดี๋ยวๆรู้ไหมลูกคำตอบก็คือรู้กับไม่รู้รู้ไหมคะ
1: รู
2: ้ทำไมเก่งจังแสดงว่าอยู่บ้านเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เคยแล้วเหรอคะลูก
1: เคย
2: แล้วตอนนี้อยู่ป.1เคยแล้วเก่งจังเลยอะไรนะคะลูกอนุบาลก็เคยช่วยแล้วเก่งเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพอเราเรียนรู้จบชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกชื่อเครื่องมือได้นะคะแล้วก็สามารถเขียนชื่อเครื่องมือทำความสะอาดบ้านได้ด้วยคิดว่าทำได้ไหม
1: ได
2: ้ไหม
1: ได
2: ้ค่ะใครทำได้ขอเสียงดังๆหน่อยเก่งมากอ้าวพอแสดงว่าทำได้อย่างแน่นอนเอาตอนนี้อึ๊บแล้วค่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมดูให้ดีมีสาระนะคะโดยเป็นการแสดงของเพื่อนเรานะคะเชิญเลยค่ะสังเกตสิเพื่อนเราทำอะไรอยู่นะสังเกตอย่างเดียวพออย่าเพิ่งตอบสังเกตสวัสดีค่ะอ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะลูก
3: ชื่อบูค่ะ
2: ชื่อบูใช่ไหมคะอ้าวขอบคุณเพื่อนหน่อยค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยอ้าวเชิญกลับที่เลยค่ะเมื่อกี้นี้เพื่อนเราออกมาทำอะไรอย่าเพิ่งตอบนะอย่าเพิ่งตอบนะเพื่อนเราออกมาทำอะไรนะอย่าพึ่งใจเย็นๆอดใจไว้นิดนึงรอคอยก่อนอ้าวทีนี้มาดูที่คำถามค่ะจากบทบาทสมมุติเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างใครจะตอบยกมือขึ้นโอ้เอามือลงค่ะแสดงว่านักเรียนนะสามารถตอบได้ทุกคนเลยนะคะคุณครูขอกลุ่มที่3ก่อนดีกว่าค่ะกลุ่มที่3เอาใครจะตอบคะ1คนค่ะเอาตกลงกันก่อนเอาตกลงได้ไหมเอายางยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบค่ะ3วันผ่านไปไม่มีใครชนะอะค่ะเอาหมายิงชุบสองปานผ่านไอ้ใครคะเอามีคนได้ตอบแล้วอ้าวคำถามจำได้ไหมคะเอายืนขึ้นตอบนิดนึงค่ะครูจากเมื่อสักครู่นี้หนูเห็นไหมคะว่าเพื่อนออกมาทำอะไรคะลูก
3: ปัดฝุ่นค่ะ
2: ออกมาทำอะไรนะ
3: ปัดฝุ่นค่ะ
2: ออกมาปัดฝุ่นคนอื่นๆเห็นแบบนี้ไหมคะมีใครคำตอบไม่ใช่ปัดฝุ่นมีไหมทุกคนเห็นเป็นปัดฝุ่นถูกต้องค่ะนักเรียนเห็นอะไรเป็นเครื่องมือในการทำความสะอาดเมื่อสักครู่นี้ใครจะตอบใครจะตอบโอ้โหแสดงว่าทุกคนนั้นรู้คำตอบแล้วตอบได้หมดเอามือลงค่ะขอเป็นกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4เอามาหยิบไมค์เลยค่ะลูกกลุ่ม4กลุ่ม4มาหยิบไมค์ค่ะลูกแล้วยืนตอบได้เลยค่ะหนูเห็นอุปกรณ์อะไรคะเมื่อกี้นี้เครื่องมือที่เพื่อนใช้
4: เครื่องขวด
2: อะไรนะ
4: เครื่องขวด
2: เครื่องปัดใช่ไหมคะใช่เอาวางค่ะไหนใครจะตอบอีกคำตอบต้องไม่ใช่เครื่องปัดนะคำตอบต้องแตกต่างจากเพื่อนนะอ่ะ กลุ่ม5ค่ะคนที่รู้มาง่ายๆเลยก็ได้ค่ะลูกกลุ่ม5ค่ะตอบว่าอะไรคะลูก
3: เพื่อนปัดพี่ฝุ่นออกไป
2: เมื่อกี้คุณครูถามว่าเครื่องมือที่เพื่อนนำมาใช้ทำความสะอาดเขาเรียกว่าอะไรเขามีชื่อว่าอะไรเครื่องมือเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะเห็นเครื่องมือไหมเห็นไหม
1: เห
2: ็
1: น
2: มีชื่อว่าอะไรเอาวางตอบไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะ
3: ไม่ได
2: ้อ่ะกลุ่ม3เลยค่ะ
3: ขนไก่ค่ะ
2: ขนไก่เอามีใครอยากตอบนอกเหนือจากขนไก่มีไหมคะไหนเอากลุ่มนู้นว่าไงนะคะลูกไม้ปัดขนไก่ไม้ขนไก่ตอบว่าอะไรคะลูกครับเขาชื่อว่าอะไรที่ปัดฝุ่นตอนนี้เราได้ชื่อที่ปัดฝุ่นไม้ปัดขนไก่แล้วก็ขนไก่ไม้ขนไก่อีกไม้ปัดฝุ่นอีกไม้นกอีกไม้ขนไก่อ้าวบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าที่ตอบมายังไม่มีถูกที่สุดเอาไม่ต้องดาวแล้วไม่ต้องดาวแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันแล้วเราค่อยมาถามกันอีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นเขามีชื่อว่าอะไรนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครตอบถูกเลยนะคะฮะเพื่อนปลายทางเราตอบถูกแล้วเก่งมากเลยค่ะเขามีชื่อว่าไม้กวาดขนไก่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เขามีชื่อว่าไม้กวาดขนไก่แต่เวลาเราอยู่ที่บ้านนะคะเราจะเรียกกันติดปากว่าเป็นไม้ปัดขนไก่อาจจะเรียกตามการใช้งานเพราะว่าเอาไว้ปัดฝุ่นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเขาชื่อว่าไม้กวาดขนไก่นะคะเขาชื่อว่าอะไรนะขออีกทีนึงแล้วมีไว้ทำอะไรคะ
1: เอาไว
2: ้โอ้ยเก่งมากค่ะเอาไว้ปัดฝุ่นนะคะนักเรียนเคยใช้เครื่องมือทำความสะอาดบ้านอะไรบ้างและใช้ทำอะไรขอกลุ่มละ1คนนะคะเดี๋ยวคุณครูเดินไปหาดีกว่าอ้าวแสดงว่าทุกคนนั้นตอบได้พร้อมยกมือหมดเอามือลงก่อนลูกตอนนี้หันหน้ามาหาคุณนกค่ะทำตาแป๋วแหววกลุ่ม3
0: เอวา
2: หันหน้ามาหาคุณนกค่ะทำตาแป๋วแหววมีใครไม่อยากตอบคำถามข้อนี้ไหมคะคือคุณครูถามว่านักเรียนเคยใช้เครื่องมือทำความสะอาดบ้านอะไรบ้างนะคะแล้วใช้ทำอะไรเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะคุณครูอยากเอาตามความสมัครใจนะลูกนะหนูตอบได้ไหมคะข้อนี้ตอบได้เอาไอดีค่ะลูกหนูเคยใช้เครื่องมือทำความสะอาดบ้านอะไรบ้างคะลูกพูดได้เลยค่ะลูก
3: ไม้กวาด
2: เธอใช้ไม้กวาดใช้ทำอะไรคะ
3: ปัดฝุ่น
2: ใช้ไม้กวาดปัดฝุ่นนะคะต่อไปค่ะขอกลุ่ม3อยากตอบหรือไม่อยากตอบคะลูกอยากตอบเมื่อกี้ตอบไปยัง
5: ตอบไปแล้ว
2: ตอบไปแล้วเอาใจเย็นๆคนนี้มากอยากตอบไหมคะลูกอ๋อไม่อยากตอบหนูตอบได้ไหมคะ
5: ตอบ
2: ได้อ่ะหนูเคยใช้เครื่องมืออะไรบ้างคะลูกอยู่ที่บ้าน
3: ฟองน้ำค่ะ
2: ใช้ฟองน้ำใช้ทำอะไรคะลูก
3: ล้างจานค่ะ
2: ใช้ล้างจานนะคะกลุ่ม2ไปหาได้ไหมคะ
6: ได้ค
2: ่
6: ะ
2: ได้อยากตอบใช่ไหมครับอยากตอบครับ
3: เคยใช้ไม้ถูพื้น
2: เคยใช้ไม้ถูพื้นใช้ทำอะไรคะลูก
3: ถูพื้น
2: ใช้ถูพื้นต่อไปกลุ่ม5ไปได้ไหมคะไปได้เนาะอยากตอบอยากตอบค่ะอยากตอบทุกคนเลยเดี๋ยวทีละคนนะคะลูกเคยใช้เครื่องมืออะไรคะ
7: ที่กวาดหน้าบ้าน
2: ที่กวาดหน้าบ้านแล้วเขาเรียกว่าอะไรลูกที่กวาดหน้าบ้าน
7: ไม้กวาด
2: ไม้กวาดใช้กวาดหน้าบ้านใช่ไหมครับเก่งมากครับเอากลุ่มนี้กลุ่มนี้เอานั่งตัวตรงค่ะลูกเคยใช้เครื่องมืออะไรคะลูก
7: ไม้กวาดขนไก่
2: ค่ะไม้กวาดขนไก่ใช้ทำอะไรคะ
7: เอาไว้กวาดฝุ่นค่ะ
2: เอาไว้ปัดฝุ่นเก่งมากค่ะลูกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนบอกเยี่ยมแสดงว่าทุกคนเคยใช้หมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ตอบคุณนกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเจอกันตอนพักกลางวันหรือเจอตอนไหนนะคะเด็กๆสามารถมาบอกคำตอบคุณครูได้นะคะอ้าวทีนี้คุณครูก็มีเครื่องมือมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักนะคะอ้าวนั่งตัวตรงหันหน้ามาคุณนกทำตาแป๋วแหววนี่ค่ะเขาเรียกว่า
0: ไม
2: ้อะไรนะ
0: ไม้
2: อะไรนะ
0: ไม้
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังได้ยินปอปาอยู่เลยไม้อะไรนะมีกี่พยางคะ
0: 2พยาง
2: รู้จักพยางยังไม้กวาดขนไก่มี4พยางไม้ถูกไหมไม้กวาดขนไก่อ้าวนักเรียนคะอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3อ่านพร้อมอ่านตามคุณนกดีกว่าเนาะไม้กวาดขนไก
0: ่
2: เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรนะ
0: เอาไว
2: ้ปัดฝุ่นนะคะใช้สำหรับปัดฝุ่นละอองแล้วก็เวลาปัดฝุ่นละอองนะคะเรานะคะจะต้องปัดจากด้านบนลงสู่ด้านล่างเพราะอะไรรู้ไหมรู้ไหมเพราะว่าฝุ่นจะได้ลงมาด้านล่างเพราะถ้าเกิดเราปัดด้านล่างเสร็จแล้วด้านล่างสะอาดปัดด้านบนลงมาด้านล่างก็ทำไมอีกลูกสกปรกอีกมีฝุ่นอีกถูกไหมคะฉะนั้นเราต้องปัดจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะเอ๊ะเอใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่ะกลุ่ม1คิดว่าเป็นอะไรคะ
0: ไม้กวาด
2: ไม้กวาดกลุ่ม2ล่ะ
0: ไม้กวาด
2: ไม้กวาดกลุ่ม3
0: ไม้กวาด
2: กลุ่ม4
0: ไม้กวาด
2: กลุ่ม5คำตอบที่ถูกต้องคือ
0: ไม
2: ้
0: กวาด
2: ไม้กวาดไม
0: ้
2: กวาดอะไรคะ
0: ไม้กวาดขยะ
2: ไม้กวาดขยะอ้าวอ่านเพราะอ่านตามคุณนกนะคะไม้กวาดดอกหญ้าค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะของเขาจะทำมาจากดอกหญ้าใช่ก็จะเป็นหญ้าหวายหญ้าแพรกแบบนี้นะคะเอาไว้ทำอะไร

0: เอาไว
1: ้
0: กวาดบ้านกลุ่ม2เก่งมากค่ะกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5โอ้โหเก่งจังเลยไม้กวาดดอกหญ้านะคะเขาใช้กวาดพื้นที่แห้งแล้วก็เป็นพื้นเรียบด้วยนะคะเช่นพื้นไม้พื้นปูนซีเมนต์นะคะแบบนี้นะหรือพื้นที่เป็นกระเบื้องแต่ถ้าเกิดพื้นที่เป็นขุขะขุขะลูกรังเราจะไม่ใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะลูกนะเอาอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะไม้กวาดดอกหญ้า
1: ไม้กวาดดอกหญ้า
0: เอาไว้ทำอะไรคะ
1: เอาไว้กวาดบ้าน
0: เอาไว้กวาดพื้นที่แห้งและเรียบเอาอีกหนึ่งรอบค่ะไม้กวาดดอกหญ้าไว้กวาดพื้นที่แห้งและเรียบ
1: ไว้กวาดพื้นที่แห้งและเรียบ
0: โอ้เก่งมากค่ะอันนี้หน้าตาคล้ายกันคล้ายคล้ายกันแต่อันนี้ทำไมลูกหน้าตาเหมือนไม้กวาดแต่ตรงส่วนนี้ค่ะที่จะไม่เหมือนกันไม่ได้สังเกตใช่ไหมไม่เป็นไรเขาชื่อว่าไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวกลุ่มสามนี่เก่งมากนะคะคือพอครูพูดจบปุ๊บอ่านตามทันทีเลยกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสี่กลุ่มห้ายังงงอยู่เอาใหม่ค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวถ้าชื่อเขาบอกว่าเป็นทางมะพร้าวแสดงว่าตรงส่วนนี้น่าจะทำมาจากอะไรลูกทางมะพร้าวก็หรือก้านมะพร้าวนั่นเองนะคะใช้สำหรับกวาดพื้นที่แห้งแล้วก็พื้นเปียกเคยเห็นไหมคะที่พี่นักการโรงเรียนเรากวาดใบไม้นึกออกยังเห็นไหมคะเขาชื่อว่าอะไรนะ
1: ไม้กวาดทางมะพร้าว
0: ด้ามยาวด้วยเพราะว่าสังเกตด้ามเขาเห็นไหมนี่ยาวอ้าวกลุ่มสองค่ะตอบพร้อมกันภาพนี้ชื่อว่าอะไรคะโอ้กลุ่มใครไหนกลุ่มไหนช่วยเนี่ยกลุ่ม5ช่วยนะคะเอ้ากลุ่ม1ค่ะชื่อเครื่องมือนี้ชื่ออะไรคะ
1: ไม้กวาดด้ามยาว
0: โอ้เก่งอยู่ไหนกลุ่ม4บ้าง
1: ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว
0: กลุ่ม3อย่าน้อยหน้าค่ะชื่อว่า
1: ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว
0: โอ้โหเก่งจริงๆนะคะเอ้าต่อไปค่ะเมื่อกี้ด้ามยาวแล้วอันนี้อะไรนะด้ามสั้นคล้ายๆค่ะลูกแต่ไม่ใช่นะคือไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นเอาพูดพร้อมกัน
1: ไม้กวาดทางมะพร้าว
0: เอาไว้ทำอะไรกวาดอะไรกวาดพื้นแล้วก็ไม่ลูกเป็นพื้นที่เปียกน้ำอันนี้ไม่มีด้ามนะคะเราก็จะจับที่ส่วนนี้ค่ะจับส่วนนี้เวลาใช้เนี่ยต้องก้มนะคะลูกอ้าวต่อไป
1: ไม้พื
0: ้นภาพนี้คืออะไร
1: ไม้ถ
0: ู
1: พ
0: ื้
1: น
0: อะไรนะ
1: ไม้ถูพ
0: ื้
1: น
0: เก่งมากค่ะไม้ถูพื้นแล้วเจ้าไม้ถูพื้นใช้สำหรับทำอะไร
1: ไม
0: ้ถูใช้สำหรับถูและทำความสะอาดพื้นนะคะถ้าพื้นมันเปียกเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ไม้ถูพื้นเนี่ยไปช่วยเช็ดเพื่อให้มันแห้งได้นะคะอันนี้ล่ะเดี๋ยวโอ้โหพอแย่งกันตอบแล้วไม่รู้เลยใครเป็นใครเอากลุ่มหนึ่งก่อนอะไรคะลูกแปรงขัดห้องน้ำกลุ่มสองแปรงขัดห้องน้ำกลุ่มสามแปรงขัดห้องน้ำกลุ่มสี่ แปรงขัดห้องน้ำทุกกลุ่มเลยเขาชื่อว่าแปรงขัดพื้นมันคือแปรงขัดพื้นแสดงว่าจะขัดพื้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะพื้นหน้าบ้านก็ได้นะลูกนะใช้สำหรับขัดสิ่งสกปรกตามร่องนะของพื้นกระเบื้องนะคะหรือพื้นที่มีตะไคร่ลื่นๆอยู่นะคะขัดเพื่อทำไมลูกเพราะไม่งั้นน่ะถ้าตะไคร่ลื่นๆเวลาเจอน้ำแล้วเราไปเดินมันจะทำให้เราทำไมลูกลื่นนะคะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แปรงขัดออกนะคะอันนี้ล่ะฮะเดี๋ยวอึ๊บก่อนกลม3ที่โกยขยะกลม5ที่โกยขยะกลม4ที่โกยขยะกลม2ที่โกยขยะกลม1ที่โกยขยะกลม4หนูว่าอะไรนะลูกที่ตักขยะส่วนใหญ่เพื่อนทุกคนเราบอกว่าคือที่ตักขยะนะคะแต่คำตอบนั้นจะทำให้เด็กๆต้องผิดหวังเพราะเขาคือที่ตักผงเขาชื่อที่ตักผงนะคะหรือเรียกว่าที่โกยผงนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเรียกที่ตักขยะแต่ก็คือเราก็จะเรียกตามสิ่งของที่เราใช้ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดคุณครูบอกที่ตักผงก็คืออันนี้ที่โกยผงก็คืออันนี้นะคะลูกใช้สำหรับโกยหรือตักเศษผงแล้วก็ขยะนะคะเอที่ไหนมีบ้างนะที่บ้านมีอ้าวดีมากเลยค่ะที่โรงเรียนก็มีอันนี้อะไรอ่ะ
2: กระป๋อง
0: กระป๋องน้ำหรือเรียกว่าถังน้ำเอาไว้ทำอะไรคะ
2: เอาไว
0: ้ตักน้ำใส่น้ำเพื่อที่จะถูพื้นหรืออาจจะตักน้ำมาไว้สำหรับในการทำไมลูกใส่ผ้าขนหนูหรือผ้าคีริ้วเอาไว้เช็ดตามโต๊ะก็ได้นะคะนี่นะคะใช้สำหรับถูพื้นนะคะใส่น้ำอ้าวตอนนี้ค่ะจากเมื่อกี้เห็นภาพเป็นการ์ตูนไปแล้วดูซิว่าจากที่เด็กๆเห็นเป็นการ์ตูนนั้นถ้าเจอของจริงนักเรียนจะรู้ไหมว่าสิ่งไหนชื่อว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูขอให้เพื่อนของเรานะคะหยิบมาทีละหนึ่งอย่างนะอ้าวเมื่อกี้คุณครูให้ใครไว้คะลูกอ้าวไปหยิบเลยค่ะอ้าวยืนรอตรงนี้เลยลูกอันนี้ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวอึ๊บใครคิดว่าตอบได้แล้วเรากลุ่มเราจะมีรางวัลกลุ่ม3ค่ะไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะเอารางวัลไปให้เพื่อนค่ะเอาวางข้างล่างไว้เลยลูกวางไว้เก็บไว้นะเอาวางไว้ลูกวางไว้เลยค่ะลูกวางไว้เลยต่อไปค่ะมาสิ่งของต่อไปจะเป็นอะไรทีนี้เด็กบอกว่าไม่อยากตอบแล้วกลัวได้รางวัลหยิบอะไรไม่นี่เวลาอ้าวนิดนึงค่ะนิดนึงอันนี้ใช้ทำอะไรก่อนกวาดบ้านก็คือบ้านเนี่ยหรือพื้นใช้กวาดพื้นเป็นของต่ำใช่ไหมเวลาจะถือนะคะนักเรียนต้องถือให้อยู่ระดับทำไมลูกต่ำกว่าเอวลงไปนะคะถือแบบ

0: ไม่ถือยกขึ้นมาสูงนะคะนะคะอ่ะแต่อันนี้เป็นของใหม่ค่ะยังไม่ได้ใช้คุณครูขอยกให้เด็กๆดูให้ชัดๆนะคะอันนี
1: ้
0: ค่ะชื่อว่าอะไร
1: ไม
0: ้เดี๋ยวยังเอาอึ๊บอึ๊บยังได้ยินไม้กวาดบ้านอยู่เลยถ้าไม้กวาดบ้านแสดงว่ากวาดโรงเรียนกวาดวัดไม่ได้สิเขาชื่ออะไร
1: ไม้กวาด
0: เอากลุ่ม5ค่ะ
2: ไม้กวาดพื้นไม้กวาดพื้นไม้กวาด
0: โอ้หัวใจจะละลายตอบได้ไหมคะลูกคืออะไรครับ
3: ไม้กวาดดอกหญ้า
0: โอ้ยน่ารักที่สุดเลยค่ะลูกชื่นใจจังเลยโอ้ยเก่งอย่างนี้นี่เองเอารางวัลไปเลยลูกเขาชื่อว่าไม้กวาดดอกหญ้าค่ะลูกเอารางวัลไปเลยครับเชิญเลยครับโอ้โหนึกว่าจะไม่มีใครช่วยชีวิตคุณนกซะแล้วต่อไปค่ะมาเดี๋ยวยืนใกล้ๆอุ๊ยตอบเสียงดังพร้อมกันชื่อว่าโอ้สุดยอดมากที่โกยผงนะคะอ้าวฝากไปเก็บด้วยค่ะต่อไปค่ะนี่นี่คืออึ๊บอึ๊บเขี่ยมากไม้ผ่านไม้กวาดทางมะพร้าวก้านยาวยังไม่ถูก
1: ฮ
0: ะเอากลุ่มสามคีใครว่าไงคะ
4: ไม
0: ้กวาดยังไม่ถูกเอาเป็นมงคลใช่ไหมลูกอ๋อมงคลปานปาน
4: ไม
0: ้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวนี่เห็นไหมคะสังเกตด้ามเขายาวเห็นไหมนี่อ้าวขอไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นมาหน่อยค่ะลูกมาดูคู่กันเลยเอามาฝั่งนี้ค่ะลูกอยู่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะสังเกตว่าต่างกันด้ามอยู่ตรงไหนเอาไหนชี้ด้ามหน่อยด้ามอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้ด้ามสั้นอันนี้คือด้ามยาวใช้ทำอะไรใช้กวาดพื้นนะคะเอาถือแป๊บหนึ่งค่ะลูกเวลากวาดเนี่ยคือเขาจะกวาดท่าแบบนี้ซึ่งหนูลองกวาดสิลูกไหวไหมคะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนศีรษะเพื่อนเอาอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆกันคือเครื่องมือชิ้นนี้อาจจะใหญ่เกินเด็กๆนะคะอาจจะยังไม่เหมาะสมนะคะเด็กๆก็อาจจะใช้แบบด้ามสั้นนะคะเอาไหนลองทำท่าให้ดูหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจังเลยเวลากว่าจะมีเสียงส่วนนี้ทำมาจากอะไรก้านมะพร้าวโอ้เก่งมากเลยค่ะอ้าวฝากไปเก็บด้วยค่ะลูกฝากไปเก็บด้วยนะคะระวังด้วยนะคะถือให้ต่ำนิดนึงสุดท้ายของเราแล้วหรือยังนี่คือ
1: ไม้พ
0: ื้
1: น
0: ไม
1: ้
0: ถูก
1: พื
0: ้นใช้ทำอะไรคะลูก
1: ถ
0: ู
1: พ
0: ื้นถูพื้นถูพื้นเป็นไหมคะลูกไหนถูยังไงคะลูกไหนถูให้ดูหน่อยเอาระวังนิดนึงค่ะสุดยอดมากทุกคนทำเป็นเหมือนไหมคะ
1: ทำเป
0: ็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะครูลืมอีกแล้วอ๋อมาถูพื้นเยี่ยมมากเลยค่ะเอ้าอีกชิ้นหนึ่งค่ะนี่ไงชิ้นแรกของเราอึ๊บอึ๊บเขามีชื่อว่าสี่พยางค์สิ

0: 1 2 3ยังไม่ชัดกลุ่ม3ค่ะ
1: ไม้ขวานขนไก่
0: กลุ่ม4ค่ะ
2: ไม้ขวานขนไก่
0: กลุ่ม2ค่ะ
3: ไม้ขวานขนไก่
0: กลุ่ม1ค่ะ
4: ไม้ขวานขนไก
0: ่กลุ่ม5ค่ะ
5: ไม้ขวานขนไก่
0: กลุ่ม5ค่ะ
6: ไม้ขวานขนไก
0: ่เดี๋ยวเหมือนจะได้ยินคำว่าปัดกลุ่ม5ค่ะ
7: ไม้ขวานขนไก
0: ่หนูผู้หญิงค่ะหนูพูดว่าอะไรนะลูก
8: ไม้ขวาน
0: นั่นไงเพื่อนทุกคนพูดพร้อมกันเขาชื่อว่า
9: ไม้ขวานขนไก
0: ่เอาหนูฟังเพื่อนนะลูกไม้ขวานขนไก่เอาพูดอีกทีนึงค่ะ
9: ไม้ขวานขนไก
0: ่ขออีกทีนึงค่ะโอ้ยเหนื่อยสรุปเขาชื่อว่า
9: ไม
0: ้กวาดขนไก่นะรู้จักชื่อเขาแล้วนะเรียกชื่อเขาให้ถูกนะเขาชื่อว่า
10: ไม้กวาดขนไก
0: ่สุดยอดมากเลยค่ะอ้าวมือปัดของเราไปเลยค่ะขอบคุณค่ะโห้ยจำได้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมจริงหรือเปล่าถ้าจำได้แล้วแสดงว่าจะต้องไปทำใบงานได้อย่างแน่นอนเลยจำได้แน่นะอ้าวตอนนี้นะคะบทบาทสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็แจกใบงานเด็กๆนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้เด็กๆให้คำปรึกษากับเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะวัดประเมินผลงานของเด็กๆได้เลยค่ะสำหรับเด็กๆนั้นก็ปฏิบัติใบงานที่3นะคะเรื่องเครื่องมือการทำความสะอาดบ้านแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือก็จะให้นำเสนอผลงานนะคะอ้าวรูปร่างหน้าตาใบงานของเราค่ะตอนนี้คุณครูจะแจกใบงานให้เด็กๆนะคะเพื่อที่เด็กๆนั้นจะได้ดูว่าใบงานของเราตรงกันไหมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใบงานตอนนี้ดูที่สไลด์ก่อนค่ะ

มาดูพร้อมกันยืดตัวให้ตรงอึ๊บหันหน้ามาทางนี้ค่ะภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งทุกๆคนมองเห็นเป็นมองเห็นเป็นอะไรคะลูกว่าหยุดหยุดเมื่อกี้ก็มีตัวอย่างไปแล้วว่าอึ๊บอันที่หนึ่งอะไรนะลูกเดี๋ยวคนอื่นอึ๊บอึ๊บไม้กวาดดอกหญ้านะอ้าวภาพที่หนึ่งคือไม้กวาดดอกหญ้าภาพที่สองล่ะที่โกยผงเก่งมากอ่ะภาพที่สามไม้ถูพื้นสุดยอดค่ะลูกสี่สุดยอดข้อห้าไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นนะคะของเราก็คือเดี๋ยวเด็กๆ เขียนชื่อภาพเมื่อกี้คุณครูก็เพื่อนๆช่วยกันบอกชื่อภาพแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะยังจำได้ไหมอ่าวคุณครูทวนอีกหนึ่งรอบอันแรกคือไม้กวาด

0: ออกหญ้าข้อ2ที่โกยผง3ไม้ถูพื้น4ไม้กวาดขนไก่5ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นหลังจากนั้นให้นักเรียนโยงเส้นค่ะจับคู่อ้าวคุณครูจะอ่านคำแรกประโยคแรกให้ฟังประโยคแรกคือกวาดพื้นปูนที่เปียกน่าจะไปคู่กับใครคะสามารถโยงเส้นได้เลยกวาดพื้นปูนที่เปียกเอาโยงเส้นเลยค่ะโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะน่าจะไปอันไหนโยงได้ยังโยงแล้วต่อไปค่ะประโยคที่2ปัดฝุ่นละอองน่าจะเป็นเครื่องมือไหนคะปัดฝุ่นละอองปัดฝุ่นละอองเอาข้อ2ตรงนี้ค่ะปัดฝุ่นละอองน่าจะเป็นภาพไหนโยงไปเลยค่ะ3กวาดพื้นที่แห้งเครื่องมือไหนใช้กวาดพื้นที่แห้งคุณครูไม่บอกนะว่าหนูถูกหรือผิดเพราะเรากำลังวัดผลและประเมินผลอยู่ว่าหลังจากที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วต่อไปค่ะโกยเศษขยะเครื่องมือไหนโกยเศษขยะสุดท้ายทำความสะอาดพื้นสุดท้ายนะคะทำความสะอาดพื้นน่าจะคู่กับภาพไหนระวังอย่าหลงกลนะคะคิดดูให้ดีๆเอาอีกหนึ่งรอบค่ะเอาทั้งหมดตัวตรงอ่านข้อความนะคะตามครูนกค่ะเอาตัวตรงกวาดพื้นปูนที่เปียกปัดฝุ่นละอองกวาดพื้นที่แห้งโกยเศษขยะทำความสะอาดพื้นตอนนี้ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะสามารถระบายสีตกแต่งได้เลยค่ะมี5ข้อโยงเส้น5ข้อถูกได้5คะแนนเขียนชื่อภาพ5ข้อถูกได้อีก5คะแนนเป็น10คะแนนนะจ๊ะลงมือได้เลยค่ะคุณครูมีบัตรภาพให้สำหรับเผื่อนักเรียนนั้นทำไมลูกเขียนชื่อเครื่องมือไม่ถูกนะคะคุณครูมีภาพให้เห็นไหมคะคุณครูมีสื่อให้เด็กๆเด็กๆสามารถใช้ได้นะคะอ้าวโยงเส้นเสร็จแล้วมีบัตรภาพอยู่5ภาพนักเรียนสามารถที่จะแบ่งๆกันดูได้นะคะอ้าว
1: ใครเอาไหน
0: ไม่ใช้เสียงค่ะไม่ใช้เสียงครับไม่บอกเขาลูกอ้าวหนูเขียนเสร็จแล้วหนูก็เปลี่ยนใบกับเพื่อนนะลูกกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม2ได้ไหมครับลูกอ้าวหนูเขียนเลยค่ะเขียนเสร็จแล้วจะได้เอาบัตรภาพให้เพื่อนแบ่งกันใช้นะลูกเอถูกไหมนะอะไรคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะชื่อชั้นเลขที่เดี๋ยวนักเรียนทำได้ถูกหมดทุกข้อคุณครูนกไม่รู้จะไปให้คะแนนใคร

0: นี่เด็กๆนั้นสามารถที่จะโยงเส้นกันได้แล้วอาจจะมีปัญหานิดหน่อยในเรื่องของการเขียนคำใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะคุณครูใจดีอยู่เพราะว่าเด็กๆเพิ่งขึ้นมาจากอนุบาลนะคะอ้าวคุณครูจะเฉลยข้อความให้เลยนะคะอ้าวมาดูพร้อมกันภาพแรกเมื่อกี้บอกว่าเป็นอะไรนะไม้กวาดไม้กวาดอะไรลูกไม้กวาดดอกหญ้าเอาใจไปเลยต่อไปค่ะข้อ2คือที่โกยผงรับใจไปอีกดวงค่ะสำหรับกลุ่ม2นะคะที่โกยผงหรือที่ตักผงนะคะแล้วจะไปคู่กับภาพไหนนะจะไปคู่กับข้อความไหนดีคะโกยเศษขยะนี่ต่อไปค่ะภาพที่3ไม้ถูพื้นแม้กลุ่ม4นะคะไม่ยอมเลยเอาใจไปอีก1ดวงแล้วไม้ถูพื้นใช้ทำอะไรนะ
1: เอาไว้
0: ทำความสะอาดพื้นหรือกวาดพื้นปูนเปียกนะโยงไปไหนกัน
1: เปียก
0: เหรอเอใช้ทำความสะอาดพื้นนะคะต่อไปค่ะ4ข้อ4เขาชื่อว่าไม้กวาดขนไก่กลุ่ม2นะคะได้ไปอีก1ดวงค่ะไม้กวาดขนไก่นะคะใช้สำหรับปัดฝุ่นละอองสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายขอเสียงดังฟังชัดเขาชื่อว่า
1: ไม้กวาดทางมะพร้าวด
0: ้ามสั้นสั้นไหมสั้นจริงๆด้วยนะคะเหลือข้อสุดท้ายแล้วค่ะคือกวาดพื้นปูนที่เปียกนะคะอ้าวเด็กๆสามารถที่จะดูตามสไลด์ได้เลยนะคะอ้าวกลุ่ม2เมื่อกี้นี้ตอบดีได้ทั้งกลุ่มเลยค่ะคุณครูแจกสติ๊กเกอร์เป็นรางวัลให้เด็กเก่งหน่อยกลุ่มอื่นรอครั้งหน้าเลยนะคะนี่วันนี้เราเป็นผู้ที่ตอบดีทำงานต่อเลยค่ะลูกเก่งมากมาคนสุดท้ายของเราไม่แกะไม่ออกเลยนี่โอ้ยระบายสีสวยมากยาเริ่มชื่อชั้นเลขที่ใช่ค่ะลูกยาเริ่มเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะตอนนี้เวลาของเราเหลืออีก5นาทีรีบเร่งเร็วไวย้ำอีก1รอบชื่อชั้นเลขที่นะคะไปเขียนก่อนเลยลูกชื่อชั้นเลขที่นะคะใครเขียนก่อนได้ก่อนนะชื่อชั้นเลขที่ค่ะตอนนี้ค่ะชั้นแล้วก็เลขที่ได้เลยนะคะ

นักเรียนควรมีอุปกรณ์การเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดดินสอแล้วก็สีนะคะแต่ถ้าวันไหนนักเรียนลืมนักเรียนอาจจะยืมของเพื่อนได้แต่ถ้าเรายืมเพื่อนทุกๆวันไม่ดีนะคะลูกเราควรมีเป็นของใช้ส่วนตัว

ย้ำอีกหนึ่งรอบชื่อชั้นเลขที่นะคะอย่าลืมชื่อชั้นเลขที่อย่าลืมนะคะน้าสำรวจก่อนเลยค่ะใครยังไม่เขียนชื่อชั้นเลขที่ชื่อชั้นเลขที่ค่ะเดี๋ยวพอเก็บไปปุ๊บทำไมลูกไม่มีชื่อเขียนชื่อชั้นเลขที่ครับเพื่อนให้เยอะเลยเอาเขียนให้เสร็จค่ะลูกไหนสำรวจซิใครยังไม่เขียนชื่อชั้นเลขที่บ้างทุกครั้งที่เราทำใบงานนะคะเราต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ก่อนเลยเอาเขียนก่อนเลยค่ะลูกชื่อชั้นเลขที่เขียนยังยังไม่เขียนเลยนะชื่อชั้นเลขที่อยากเขียนก่อนชื่อชั้นเลขที่ค่ะเขียนเลยค่ะตกแต่งสวยมากเลยครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยเนี่ยอย่างนี้ได้10เต็มแล้วไม่มีชื่อชั้นเลขที่ครูไม่รู้จะให้ใครเลยเขียนยังเขียนแล้วโอ้โหเขียนหมดเลยค่ะเขียนข้อความด้วยนะคะเขียนยังคะเลขที่เขียนเลขที่ยังเขียนเลขที่ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากค่ะเขียนทุกอย่างเลยค่ะข้อความตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะฉะนั้นเด็กๆ ก็จะได้ของฝากจากครูนกไปนะคะนั่นก็คือต้องเอากลับไปทำเป็นการบ้านค่ะเพราะว่าทำไม่เสร็จในชั่วโมงนะคะอ้าวตอนนี้เอามือจับหูเอามือจับหูเอาดินสอวางก่อนค่ะลูกเอาดินสอวางไอเดียเอาดินสอวางค่ะลูกเอามือจับหูยืดตัวตรงกอดอกทำตาแป๋วแหววตั้งเขากอดอกแป๋วแหววกันแล้วลูกกอดอกอ้าวหันหน้ามาทางนี้หันหน้ามาคุณนกค่ะเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันค่ะสรุปบทเรียนของวันนี้เด็กๆได้รับความรู้อะไรไปบ้างนะได้รับความรู้อะไรไปบ้างลูกได้รับความรู้ไม้กวาดไม้กวาดมันคือเครื่องมือนะคะสรุปบทเรียนของเราคือเครื่องมือทำความสะอาดบ้านนะคะแต่ละชนิดนั้นใช้งานที่แตกต่างกันค่ะเราจึงต้องทำความรู้จักเครื่องมือเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ถูกต้องนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะมาดูวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือนะคะในการทำความสะอาดบ้านนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็คือใบงานและก็ใบความรู้นะคะโดยที่คุณครูสามารถที่จะช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมค่ะนักเรียนยังจําได้หรือไม่คะว่าเรานั้นได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรไปแล้วจําได้มั้ยคะ
1: จําได้
0: ทรัพยากรหมายถึงอะไรคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากๆเลยทรัพยากรหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรส่วนตัวเอเด็กๆรู้จักทรัพยากรส่วนตัวไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก แล้วนักเรียนปลายทางรู้จักทรัพยากรส่วนตัวไหมคะบางคนบอกว่ารู้จักค่ะไม่รู้จักค่ะไม่เป็นไรเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในชั่วโมงนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้กันก่อนนะคะว่าเมื่อเราเรียนจบแล้วนะคะเราจะได้อะไรบ้างเมื่อนักเรียนเรียนจบเกี่ยวกับทรัพยากรส่วนตัวแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกและจำแนกประเภทของทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนใช้ทรัพยากรอะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูมีภาพให้ดูนะคะเป็นภาพจำลองเกี่ยวกับห้องเรียนนักเรียนลองบอกสิคะว่าในห้องเรียนนี้มีทรัพยากรอะไรบ้างกลุ่มที่หนึ่งก่อนกลุ่มที่หนึ่งลองดูสิคะว่าในห้องเรียนนี้มีทรัพยากรอะไรบ้างนาฬิกาม
1: ี
0: แอร์มีเครื่องปรับอากาศ
1: ม
0: ีสมุดมีกระเป๋าม ีโทรทัศน
1: ์
0: หมดหรือยังคะมีหนังสือมีแปรงสีฟันมีโต๊ะมีเก้าอี้มีกระดานมีนาฬิกาใช่ไหมคะทั้งหมดนี้ก็คือทรัพยากรนั่นเองไปดูซิว่ามีอะไรบ้างมีอะไรคะมีโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์ก็เป็นทรัพยากรเป็นทรัพยากรอะไรทรัพยากรส่วนรวมหรือทรัพยากรส่วนตัว
1: ส่วนตัว
0: เราดูคนเดียวหรือเปล่า
1: ไม่
0: เราดูคนเดียวไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่เราดูกันทั้งห้องเลยแสดงว่าเป็นของส่วนรวมใช่ไหมคะมีอะไรอี
1: ก
0: เอาไว้เขียนกระดานนาฬิกาข้างล่างเลย
1: ส
0: มุด
1: ด
0: ิน
1: ส
0: อกระเป๋าเครื่องปรับอากาศหลอดไฟ
1: แปรงส
0: ี
1: ฟ
0: ัน โต๊ะเก้าอี้นักเรียนลองดูสิคะว่าในภาพนี้เนี่ยมีทรัพยากรชิ้นไหนที่เป็นของส่วนตัวห้ามคนอื่นใช้กลุ่มหนึ่งก่อนกลุ่มที่หนึ่งตอบที่เป็นของส่วนตัวไม่ให้คนอื่นใช้มีอะไรคะ
1: ด
0: ินสอ
1: แ
0: ปรงสีฟันยาสีฟัน
1: กระเป๋าก
0: ระเป๋าข้างหลังสมุด
1: นาฬ
0: ิ
1: กาน
0: าฬิกาเป็นของส่วนรวมเป็นทรัพยากรส่วนรวมนะคะเราให้เพื่อนๆดูได้คุณครูก็ดูได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ของรวมกันเรามาดูที่เด็กบอกนั้นถูกไหมนะคะทรัพยากรส่วนตัวหมายถึงสิ่งที่เป็นของเราเองนะคะเราจะไม่ให้คนอื่นมาใช้ร่วมกับเราอย่างเช่นกระเป๋าตอนนี้นักเรียนมีกระเป๋าเป็นของส่วนตัวไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์อย่างไร
1: เอาไว้ใส่ของ
0: เอาไว้ใส่หนังสือเอาไว้ใส่ของนั่นคือเป็นของของเราเป็นกระเป๋าของเราเราไม่ให้เพื่อนใช้นะคะต่อไปมีอะไรอีก
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ดินสอดินสอเป็นทรัพยากรส่วนตัวเป็นของของเรานะคะมีอะไรอีก
1: ส
0: มุดสมุดก็เป็นของเราเอาไว้จดการบ้านเอาไว้จดความรู้นะคะแปรงสีฟันยาสีฟันเป็นของส่วนรวมหรือของส่วนตัว เป็นของส่วนตัวเป็นทรัพยากรส่วนตัวมีอะไรอีกคะหมดหรือยังอันนี้หมดหรือยัง
1: เอ

0: ็นเครื่องปรับอากาศจะเป็นทรัพยากรส่วนรวมเราจะใช้ร่วมกันนะคะฟังก่อนทรัพยากรส่วนตัวหมายถึงสิ่งที่เป็นของเราเราจะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่นกระเป๋า
1: สม
0: ุดดินสอแปรงสีฟันหมดหรือยังในนี้หมดแล้วมีอย่างอื่นอีกเสื้อผ้าอาหารนั่นก็จะเป็นของส่วนตัวเป็นทรัพยากรส่วนตัวส่วนเครื่องปรับอากาศกระดานนาฬิกาโต๊ะเก้าอี้โทรทัศน์นะคะหลอดไฟคือทรัพยากรส่วนรวมที่เราจะต้องใช้ด้วยกันและต้องช่วยกันดูแลรักษานั่นเองค่ะนี่ก็คือทรัพยากรส่วนตัวนะคะที่ครูยกตัวอย่างมาให้ที่อยู่ในห้องเรียนและทรัพยากรส่วนรวมค่ะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะว่าทรัพยากรส่วนตัวนั้นมีอะไรบ้างนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นที่บ้านของคุณครูมีโต๊ะรับประทานอาหารก็จะเป็นของคุณครูซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านของคุณครูเองนะคะเสื้อผ้าเป็นทรัพยากรส่วนตัวนะคะเป็นของคุณครูที่คุณครูจะไม่ใส่ร่วมกับใครนะคะ
1: รองเท้า
0: เป็นทรัพยากรส่วนตัวซึ่งมีเราเป็นเจ้าของ
1: กระเป๋า
0: เป็นทรัพยากรส่วนตัวนะคะซึ่งมีเราเป็นเจ้าของนะคะเราจะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นนั่นเองทั้งหมดนี้คือทรัพยากรส่วนตัวเขาเรียกว่าทรัพยากรส่วนตัวนะคะเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าทรัพยากรนั้นหมายถึงอะไรอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี้คือทรัพยากรคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะมองไปทางไหนก็เป็นทรัพยากรหมดเลยนะคะมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างต้นไม้ก้อนหินน้ำอากาศพระอาทิตย
1: ์
0: ดินก้อนเมฆคือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะและมีสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเช่น
1: บ
0: ้
1: าน
0: เสื้อผ้าร ถสะพาน
1: ทีว
0: ี
1: โรงเรียน
0: รถเครื่องปรับอากาศนะคะพอแล้วนั่นคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวมนุษย์เองนั่นเองค่ะต่อไปค่ะทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1นะคะคือทรัพยากรส่วนตัวคือเป็นสิ่งของของเราเองซึ่งมีเราเป็นเจ้าของนั่นคือทรัพยากรส่วนตัว2คือทรัพยากรส่วนรวมเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างเช่นโต๊ะเรียนอย่างเช่นนาฬิกาแบบแขวนนะคะโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศนั่นคือทรัพยากรส่วนรวมค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรส่วนตัวนะคะว่ามันมีอะไรบ้างมาดูนะคะทรัพยากรส่วนตัวนั้นก็คือสิ่งของที่นักเรียนเป็นเจ้าของและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับตนเองได้อย่างเช่นดินสอเป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือส่วนรวม
1: ส่วนต
0: ั
1: ว
0: นะคะมีใครเป็นเจ้าของตัวเราเองดินสอเอาไว้ทำอะไรคะ
1: เอ
0: าไว้เขียนหนังสือนะคะกระดาษที่เราซื้อมาเป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวมเป็นทรัพยากรส่วนตัวซึ่งเราซื้อมาทำอะไร
1: ไว้ใช้
0: เขียนเอาไว้วาดรูปนะคะเสื้อผ้าเป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวม
1: ส
0: ่
1: วนต
0: ั
1: ว
0: ส่วนตัวนะคะอาหารเป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือทรัพยากรส่วนรวม
1: ส
0: ่วนตัวนะคะดินสอกระดาษเสื้อผ้าและอาหารทั้งหมดนี้เป็นทรัพยากรส่วนตัวซึ่งมีตัวเรานั่นแหละเป็นเจ้าของคุณครูมีคำถามถามว่า ทรัพยากรส่วนตัวที่นักเรียนใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างอีกหนึ่งครั้งค่ะทรัพยากรส่วนตัวที่นักเรียนใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง
1: เสื้อ
0: ผ้าหนังสือ
1: เ
0: ปรย์สีฟันยาสีฟัน
1: กระเป
0: ๋
1: า
0: ผ้าเช็ดตัว
1: โทรศ
0: ัพท์กลุ่มที่2ค่ะใครนะคะ
1: บ
0: ้
1: าน
0: iPad ที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดนี้ก็คือทรัพยากรส่วนตัวที่นักเรียนใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นดินสอมีประโยชน์ก็คือเอาไว้เขียนหนังสือกระเป๋าดินสอมีไว้สำหรับใส่ดินสอใส่ยางรบใส่ไม้บรรทัดกระเป๋าหนังสือกระเป๋านักเรียนมีไว้สำหรับใส่หนังสือเรียนใส่สิ่งของหมดหรือยังผ้าเช็ดตัวนะคะมีไว้สำหรับทำอะไรเช็ดตัวของเราหลังจากอาบน้ำเสร็จเสื้อผ้ามีไว้สำหรับสวมใส่นั่นเองค่ะนั่นคือประโยชน์ของทรัพยากรส่วนตัวที่เด็กๆยกตัวอย่างมาค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างทรัพยากรส่วนตัวให้นักเรียนได้ดูนะคะว่าทรัพยากรส่วนตัวนั้นมีอะไรบ้างแล้วนักเรียนเคยเห็นหรือรู้จักหรือไม่นะคะเช่นแว่นตาร ู้จักแว่นตาไหมคะ
1: รู้จัก
0: เป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือส่วนรวม
1: ส่วนตัว
0: แน่นอนนะคะแว่นตามีไว้ทำอะไร
1: ใส
0: ่เอาไว้สวมใส่ใช่ไหมคะนาฬิกาข้อมือ
1: เอาไว
0: ้ทำอะไรคะ
1: เ
0: อาไว้ดูเวลานะคะแว่นตาก็มีประโยชน์เอาไว้สวมใส่นะคะนาฬิกาข้อมือก็มีประโยชน์เหมือนกันเอาไว้ดูเวลาว่าตอนนี้กี่โมงแล้วกี่นาฬิกาแล้วเราต้องตื่นกี่โมงใช่ไหมคะต่อไปอะไรคะ
1: กระเป๋าน
0: ักเรียนนะคะกระเป๋านักเรียนมีไว้สำหรับใส่หนังสือใส่สมุดใส่อุปกรณ์การเรียนมีประโยชน์ไหมคะ
1: มี
0: ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะคะต่อไปอะไรคะ
1: แก้วน้ำ
0: นะคะแก้วน้ำเนี่ยต้องมีของเป็นของตัวเองนะคะเราไม่ไปยืมของเพื่อนเราไม่ไปใช้แก้วน้ำของเพื่อนควรจะมีแก้วน้ำดื่มไว้เป็นของตัวเองเพื่อนอาจจะไม่สบายได้ถ้าเราไปดื่มแก้วน้ำของเพื่อนแล้วเราก็จะติดหวัดมาจากเพื่อนได้ด้วยใช่ไหมคะต่อไป
1: แปรงสีฟัน
0: นะคะแปรงสีฟันเราควรมีไหมคะ
1: ควร
0: มีไว้ทำอะไรเอาไว้แปรงฟันถูกต้องถ้าเราไม่แปรงฟันฟันของเราก็จะผุนั่นเองเพราะว่าเรากินขนมกินช็อกโกแลตนะคะกินอาหารอย่างเลยเราไม่แปรงฟันฟันของเราก็จะผุนั่นเองนะคะต่อไปมีดินสอมีสมุดมียางลบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคะทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าอะไรคะดินสอสมุดยางลบเขาเรียกว่า
1: ของส
0: ่
1: วนต
0: ัวเขาเรียกว่าอุปกรณ์การเรียนนะคะอุปกรณ์การเรียนนะคะเด็กๆควรมีเป็นของตัวเองนะคะเราไม่ไปยืมของเพื่อนถ้าเรายืมของเพื่อนมาเราอาจจะทำหายก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อไว้เป็นของตัวเองค่ะต่อไปค่ะอะไรคะ
1: เสื
0: ้อผ้าเราต้องมีเป็นของตัวเองนะคะต่อไป
1: รองเท้าน
0: ะคะรองเท้าเป็นทรัพยากรส่วนตัวที่เราต้องมีไว้เป็นของตัวเองเราไปยืมเพื่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: เพื่อนอาจจะใส่รองเท้าที่เบอร์ใหญ่กว่าเราแล้วเราไปยืมเพื่อนเราเป็นคนเท้าเล็กจะสวมใส่พอดีไหมคะ
1: ไม่พอดี
0: นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีรองเท้าไว้เป็นของตัวเองต่อไปค่ะอะไรเอ่ย
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: ท่านี้อะไรคะ
1: แมส
0: เราเรียกว่าอะไรหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยมีไว้ทำอะไร
1: เอาไว้ทำอะไร
0: เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้สวมใส่เวลาเราไม่สบายเราเป็นหวัดเราไอ เราควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเนี่ยกระจายไปหาเพื่อนแล้วทำให้เพื่อนป่วยได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีหน้ากากอนามัยเนี่ยไว้เป็นของตัวเองเราไม่ใช้ร่วมกับเพื่อนนะคะต่อไปอะไรคะ
1: ก
0: ๋
1: วยเต
0: ี๋
1: ยว
0: ก๋วยเตี๋ยวอ้าวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอาหารเราเรียกว่าอาหารนะคะอาหารในชามนี้นะคะจะต้องเป็นทรัพยากรส่วนตัวนะคะเราจะต้องทานคนเดียวเราไม่ให้เพื่อนมาทานด้วยในชามก๋วยเตี๋ยวของเราใช่ไหมคะหรือเราคิดว่าเราทานไม่หมดเราควรแบ่งไว้เลยนะคะแบ่งไปใส่อีกหนึ่งชามนะคะแบ่งให้เพื่อนนั่นสามารถแบ่งได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ทานร่วมกันนั่นเองค่ะนี่คือทรัพยากรส่วนตัวค่ะต่อไปค่ะเราจะเล่นเกมกันคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นนะคะเป็นเกมจับคู่มหาสนุกการจับคู่มหาสนุกนะคะให้จับคู่ภาพทรัพยากรส่วนตัวให้สอดคล้องกับข้อความซึ่งคุณครูจะมีภาพหมีนี้ปิดบังเอาไว้มีภาพหมีเอาไว้ข้างหลังภาพหมีจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันทีละภาพแล้วให้นักเรียนช่วยกันจำนะคะภาพแรกค่ะภาพแรกเป็นอะไร
1: แมส
0: ทำอะไรอยู
1: ่
0: คนสวมแมสอยู่นะคะ ภาพที่สองจะเป็นข้อความใช้ขีดวาดลวดลายเส้นหรือใช้เขียนจำไว้นะว่าจะควรจับคู่กับอะไรเป็นอะไรคะ
1: ด
0: ินสอมีไว้ทำอะไร
1: ไว้ขีดเข
0: ีย
1: น
0: ไว้ขีดเขียนเอจะไปตรงกับข้อความไหนนะคะต่อไปค่ะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคควรจะเป็นอะไรคะผู้หญิงทำอะไรคะ
1: เขียนหนอ
0: ผู้หญิงทำอะไรอยู
1: ่
0: สวมตาข้อความช่วยแก้ปัญหาในเรื่องสายตาหรือใช้กันแดด
1: ใช
0: ้นักเรียนจำได้หรือยังจำได้หรือยังเดี๋ยวเราจะจับคู่กันนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าภาพควรจะไปคู่กับข้อความไหนเลือกมา1ภาพ1 2 3 4 5 6
1: 6 6
0: 1 1 1เป็นภาพอะไรคะ1เป็นภาพอะไร1เป็นภาพอะไรคะคนสวมแมสคนสวมแมสจะไปจับภาพคู่กับอันไหน4 6บอกว่าช่วยแก้ปัญหาในเรื่องสายตาหรือใช้กันแดดถูกไหมคะ
1: ไม
0: ่ถูกเลือกไหม4บอกว่าช่วยป้องกันแพร่กระจายของเชื้อโรคถูกไหมคะถูกไหมถูกต้องนะคะแม้ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อไป2ถ้าถามว่าถ้าบอกว่าฟังก่อนเด็กๆฟังก่อนนะคะใช้ขีดวาดลวดลายเส้นหรือใช้เขียนแสดงว่าต้องเป็นอะไร
1: เป
0: ็
1: นอะไร
0: เป็นอะไรให้เขียนเหลือ5เท่าไหร่เหลือ5กับ6เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรคะเป็นภาพแว่นตาแว่นตานะคะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องสายตานะคะหรือใช้กันแดดนั่นเองค่ะยังไม่หมดอ่ะยังมีอีกนะคะยังมีหมีอีก6ตัวเราไปดูกันว่าหมีตัวที่1นั้นคืออะไรหมีตัวที่1คือข้อความเขาบอกว่าเพื่อปกปิดร่างกายให้อบอุ่นนักเรียนคิดว่าจะเป็นอะไร
1: เส
0: ื้อผ้าหมีตัวที่2เป็นรูปอะไรเป็นรูปเสื้อผ้านะคะหมีตัวที่3เป็นข้อความใช้ทำความสะอาดฟันในช่องปากควรจะเป็นอะไรคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรหมีตัวที่4เป็นอะไรเป็นรองเท้าหมีตัวที่5เขาบอกว่าเพื่อป้องกันการเจ็บเท้าจากการเดินหรือการวิ่งและหมีตัวที่6คือแปรงสีฟันนั่นเองอ่ะจำได้หรือยังจำได้ไหมคะคุณครูปิดแล้วอ่ะเราจะเริ่มจากหมีตัวไหนดีหมีตัวที่1หมีตัวที่1บอกว่าเพื่อปกปิดร่างกายให้ความอบอุ่น3 2ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเสื้อผ้ามีไว้เพื่อปกปิดร่างกายให้ความอบอุ่นอ่ะต่อไปหมีตัวไหนดีใช้ทำความสะอาดฟันนะคะในช่องปาก5หรือ6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6ไหน4คะ
1: 4
0: เพื่ออะไรรองเท้าถูกต้องนะคะเพื่อป้องกันการเจ็บเท้าจากการเดินหรือการวิ่งก็คือรองเท้านั่นเองนะเป็นเกมสนุกสนุกที่ให้นักเรียนได้จับคู่เกี่ยวกับทรัพยากรส่วนตัวนะคะว่าแต่ละสิ่งที่ครูนำมาให้ดูนั้นมีไว้ทำอะไรมีประโยชน์อย่างไรนั่นเองค่ะสนุกไหมคะ
1: ส
0: นุกไหมคะอยากเล่นอีกไหมคะ
1: อยาก
0: แต่ว่าหมดแล้วค่ะต่อไปค่ะมาดูค่ะการใช้ทรัพยากรส่วนตัวนะคะเราจะต้องใช้อย่างประหยัดค่ะใช้ให้ถูกวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซื้อมาเหลาใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเพราะว่าไม่ชอบแล้วได้ไหมคะ
1: ไม่
0: แบบนี้เขาเรียกว่าประหยัดไหมคะ
1: ไม
0: ่เสื้อผ้าขาดนิดเดียวทิ้งดีกว่าซื้อใหม่ประหยัดไหมคะ
1: ไม่ประหย
0: ั
1: ด
0: ใช้คุ้มค่าหรือยังเราซื้อมาตัวตั้งหลายร้อยใช่ไหมคะ
1: ได
0: ้สามารถเก็บได้นะคะอะไรอีกอาหารซื้อทานคำเดียวอิ่มแล้วแล้วก็ทิ้งเกิดประโยชน์ไหมคะ
1: ไม
0: ่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่คุ้มค่าด้วยใช่ไหมคะกระเป๋าซื้อมาแล้วซิปเสียฉันก็ทิ้งเลยซื้อใหม่ดีกว่า
1: ไม
0: ่เป็นไงคะเราสามารถซ่อมได้ใช่ไหมคะเราไปให้ช่างเย็บผ้าเนี่ยสามารถซ่อมซิปกระเป๋าของเราแล้วนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและก็ใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่านั่นเองค่ะต่อไปค่ะจะเป็นขั้นปฏิบัติและคุณครูจะให้นักเรียนนั้นได้ทำไปงานกันนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนไปทางพร้อมไหมคะแต่ก่อนที่จะไปทำไปงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะในกิจกรรมของนักเรียนว่าเด็กๆนั้นจะต้องทำอะไรนะคะคำชี้แจงของนักเรียนก็คือนักเรียนจะต้องทำใบงานที่6นะคะเป็นเรื่องทรัพยากรส่วนตัวโดยให้นักเรียนอ่านข้อความประกอบภาพและทำเครื่องหมายถูก หรือผิดนะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามส่วนบทบาทของครูปลายทางนะคะให้คุณครูแจกใบงานที่6นะคะเรื่องทรัพยากรส่วนตัวให้กับนักเรียนด้วยและอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังและเดินดูนักเรียนนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้เด็ก

0: นะคะหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่7เปิดไปหน้าที่7ค่ะเปิดไปหน้าที่7นะคะ
1: โอเค
0: เจอแล้วเจอไหมคะ
2: คุณหนูตั้งทำไมสีด้วยนะ
0: ละบายค่ะเปิดไปหน้าที่7ค่ะเจอหรือยังคะใบงานอยู่หน้าที่7นะคะมีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่า3ข้อนี้เราจะทำอย่างไรดูนะคะมีทั้งหมด3ข้อดูในข้อที่1นะคะจะเป็นภาพเห็นไหมคะว่าเป็นภาพอะไรภาพอะไรคะมีภาพอะไรบ้างมีภาพอะไรนี่มีเครื่องบินมีม้าใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นของเล่นนั่นเองให้นักเรียนอ่านข้อความก่อนตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านข้อความให้ฟังคุณครูจะอ่านข้อความให้ฟังนะคะเด็กชาย A ใช้เงินซื้อของเล่นหมดจนไม่เหลือเงินซื้ออาหาร
3: ผิด
0: เด็กชาย A ใช้เงินซื้อของเล่นหมดจนไม่เหลือเงินซื้ออาหารนักเรียนคิดว่าผิดหรือถูก
3: ผ
0: ิ
3: ด
0: ไม่รู้เหมือนกันเด็กๆทำเครื่องหมายลงไปเลยถ้าใครคิดว่าผิดก็ใส่เครื่องหมายผิดใครคิดว่าถูกใส่เครื่องหมายถูกค่ะนักเรียนใส่เครื่องหมายนะคะในช่องวงกลมข้างล่างเห็นไหมเห็นไหมคะใส่ลงไปต่อไปภาพที่2ภาพที่2ตั้งใจฟังนะคะเด็กหญิง B ขอให้คุณแม่ซื้อโต๊ะเขียนหนังสือให้ใหม่ทั้งที่โต๊ะเดิมยังไม่ชำรุด
3: ผิด
0: เด็กหญิง B ขอให้คุณแม่ซื้อโต๊ะเขียนหนังสือให้ใหม่ทั้งที่โต๊ะเดิมยังไม่ชำรุดใครคิดว่าถูกใส่เครื่องหมายถูกใครคิดว่าผิดใส่เครื่องหมายผิดนะคะในวงกลมได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันได้นะคะเสร็จได้ยังคะเรียบร้อยได้ยังคะเรียบร้อยแล้วไปดูภาพที่3เด็กชาย C ใช้ดินสอจนเกือบจะหมดแท่งเด็กชาย C ใช้ดินสอจนเกือบจะหมดแท่งใครคิดว่าถูกใส่เครื่องหมายถูกใครคิดว่าผิดใส่เครื่องหมายผิดเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะในการระบายสีตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วคุณครูจะกลับมาเฉลยอีกครั้งค่ะเริ่มลงมือทำได้เลยและนักเรียนทบทวนด้วยนะคะว่าใส่เครื่องหมายถูกหรือเปล่า
4: ผิดได้ยังไงมัน
0: ระบายสีให้สวยงาม

0: ดจะได้ออกมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะชายซีใช้ดินสอจนเกือบจะหมดแท่งถูกหรือผิด
1: ถูกแล้วมาให้กันถูกแล้วมา
0: ถูกใช่ค่ะเอาละบายสีให้สวยๆเลยนะคะมีสีไหมคะสวยจังเลยตอนนี้คุณครูกำลังหาคนที่ระบายสีสวยที่สุดเลยคนนี้ถูกหรือผิดต้องเป็นเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะมีเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะมีเพื่อนบางคนเรียบร้อยแล้ว
2: Oh.

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กชายซีใช้ดินสอจนเกือบจะหมดแท่งแสดงว่าเขาใช้ทรัพยากรไปยังไงคะเกิดประโยชน์แสดงว่าถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกตอนนี้มีเพื่อนเรียบร้อยแล้ว2คนมีเพื่อนเรียบร้อยแล้ว2คนนะคะขออีก1คนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ เรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เพื่อนออกมานำเสนอด้วยเอามือลงนักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนปลายทางบางคนบอกเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้คุณครูจะขอตัวแทนสัก3คนนะคะออกมาเฉลยให้เพื่อนๆได้ดูนะคะคนแรกเลยขอเป็นเด็กหญิงดาวิกานะคะ1คนขอเสียงปรบมือเพื่อนด้วยค่ะที่เหลือเอามือลงก่อนค่ะไปหยิบไมค์มาด้วยค่ะเรามาดูซีนะคะเด็กหญิงอวิกาทำสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยมากๆเลยนะคะทำงานเรียบร้อยด้วยนะคะเด็กหญิงดาวิกาลองดูซีเด็กหญิงดาวิกาบอกคุณครูนะคะคุณครูจะอ่านข้อความในข้อที่1ในภาพที่1นะคะเด็กชาย A ใช้เงินซื้อของเล่นหมดจนไม่เหลือเงินซื้ออาหารข้อนี้ถูกหรือผิดคะ
2: ผิดค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าผิดคะ
2: เพราะถ้าเกิดซื้อเยอะไปก็จะไม่มีตังค์เหลือกินข้าวค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วเพราะว่าเด็กชาย A เนี่ยซื้อของเล่นหมดเลยเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาเนี่ยนำไปซื้อของเล่นหมดเลยจนไม่เหลือเงินไปซื้ออาหารที่เราจะทานใช่ไหมคะสมควรทำแบบนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่เครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดคะใช่เครื่องหมายผิดนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเป็นข้อที่2ภาพที่2ขอเป็นเด็กหญิงพรณภัทรค่ะเด็กหญิงพรณภัทรนะคะในภาพที่2เป็นภาพอะไรคะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพโต๊ะนั่นเองนะคะดูนะคะภาพโต๊ะข้าถามว่าเด็กหญิง B ขอให้คุณแม่ซื้อโต๊ะเขียนหนังสือให้ใหม่ทั้งที่โต๊ะเดิมนะคะยังไม่ชำรุดโต๊ะเดิมยังไม่ชำรุดเลยแต่ว่าขอให้คุณแม่เนี่ยซื้อโต๊ะเขียนหนังสือให้ใหม่เป็นยังไงคะเหมาะสมไหมคะ
3: ไม่เหมาะสมค่ะ
0: ทำไมคะ
3: เพราะว่าโต๊ะยังไม่ชำรุดต้องซื้อแพงอีก
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อนบอกว่าโต๊ะที่คุณแม่ซื้อให้เนี่ยยังไม่ชำรุดเลยแล้วจะใหม่ทำไมใช่ไหมคะเปลืองเงินไหมคะ
4: เป
0: ลืองเงินด้วยเพราะฉะนั้นถูกหรือผิด
3: ผิดค่ะ
0: ราะว่าไม่ควรซื้อใหม่ใช่ไหมคะ
3: ใช่

0: ควรจะใช้ของเดิมไปก่อนเพราะว่าโต๊ะเขียนหนังสือยังไม่ชำรุดนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อไปข้อที่3ขอเป็น EQแปลไม้มาด้วยค่ะEQดูนะเด็กๆดูนะคะเพื่อนๆดูนะคะในภาพที่3ภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรคะดินสอมีไว้ทำอะไรเอาไว้เขียนหนังสือนะคะอ่ะเด็กชายซีนะคะใช้ดินสอจนเกือบหมดแทงเขาทำถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องหรือว่าผิดคะทำถูกยังไงทำถูกยังไงคะ
2: มันเหลาได้เรื่อย
0: ๆเอ้าดินสอเนี่ยเรายังสามารถใช้ได้อีกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ดินสอเรายังสามารถใช้ได้อีกจนเกือบจะหมดแทงเราก็ยังสามารถเขียนได้แต่ถ้าเราใช้ไม่หมดแทงแล้วเอาไปทิ้งจะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: เราไม่มีดินสอใช้
0: เราไม่มีดินสอใช้แล้วก็ใช้ทรัพยากรโดยสิ้นเปลืองใช้ไม่เกิดความคุ้มค่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ควรใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิด
2: ถูก
0: ใส่เครื่องหมายถูกเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆก็ช่วยกันตอบแล้วว่าแต่ละข้อนั้นควรใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันอีกครั้งค่ะว่านักเรียนนั้นทำถูกต้องหรือไม่นักเรียนปลายทางนะคะตรวจคำตอบไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะในข้อที่1นะคะเด็กชาย A ใช้เงินซื้อของเล่นหมดจนไม่เหลือเงินซื้ออาหารเด็กชาย Aทำถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะไปซื้อของเล่นจนหมดเลยไม่มีเงินมาซื้ออาหารแล้วเพราะฉะนั้นในข้อนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดผิดหรือถูกข้อนี้ผิดค่ะข้อนี้ผิดค่ะต่อไปในข้อที่2ภาพที่2เป็นอะไรเป็นอะไรคะโต๊ะมีไว้ทำอะไรโต๊ะมีไว้ทำอะไรเอาไว้ให้เรานั่งเขียนหนังสือได้เอาไว้วางของได้นะคะในข้อนี้เด็กหญิง B ขอให้คุณแม่ซื้อโต๊ะเขียนหนังสือให้ใหม่ทั้งที่โต๊ะเดิมยังไม่ชำรุดเด็กหญิง B ทำถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะว่าโต๊ะเดิมยังใช้ได้อยู่ยังไม่ชำรุดยังไม่ต้องซื้อเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่เครื่องหมายถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดถูกหรือผิดผิดหรือถูกใส่เครื่องหมายผิดค่ะต่อไปข้อที่3ภาพที่3คืออะไรคืออะไรคะคืออะไรคะดินสอเอาดินสอมีไว้ทำอะไรมีไว้ทำอะไรคะเขียนหนังสือนะคะเอาไว้ทำกันบ้านนะคะเป็นทรัพยากรส่วนตัวหรือส่วนรวมเป็นทรัพยากรส่วนตัวนะคะเด็กชายซีใช้ดินสอจนเกือบจะหมดแทงเด็กชายซีใช้ดินสอจนเกือบจะหมดแทงเด็กชายซีทำถูกหรือทำผิดเด็กชายซีทำถูกหรือทำผิดทำไมถึงคิดว่าถูกคะเพราะว่าอะไรใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าดินสอ1แท่งเราสามารถใช้ได้ตั้งนานใช่ไหมคะใช้ได้นานเลยนะคะเราก็เอามาเหลาให้มันแหลมแล้วมาเขียนหนังสือเราไม่ควรทิ้งหรือรักษาให้ดีอย่าทำให้หายเพราะฉะนั้นเด็กชายซีทำถูกหรือทำผิดทำถูกนั่นเองนักเรียนนะคะตรวจดูใบงานของ

เองนะคะว่าถูกต้องไหมใส่เครื่องหมายตามที่คุณครูเฉลยหรือเปล่าถ้าใส่ผิดนะคะเด็กๆสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถแก้ไขใบงานให้ถูกต้องตามคุณครูได้เลยค่ะและต่อไปค่ะเราจะมาสรุปบทเรียน

0: ตัวในการทำใบงานด้วยอย่างเช่นดินสอยางลบสีหนังสือนั่นก็คือทรัพยากรส่วนตัวของนักเรียนเองค่ะเรามาดูค่ะทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันคุณครูได้ยกตัวอย่างให้ก็คือทรัพยากรส่วนตัวซึ่งทรัพยากรส่วนตัวคือสิ่งของที่นักเรียนนะคะเป็นเจ้าของและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับตนเองได้เช่นดินสอสมุดกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้านะคะนี่คือทรัพยากรส่วนตัวที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะก็คือทรัพยากรส่วนรวมค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่7เรื่องจำแนกทรัพยากรนะคะคุณครูปลายทางนะคะช่วยเตรียมใบงานที่7ให้กับเด็กๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมในชั่วโมงต่อไปค่ะวันนี้นะคะนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ด้วยนักเรียนไปทางก็เช่นกันนะคะกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ด้วยนะคะว่าทรัพยากรนั้นคืออะไรทรัพยากรส่วนตัวคืออะไรนะคะและครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรส่วนรวมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูหนูขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคน

0: านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
0: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ยตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อเจอปลาจระเข้สีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้า

0: แม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเลซึ่งนางวาสนาเทพหัสดินณ์ณอยุธยาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
2: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได
1: ้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องกิจอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะ

าทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้ทึกเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา2เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา3เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่วงเวลาที่แผ่นเกิดคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุ61พรรษาค่ะและในช่วงเวลานั้นพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักมากเหมือนเดิมทั้งที่หากวัดจากอายุการทำงานของคนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วอายุ60เนี่ยจริงๆน่าจะเริ่มได้พักผ่อนคือต้องเกษียณอายุจากการทำงานแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับพระองค์ท่านค่ะและพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักเหมือนเดิมมาตลอดจนกระทั่งพระชนมายุ72พรรษาคือในปี1538ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านเริ่มมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์นะคะเริ่มเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลเป็นหลักและไม่ได้ทรงงานหนักเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแพนจะมาเล่าในช่วงเวลาการทรงงานของพระองค์ท่านตั้งแต่ช่วงปี2543ค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าแม้พระองค์ท่านจะมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์แต่งานต่างๆของพระองค์ท่าน

และเรื่องแรกที่จะเล่าวันนี้นะคะคือเรื่องที่ทรงพลิกฟื้นพื้นดินให้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะอย่างที่จังหวัดนครนายกหลายคนนะคะมักจะคิดว่านครนายกคือนครที่เต็มไปด้วยผู้นำแต่ความจริงแล้วเนี่ยคำว่านายกในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าผู้นำหรือหัวหน้าแต่หมายถึงที่ดินที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งเสื่อมโทรมปลูกข้าวก็ไม่ขึ้นค่ะเนื่องจากสภาพดินนะคะที่คุณภาพต่ำแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่เสมอจนทางการเนี่ยต้องยกภาษีที่ดินให้นี่จึงเป็นสาเหตุค่ะที่พื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่านายกแต่เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะต้องทำนาหาเลี้ยงชีพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจึงทรงหาวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งจากการศึกษานะคะพระองค์ท่านทรงพบว่าที่นี่มีปัญหาดินเปรี้ยวเหมือนกับดินพรุที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพระองค์ท่านจึงทรงโปรดให้หน่วยงานราชการนะคะนำประสบการณ์จากการทำโครงการแกล้งดินมาปรับใช้แก้ปัญหาค่ะและขณะเดียวกันนะคะก็ทรงสังเกตด้วยว่ากระแสการไหลของแม่น้ำนครนายกนะคะที่ไหลมาบรรจบกันนะคะกับแม่น้ำประจินบุรีกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงแต่ละปีเนี่ยจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นถึง 1,540 ล้านลูกบาทเมตรทีเดียวค่ะถ้าว่าน้ำกว่า 90% นะคะไหลลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์และยังคงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำอีกด้วยค่ะจึงทรงพระราชดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อเป็นแก้มลิงนะคะเก็บไว้ในยามที่ขาดแคลนน้ำป้องกันน้ำท่วมและช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไปพร้อมในคราวเดียวกันค่ะโดยมีรับสั่งกับชาวบ้านนะคะว่าอย่าขายที่เพราะข้าวเป็นอาหารที่ต้องกินกันเก็บที่นาเอาไว้เดี๋ยวจะเอาน้ำมาให้แล้วจะเปลี่ยนชื่อจากนครนายกเป็นนครนาสมบูรณ์ค่ะนะคะจึงเกิดโครงการเขื่อนขุนด่านประการชนขึ้นค่ะซึ่งเมื่อดำเนินการสร้างนะคะพระองค์ท่านทรงติดตามและก็ห่วงใยนะคะตั้งแต่เรื่องที่ตั้งของตัวเขื่อนโดยมีพระราชดำริย้ำว่าต้องไม่สร้างบนพื้นที่ป่าอุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านค่ะและที่สำคัญตัวเขื่อนจะต้องสูงมากเพื่อจะได้จุน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างเต็มที่ค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงใส่พระทัยโครงการนี้มากแม้จะเพิ่งหายประชวรนะคะเวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยที่ประทับที่วังไกลกังวลก็ยังเสด็จมาวางศิลาฤกษ์เปิดเขื่อนด้วยพระองค์เองหรือแม้แต่อุปกรณ์การสร้างเขื่อนต่างๆนะคะด้วยความที่ตัวเขื่อนเนี่ยสูงมากหากสร้างไม่ดีเนี่ยอาจจะพังทลายลงมาได้ค่ะจึงโปรดให้ใช้คอนกรีตนะคะมาผสมกับวัสดุเหลือทิ้งอย่างกากถ่านหินนะคะจนได้วัสดุที่มีความทนทานมากๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งกับตัวเขื่อนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงอธิบายว่าเขื่อนนี้เนี่ยใช้หลักการสร้างที่แหวกแนวเพราะนอกจากจะสร้างด้วยเทคนิคที่ใหม่ที่สุดแล้วนะคะยังเป็นเขื่อนที่สร้างใกล้กรุงเทพมากๆค่ะซึ่งปกติแล้วหาที่สร้างเนี่ยได้ยากลำบากมากรวมทั้งเสียงคัดค้านจากชาวบ้านน้อยผิดกับโครงการอื่นๆนะคะที่สำคัญพอสร้างแล้วเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะโดยเฉพาะระบบชลประทานในภาคกลางซึ่งไม่เคยมีโครงการไหนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนค่ะเขื่อนขุนด่านประการชนได้สำเร็จนะคะและเริ่มกักเก็บน้ำเมื่อปี2547ค่ะเขื่อนแห่งนี้นะคะก็ช่วยจัดการน้ำและปัญหาดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะแม้จะยังใช้ชื่อว่าเป็นจังหวัดนครนายกเหมือนเดิมแต่นาข้าวของที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีความสุขค่ะจนแทบลืมความหมายดั้งเดิมของชื่อนครนายกไปหมดเลยโครงการช่างหัวมันค่ะ
พนเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะช่างหัวมันเป็นชื่อที่คนไทยทุกคนเนี่ยคือแทบเคยได้ยินกันมาโดยตลอดครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนะคะช่างหัวมันใครหลายคนก็อาจจะงงค่ะแต่ความจริงแล้วชื่อนี้เนี่ยสะท้อนถึงพระราชดำริอันลึกซึ้งของพระองค์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่ราษฎรนำมันเทศมาถวายให้พระองค์ที่วังไกลกังวลค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็ทรงมีรับสั่งให้นำมันเทศเนี่ยไปวางไว้บนตาช่างในห้องทรงงานแต่แล้วค่ะก็มีเหตุให้พระองค์ท่านต้องเสด็จกลับกรุงเทพโดยที่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันเทศที่มีผู้ถวายอีกเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ทรงพบว่ามันเทศยังอยู่บนตาช้างไม่ได้เน่าตายแต่กลับมีใบงอกออกมาค่ะทรงคิดได้ขนาดว่าไม่มีดินไม่มีน้ำมันเทศยังสามารถงอกใบได้ดังนั้นพื้นที่ที่แห้งแล้งก็น่าจะต้องปลูกได้เหมือนกันจึงโปรดให้นำมันเทศนะคะไปใส่กระถางปลูกไว้แล้วก็ไปหาพื้นที่ทดลองปลูกมันเทศค่ะซึ่งก็คืออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะและต่อมานะคะจึงกลายเป็นที่ที่ตั้งโครงการช่างหัวมันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ

อกจากมันเทศนะคะพระองค์ท่านยังทรงโปรดให้รวบรวมพืชเศรษฐกิจในอำเภอท่ายางและก็พื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ด้วยค่ะเช่นหน่อไม้ฝรั่งนะคะข้าวไร่ข้าวโพดยางพาราสับปะรดมะพร้าวแก้วมังกรกระเพราพริกโดยเฉพาะมะนาวนะคะได้ผลผลิตที่ดีมากเลยล่ะค่ะรวมไปถึงตระกูลมันนะคะเช่นมันเทศญี่ปุ่นมันเทศออสเตรเลียมันต่อเผือกมันปีนังแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวค่ะเพราะคนไทยต้องกินข้าวจึงต้องสามารถทำนาได้ด้วยทรงย้ำนะคะว่าไม่ให้ใช้สารเคมีหรือหากต้องใช้ก็ต้องมีปริมาณที่น้อยมากที่สุดค่ะซึ่งในช่วงแรกค่ะต้องช่วยกันปรับปรุงดินกันยกใหญ่เลยค่ะถึงขนาดที่ต้องใช้รถบรรทุกน้ำไปกลับกว่า20กิโลเมตรเข้ามาวันหนึ่งนะคะถึง13เที่ยวเพราะในพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ำไว้ใช้เลยค่ะพอผ่านไปอีก1ปีนะคะพื้นที่ที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีค่ะด้วยพันไม้ต่างๆชาวบ้านมีการศึกษานำความรู้กลับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงมีพระราชดำริให้ทำฟาร์มโคนมฟาร์มไก่และติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า20ต้นค่ะใช้หมุนเวียนในไร่นะคะและบางส่วนเนี่ยก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าที่มีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าคืนตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทนค่ะนอกจากเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากโครงการช่างหัวมันแล้วค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องราวนี้อีกอย่างสิ่งนั้นก็คือว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุใกล้ๆจะ81พรรษาค่ะช่วงวัยนะคะที่หลายคนคิดว่าควรจะต้องพักแต่พระองค์ท่านยังคงทรงงานเช่นเดิมค่ะในปี2552ค่ะคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จมาประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าการเสด็จมาประทับของพระองค์ในครั้งนั้นจะมาเพื่อรักษาพระสุขภาพของพระองค์เองแต่พระองค์ท่านก็ยังโปรดให้สร้างห้องทรงงานของพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชเอาไว้ด้วยค่ะโดยสิ่งที่ท่านยังให้ความสำคัญอยู่เสมอนั่นคือเรื่องน้ำเมื่อต้องเสด็จมาประทับที่สิริราชในหลวงรัชกาลที่9ยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำคอมพิวเตอร์และก็ระบบ IT เชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั้งกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบ real time คือตลอด24ชั่วโมงหรือเรียกว่า Weather 901ค่ะมาติดตั้งที่ห้องประทับหากมีข่าวพายุก่อตัวขึ้นที่ไหนเกิดเหตุอะไรต่างๆก็ตามก็จะสามารถรับสั่งและชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆได้ทันทีค่ะครั้งหนึ่งเกิดเหตุระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องคือดูข้อมูลไม่ได้พอรุ่งขึ้นก็มีรับสั่งให้องคมนตรีไปแจ้งดร.รอยยนต์จิตดอกค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะคะในงานขณะนั้นว่าอาทิตย์ที่แล้วทีวีของฉันหายซึ่งทรงเปรียบเทียบว่าระบบข้อมูลน้ำคือทีวีของพระองค์นั่นเองและสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะดึกขนาดไหนก็ตามพระองค์ท่านก็ยังทรงเป็นห่วงพวกเราเสมอค่ะ

หรือในช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพนะคะเมื่อปี2554ทุกคนได้รับผลกระทบมากมายแม้จะทรงประชวรอยู่แต่ก็เสด็จมาทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกๆวันค่ะนอกจากที่พระองค์ท่านจะทรงคอยดูแลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับน้ำอยู่เสมอเพื่อที่จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีก็ยังมีเรื่องนึงค่ะที่พระองค์ท่านยังทรงให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือพระองค์ท่านทรงอยากฝึกให้ประชาชนรู้จักการนำข้อมูลต่างๆไปจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนของตัวเองมีครั้งหนึ่งนะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้จัดการประกวดโมเดลต้นแบบการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริค่ะโดยให้แต่ละชุมชนลงมือวางแผนวิธีบริหารน้ำและปฏิบัติจากความเข้าใจซึ่งมีชุมชนส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะต่อมานะคะทางสถาบันเนี่ยได้ถวายเทปวิดีโอการประกาศผลรางวัลเพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงทอดพระเนตรค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้นำมาเล่าต่อว่าเมื่อพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเทปบันทึกการประกาศรางวัลพระองค์ท่านทรงมีพระพักที่ฉายถึงความสุขพระทัยอย่างยิ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทรงเห็นชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาได้สำเร็จด้วยวิธีง่ายๆและใช้เงินไม่มากถึงแม้เรื่องที่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นก้าวย่างที่สำคัญแล้วยิ่งใหญ่มากของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งทรงพยายามทำมาตลอดหลายปีที่ทรงงานมาค่ะสำหรับคนกรุงเทพค่ะปัญหาจราจรเนี่ยเป็นปัญหาที่คือใหญ่มากแล้วก็แก้ไม่หายสักทีคือเรามองเผินๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียเวลาเสียอารมณ์เสียเงินค่าน้ำมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสูญเสียมากกว่านั้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาฉุกเฉินกับที่ที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลและด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณรอบๆสิริราชนะคะตั้งแต่ในคราวที่สมเด็จย่าเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลและในปี2554ขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จมาประทับเพื่อรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลก็ยังทรงห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนในเรื่องปัญหาจราจรอยู่เช่นเดิมค่ะและมีพระราชดำริให้ทำโครงการแก้ไขปัญหาจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชค่ะโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นะคะนำแผนที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของโรงพยาบาลเนี่ยมาถวายและคำนวณจำนวนประชาชนที่เดินทางผ่านศิริราชซึ่งประมาณได้ว่าวันละเนี่ยกว่า 100,000 คนค่ะเฉพาะคนไข้ที่เข้าออกกันประมาณหมื่นกว่าคนแล้วจากนั้นเนี่ยจึงโปรดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานสำรวจและก็ออกแบบโครงการต่างๆที่เชื่อมโยงนะคะการจราจรรอบๆโรงพยาบาลค่ะแม้สุดท้ายพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตก่อนที่จะได้ทอดพระเนตรความสำเร็จของหลายๆโครงการเพราะบางโครงการเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงของการดำเนินการบางโครงการก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการหรือว่าเริ่มก่อสร้างและหลายโครงการเพิ่งรื้อฟื้นเพื่อกลับมาทำใหม่เมื่อไม่นานนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานในการแก้ปัญหาการจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะว่าหลายคนอาจจะมองว่าการแก้ปัญหานี้เนี่ยเป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจราจรในภาพรวมเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าคิดในอีกมุมนึงการแก้ปัญหาเพียงจุดเดียวเนี่ยก็สามารถช่วยเผาปัญหาในพื้นที่อื่นๆโดยรอบไปได้ด้วยค่ะและที่สำคัญชีวิตของผู้คนที่มายังโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นทุกวินาทีจึงหมายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นการที่มีระบบจราจรที่ดีก็ย่อมหมายถึงว่าทำให้ผู้ป่วยมาถึงมือคุณหมอได้อย่างรวดเร็วขึ้นและหมายถึงการช่วยเหลือคนได้อย่างมากมายอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจนะคะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยหลายๆคนจะทานอาหารไม่ได้เพราะว่าเคี้ยวไม่ไหวกลืนอะไรก็ไม่ลงซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้พระชนชีพช่วงหลังๆอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องเสวยพระโอสถมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อมูลนิธิทันตนวัตกรรมและสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มทำโครงการอาหารเจลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากผู้ป่วยอัมพาตโรคที่เกี่ยวกับช่องปากนี่นะคะรวมไปถึงคนที่ไม่มีฟันเคี้ยวอาหารเมื่อปี2552ค่ะพระองค์ท่านจึงทรงให้ความสนใจเป็นพิเศษหลังจากทีมนักวิจัยผลิต
ขั้นแรกได้สำเร็จนะคะประมาณ 8-9 รสประกอบด้วยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานข้าวหอมมะลิก๋วยเตี๋ยวไก่มะม่วงชานมลิ้นจี่วุ้นกะทินะคะก็ได้ทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีปัญหาเรื่องการกลืนอาหารเหมือนกันเพื่อมีพระราชวินิจฉัยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็เสวยทุกรสและมีพระราชดำรัสตอบกลับมาว่าทรงชอบรสต้มยำกุ้งมากและไม่โปรดเสวยก๋วยเตี๋ยวไก่เท่าใดนักค่ะเพราะว่าไม่ค่อยหอมนะคะน่าจะทำรสชาติข้าวมันไก่มากกว่าจะได้หอมมากขึ้นค่ะและที่สำคัญทรงมีพระราชดำรัสย้ำกลับมาด้วยนะคะว่าจำไว้นะเวลาทำอาหารให้คนป่วยเรื่องรสชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้วจิตใจจะต้องดีด้วยถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยให้จิตใจเขาก็จะยิ่งแย่มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยค่ะแม้จะทรงประชวรแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงคิดหนทางที่จะทำให้การประชวรนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะสำหรับพระองค์แล้วเนี่ยทุกเวลาในชีวิตของพระองค์คือหน้าที่ที่มีต่อประชาชนค่ะจากเรื่องราวนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสัมผัสได้ถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านแม้กระทั่งพระองค์ท่านป่วยแต่พระองค์ท่านก็ยังนำความเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยแปรเปลี่ยนเป็นงานเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยทุกๆคนรวมถึงประชาชนของพระองค์ท่านด้วยค่ะ

มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญตลอดพระชนชีพนะคะคือเรื่องของการศึกษาเพราะทรงเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นหนทางในการสร้างความยั่งยืนแก่ประชาชนค่ะแม้ในช่วงสุดท้ายของพระชนชีพก็ทรงมีพระราชดำริถึงการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคนซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปี2555ขณะที่พระองค์ท่านประทับอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะวันหนึ่งทรงรับสั่งนะคะเรียกให้คณะองคมนตรีเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าทรงเป็นห่วงโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดารค่ะทรงห่วงใยสวัสดิภาพของครูตลอดจนถึงนักเรียนที่ยากจนค่ะจึงมีพระราชประสงค์นะคะที่จะสร้างโรงเรียนแต่ก็ให้ทำอย่างเงียบๆนะคะคือไม่ต้องบอกผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหรือว่าบอกล่วงหน้าอะไรทั้งสิ้นคืออยากให้ไปแบบผู้ใหญ่ใจดีไปแค่รถคันเดียวเพียงแต่ว่าหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้ประหยัดเวลาค่ะจากนั้นนะคะคณะองคมนตรีก็แบ่งงานกันตลอด5ปีโดยสรรหาโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมค่ะได้ประมาณ155โรงเรียนทั่วประเทศเมื่อถวายรายงานแล้วนะคะพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าทรงมีเงินที่ประชาชนเนี่ยทูลเกล้าถวายมาจำนวนมากอยากจะนำคืนกลับให้ประชาชนแต่ขอให้ทำในสิ่งที่ประหยัดที่สุดและใช้วัสดุในพื้นที่แต่ต้องคงทนและแข็งแรงค่ะและนอกจากนั้นนะคะพระองค์ท่านก็ทรงขอให้เลือกเด็กนักเรียนโรงเรียนละ2คนขึ้นมาเพราะทรงอยากจะให้เรียนจนจบเท่าที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่นะคะและก็ขอให้นำความจากพระองค์ท่านเนี่ยไปบอกเด็กด้วยว่ามีพระราชประสงค์ที่จะเห็นเด็กที่เรียนดีนั้นเป็นคนดีด้วยค่ะเช่นเดียวกับครูนะคะทรงขอให้ช่วยคัดเลือกครูที่เก่งขยันและส่งให้เงินพิเศษหรือว่าส่งเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ครูเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเพียงแต่ว่าจะต้องสัญญาว่าอย่าเพิ่งย้ายอย่าทิ้งเด็กและอย่าทิ้งโรงเรียนที่ห่างไกลเหล่านั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงฝากไว้เป็นลำดับท้ายๆเพราะถึงแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่บุคลากรดีๆที่ทุกคนช่วยกันสร้างก็ยังคงสานต่อเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปอีกนานแสนนานค่ะ

ณวันนี้สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทำต่อได้สานต่อสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำได้ก็จะทำค่ะหนึ่งเรื่องที่ณวันนี้ทำอาชีพศิลปินนักแสดงแล้วก็มีโอกาสได้บอกต่อเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการนำสัตว์ของพระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็จริงๆเกิดจากช่วงปี2554ที่เกิดน้ำท่วมคือใหญ่มากนะคะก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ำคือเราใช้ชื่อโครงการว่าพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นโครงการของพ่อเราอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าไปลองทำดูแล้วที่สำคัญคือให้เราได้ลงมือทำไปในพื้นที่จริงๆก็ไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงแบบเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอะไรที่เราจะทำได้ในฐานะคนปลายน้ำคือคนกรุงเทพและคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาในเรื่องของศาสตร์ของพระราชาในการทำเศรษฐกิจพอเพียงคือมีเรื่องของป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างการทำโคกหนองนาโมเดลหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกันนะคะซึ่งแพรรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆในสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ไว้กับประชาชนนะคะซึ่งอาจจะมีคนทำอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ไม่เคยรู้ว่าควรจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งการทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนเนี่ยมันคือการที่ให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่พอมีพอกินพอใช้แต่ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขจริงๆค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงวางไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จึงเป็นที่มาในสิ่งที่เรียนรู้นะคะในศาสตร์ของพระองค์ท่านในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยทำบ้างโดยการที่ซื้อที่นาค่ะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้คนได้เข้ามาดูว่าจริงๆแล้วในที่นาแบบนี้เราสามารถทำเป็นเหมือนมีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเป็นโคกหนองนาโมเดลที่เราใช้คำนี้นะคะขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้ทำมาเกือบ3ปีแล้วค่ะก็แพนคิดว่ามันได้อะไรเยอะมากจากสิ่งที่เราเริ่มต้นทำแล้วก็ได้กลับมาเห็นว่าจริงๆข้าวที่เราทานกันทุกวันทุกเม็ดเนี่ยมันมีความสำคัญมากแค่ไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่วันนี้ได้นำมาต่อยอดได้ฝึกจากการจะเกี่ยวข้าวหรือว่าจะแบบดำนาอะไรเงี้ยค่ะอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่เคยทำและเราไม่เคยรู้แต่ถ้าเราลองมาเปลี่ยนตามหรือทำตามดูบ้างหรือแม้กระทั่งทำเกษตรอินทรีย์ทำอะไรดีๆเพื่อชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายที่จะตามมาได้นะคะก็เป็นในอีกหนึ่งเรื่องที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะสานต่อในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเอาไว้เยอะแยะมากมายที่สำคัญที่สุดนะคะแปลว่าความพอเพียงคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วท่านก็สอนให้เรารู้เสมอว่าบางทีถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เรามีพอดีในสิ่งที่เราได้ความสุขเล็กๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ไกลค่ะ

ากเรื่องเล่าของพ่อนะคะทั้งหมดที่เราทั้ง12คนได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือเราอยากจะเก็บทุกๆเรื่องราวให้มันตรึงอยู่ในใจของเราตลอดนะคะหลายเรื่องราวเหลือเกินที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยเพื่อราษฎรของพระองค์ท่านยิ่งรู้มากยิ่งฟังมากก็ยิ่งเข้าใจพระองค์ท่านมากขึ้นโชคดีเหลือเกินค่ะที่เราได้เกิดเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินของพระองค์แต่ที่สำคัญที่สุดค่ะเราทุกคนต้องเดินหน้าต่อและพระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหนเราสามารถที่จะให้พระองค์ท่านเป็นหลักในใจได้เสมอท่านเชื่อนะคะว่าถ้าคนไทยทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติหน้าที่ของเราและใช้ชีวิตโดยมีพระองค์ท่านเป็นหลักในการดำเนินชีวิตถ้าเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราเป็นลูกของพระองค์ท่านต้องลงมือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะและผืนแผ่นดินที่เราอยู่ประเทศไทยของเราจะเจริญไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนที่สุดนั่นคือสิ่งที่แพนเชื่อค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำคัญที่ไ

0: าใจภาษาอีสานอย่างแพ้ก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาบปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
1: ไป
2: เออว่าจะเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองก่อนจะไปเตี้ยนเสียไหนยากไปยืมต้นเดียวมา
3: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็เลยไปทางคุณเนี่ยไปหน้าพยัตตรวจหน้าพยัตตรวจอยู่ไหม
4: คร
3: ับ จะไปผีแม่หน้าพยัตตรวจอยู่ไหมเออเปลี่ยนแขนแล้ว
5: สวัสดีครับ
3: พอดีพยัตตรวจคนชวนมูไปนะเออ
6: ที่กินเขาต้มกินปลาก
7: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
7: มันต่างจากอยู่บ้านจังได
3: ๋มันเกิดต่างจริงไหนตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางสาทางน้องตีมันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เท่าซื้อนี่ก็แซ่บไหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บพวกกัน
5: ฮะ
8: เจม
5: เนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปลาพวกคุณนั่น
9: กัน เปิดยันคงน้ำเนี่ย
8: เปิดอื่นแล้วเราไป
5: ไปหาปลาบ่
9: โอ้อยากไปอยู่
10: ปลาประชาสัมพันธ์
11: ไปบ่แล้วก่อนกินหลานซื้อบ้างได้ก่อน
5: น้องมาปลา
11: น้องมาปลาหรือว่ามันว่าโบหรือเปล่าเตรียมปลาเตรียมไม้ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
5: จ้าอําสอนด้วย
11: สอนเป็นบ่บัดนี
5: ้สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยสิเฮ็ดได
11: ้เปลี่ยนบ่เนาะเอาคือบ่เบ็ดพร้อม
5: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกแง่เลยล่ะ
12: ได้ปลาหยังล่ะ
5: ได้ปลาค
12: อตักโต
5: 5โต
12: เอามาเฮ็ดหยังนัก5โตนี
5: ่เอามาเป็นเลี้ยงติ
11: เลี้ยงอีหยังเน
12: ี่ย
11: ม
12: า
11: ต้ม
12: บ่กินบ
5: ่เป็นเลี้ยงไปนําปลามีอีกอยู่น้ําอยู่โอ่ง
11: ยัง
9: เป็นยังไงเนี่ย
0: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสาปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธ
13: ุ์รับเรื่องการทำสะพานละมาแต่ดินเบิ้ลเลยดินกับดินเลยพอเป็นดินกับดินคนเดียวคนกัน
14: เจอมันจะดีของคนขอนแก่น
13: ครับพอเราดินคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นป่ามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเจ้าก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
14: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระทางหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
0: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสาปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสาปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสาปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พอถือกันไหมวะ
1: กลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมาใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะ
3: เฮ็ดลูกหลงเปล่าดอกลูก

0: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
1: แมวแมวนี่ปลาลาย
2: ปลาลายไปเห็นยัง
0: สุดยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
1: เอาไปป้อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
2: ไว้ให้ยัง
1: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
1: แต่ไม่ไง
2: เนี่ยเราไปเหี่ยวต
1: ่อกะเอาไปกิน
2: กินกับยัง
1: กินกับต้มสุ่มไก
2: ่ต้มสุ่มไก
3: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนชิ้วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
4: เฮ็ดหลายบ่ครับ
3: สิบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
5: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อเสาะหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
6: เอามันกอดคนเนี้ยทอดทอดจังว่าสิหิวว่าเก่าโอ้ๆๆอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆหลายมันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นั่ง
6: เดี๋ยวกูได้อ้อนี่ข้างนี้ลําด้านโน้นมานี่ห้ามมาแก้นี่จัดการสิคือสิอุบๆอยู่ไปโอ้ยพอแง่ดอกข้างนี้ยังยังหน่อยนึงแม่เอ้า
8: ลงมาแล้วก็หมดแดง
6: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
8: มีแต่หมดแดง

0: เขาจะเอาไปแง่กันหลายบ
1: ่เออพิ่นไปอยู่แต่พิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
1: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทคนติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไหม
4: มันบ่มีแหงเข้า
3: บ่เข้ากับบ่เป็นยัง

0: ว่าปลาเนี่ยมันว่าปลาแล้วมันปลาก็ได้หมดเดี๋ยวกูตายแน่ลองปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วย อยคือก้อยเนี่ยนี่มั้ยมันได้
1: อันนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลาดนี่ก็สิต้ม
2: ไก่ก็สุกก็ดิบครับ
1: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
3: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเตะหน่อยอีสานมากินปลาดุบเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็ว่าขาดการใส่ใจลูกหลานเพราะเกิดกระได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็มันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่บ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพ่อแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกุมเว้ากันแล้วก็เลยกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮะอยู่อันเนี่ยอยู่ดำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: ตั้งมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหล่าแม่ต้อสัวเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาสิหันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็พากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้พอมาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้ากับจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับทางบ้านเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าก็เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปจักกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูตะเล็ด
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่มู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน

0: ันแม่หยัง
1: ชาวบ้านนี่รักษามาได้ยังได
2: ้เอาตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้ใช้บ้านยันประหยัด
3: เห็นเขาเหยียบย่ำนำใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจุกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทยบ้านเจ้าของเหยียบย่ำกับพ่อแห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ำอีก
4: เขาบอกว่า
3: บ่มีที่พึ่งที่อาศัยใด
4: ฮับปูสาต้อง
5: มันเห็นยังไงกับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังไหนขี่รถบืนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
6: เขาก็หูอยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูอยู่แต่อันนี้เขาก็หายไปได้หายแล้วเขาตายเนี่ยเขาสิหายมีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาหายเขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังไหนพวก
4: มาเขาบอกจะพัฒนาได้จังไหนที
6: พวกคุณบัวกาเสียสละระว่านี
7: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
6: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
4: ตายอยู่
6: ห
4: ม่องนี้พอตะเมียมันมีตะบาจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
8: ค
4: ่ะเอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
8: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
4: มันมีกระสร้างถ้าประตูในโต้ตานถ้าว่าประตูในบ้านอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมูแม่กับวางสิแล้วเนาะ
9: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาพิโกโคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1

เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมธรรมชาติของป่าโกงกางและพาไปล่องเรือลุยโคลนตามหาปูที่มีขนาดเล็กอย่างปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานลักแสมชุมชนคลองตาโบยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของปูแสมเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาพี่จิตชาวบ้านชุมชนคลองตาโบยกันเลยครับสะพานลักแสมคืออะไรต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะปกติถ้ามาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่จิต
1: ก็กิจกรรมก็มีการปล่อยปูนะ
0: แล้ว
1: มีการกิจกรรมปลูกป่าตอนคืนก็มีการดูหิ่งห้อยแล้วก็มีการดูเหยี่ยว
0: มีแต่เรื่องราวแบบอนุรักษ์ทั้งนั้นเลยครับทำไมแถวนี้มันเป็นเขตอนุรักษ์หรือยังไงครับพี
1: ่เมื่อก่อนป่าถูกทำลายนะเมื่อปี2540ก็เริ่มการฟื้นฟูนะครั้งแรกเราปลูกป่าก่อนแล้วก็มีการบัดน้ำใช้จุลินทรีย
0: ์คือตอนนี้เรามีพื้นที่อนุรักษ์ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมด
1: 35ไร
0: ่คือบริเวณนี้จะไม่มีใครไปจับเลยไม่ว่าจะเป็นปูเป็นปลาอะไรก็ตามแสดงว่ามันก็จะเป็นแหล่งเหมือนอนุบาลสัตว์ตัวเล็กๆ
1: ใช่ครับ
0: พอเราทำเขตอนุรักษ์35ไร่ขึ้นมาเนี่ยพี่ผมถามนิดนึงว่าชาวบ้านรู้สึกว่าแบบว่าพวกแบบปูพวกอะไรมันเยอะขึ้นไหม
1: มันก็เยอะนะป่ามันเริ่มมากของก็เริ่มมากปูก็เริ่มมากอย่างปูไปขายในทะเลเป็นตัวเล็กๆก็ออกมาก็มันโตก็เราก็สร้างบ้านเขาคือปลูกป่าให้เขา
0: แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมนั่นคือไปปล่อยปูแล้ววันนี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมว่าปูที่เราจะไปดูนั่นคือปูแสมปูแสมนี่คือสุดยอดแห่งปูทำส้มตำถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือปูที่บอกว่าเวลาชาวบ้านเขาไปจับมาแล้วมันเป็นตัวเล็กถูกไหม
1: ใช่ตัวเล็กต่อไปอนาคตก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
0: ุ์ก็คือตัวเล็กแบบนี้เราก็ไม่เอาไปทำอาหารไม่เอาไปทำส้มตำกัน
1: คือเรา
0: ก็จะมาปล่อยในเขตอนุรักษ์เพื่อให้มันโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปทีนี้เงิน39บาทที่เราเอามาให้เนี่ยพี่จิตเอาไปทำอะไรนะครับ
1: เขาจะแบ่งรายได้ให้สมาชิกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไว้ในกลุ่มอีกส่วนหนึ่งเอาไปบริหารจัดการเรื่องขยะอะไรนี
0: ่พัฒนาที่เขตอนุรักษ์นี่คุณผู้ชมไหมดูไอเดียเขาดีนะนี่นะครับผมนี่40ครับผมอีก1บาทไม่ต้องทอนนะครับผมใจปั้มมากคุณผู้ชมรุ่งสุดตัวเลยงานนี้โอเคแล้วคราวนี้เราไปปล่อยก็คือต้องข้ามไปฝั่งนู้น
1: ข้ามไปฝั่งนู้น
0: คือเดี๋ยวคือ
1: จะมีบ้านของเขาอยู่
0: โอ้ถ้าปูตัวไหนข้ามน้ำมา
1: ทางนี้
0: เสร็จแน่นอน
1: เสร็จ
0: แน่นอนลงคกแน่นอนเลยการปล่อยปูของที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเรือนหอไว้ให้สำหรับปูโดยเฉพาะเลยครับปูเรือนหอปูเขามีไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เอาไว้ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กัน
0: อ๋อเลยต้องปล่อยเป็นคู่คือให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์ใช่ครับตรงนี้วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะเขาจะจดทะเบียนสมรสคนก่อน
0: ที่นี่เลย
1: ที่นี่เลยวันที่15ก็แต่งงานปูแสม
0: โอ้นี่พูดได้เลยว่าเป็นที่เดียวในโลกที่มีการจัดแต่งงานปูแสมเขาแบบว่าไม่ได้แค่ปล่อยปูลงไปธรรมดาถ้ามาโยนลงไปนี่แขนขาหักนะที่นี่เขามาเป็นสไลเดอร์ปูที่ได้มาอยู่ที่นี่นอกจากจะมีความสุขแล้วยังได้สนุกตื่นเต้นก่อน ที่จะกลับไปเพาะพันธุ์ด้วย
1: ก็เจ้าสาวจะเป็นเงินคอนะแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าวมาจากใต้นั่งเครื่องบินมา
0: หมายถึงเอาพ่อพันธุ์ปูจากใต้มา
1: จากใต้
0: มาหาสาวแถวนี
1: ้ให้
0: แ
1: ต่งสาวนี
0: ้คัดสายพันธุ์มาเลยโอ้โหก็เดิน1กิโลนี่ก็สบายๆนะ
1: ครับ
0: สบายๆแล้วเราก็จะเห็นวิวมาข้างทางก็จะมีป่ากงกลางมีพันไม้มีปูต่างๆให้เห็นมากมายวันนี้ผมปล่อยไปแล้ว4คู่ปกติ4คู่นี่จะออกไข่ได้ลูกสักกี่ตัว
1: ก็เท่าแม่เจริญเต็มวัยก็อยู่ประมาณ 50,000 ตัวอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านกระโดดเชือก
0: ก็ปกติมาที่นี่นอกจากจะมีให้อนุรักษ์แล้วยังมีกีฬาแบบว่าก
1: ีฬากระโดดเชือก
0: เออเออผมมืออาชีพครับเอาจริงพี่จิตตลกมากไปแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี
1: ้ตรงนี้เป็นสังเชือกนะ
0: สั่งมันคือมันมีประโยชน์อะไรครับ
1: พอเราแช่ไปในน้ำนานๆก็หอยพวกหอยมังคุดหอยลมพวกนี้จะมาเกาะ
0: เอาไปทำเหมือนปลาการังเทียมนะว่าง
1: ั้นนั่นแหละ
0: แล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งในน้ำ
1: ทิ้งในน้ำ
0: อ๋อคือเราไปซื้อเชือกปกติมันมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เขาก็จะคลายเชือกออกให้มันเป็นเหมือนถ้าพูดตรงๆมันก็เหมือนปลาการังเหมือนดอกไม้ทะเลเนาะ
1: อ
0: ๋อก็คือถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ถ้าว่างๆก็มายืนแยกเชือกกันหน่อยช่วยกันหน่อย ที่นี่เราเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวมานานยังพี
1: ่ก็เมื่อปี59
0: โอ้เพิ่ง4ปีเองก็ไม่นานเดี๋ยวถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยผมดูแล้วกิจกรรมพี่เน้นแน่นมากแล้วของกินล่ะพี่ของกินมีอะไรบ้าง
1: มีน้ำมะพร้าวนะ
0: น้ำมะพร้าว
1: น้ำมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวผัด
0: ก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแบบเส้นจันทร์อย่างนั้นเหรอ
1: ใช่
0: เฮ้ยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมก่อนดีกว่าว่าถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาต้องกินอะไรกันบ้างไปโอ้โหพอเดินเที่ยวเหนื่อยๆก็ต้องมาชิมอาหารแบบชุมชนใช่ไหมครับพี่จ
1: ิ
0: ต
1: ใช่ครับ
0: ที่พี่จะพาผมมาชิมคืออะไรครับพี่จิต
2: ขนมจากนะคะ
1: เป็น
0: อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยถ้ามาที่นี
1: ่ก๋วยเตี๋ยวผัดก็ขนมหวาน
0: เขาเรียกอะไรเขาไม่ได้เรียกผัดไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียก
1: ก๋วยเตี๋ยวผัด
2: เส้นจันจ่ะ
1: รสชาติ
0: มันหอมตัวแบบซอสแล้วก็มีพริกด้วยอ่ะกลิ่นพริกก็หอมรสชาติแบบชุมชนแท้ๆไม่ต้องปรุงอ่ะกระทงละเท่าไหร่ครับ
2: กระทง20 บาทค่ะ
0: แล้วก็มีขนมจากด้วย
1: เป็นไงรสชาติ
0: แม่ใส่ทั้งมะพร้าวขูดแล้วก็มะพร้าวอ่อนอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยชิมอาหารกันไม่ทันไรพี่จิตก็ต้องรีบไปเตรียมอุปกรณ์จับปูให้ผมแล้วล่ะครับแต่พี่จิตบอกว่าเห็นผมยังไม่อิ่มเลยฝากร้านเด็ดไว้อีกร้านให้ผมได้ลองไปชิมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าถ้ามาถึงสะพานรักแสมแล้วไม่ได้กินส้มตำปูแสมนี่เหมือนมาไม่ถึงเลย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้นะครับพี่จิตเขาเลยนำให้ผมมาชิมที่ร้านคุณแม่เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นปูที่สดๆและดองเองเอามาดองเองแล้วก็มาทำส้มตำงั้นเอาตำไทยใส่ปูที่หนึ่งคือปูแสมดองเนี่ยคุณแม่มันความพิเศษความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับ
3: อันนี้แล้วแต่คนชอบ
0: ความมันใช่ไหม
3: ใช่
0: ความมัน
3: ปูต้องแน่น
0: ปูมันจะเนื้อแน่นปูแสมนะแล้วมันก็จะมีมันที่กระดองด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: และที่สำคัญคือตัวมันจะใหญ่มันจะเยอะ

0: ุ้ยน่ากินมากคือพอมันใส่ปูเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันดูเข้มข้นขึ้นเนาะเพราะมันมีมันมันหอมปูหุ้ยว่ามันได้กลิ่นปูหอมๆเลยอ่ะเนื้อเยอะมากอารมณ์เหมือนกินพวกแบบปูม้าดองอ่ะอร่อยจริงมากเติมพลังกันจนเต็มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจับปูแสมกันดีกว่าว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเราจะจับปูแสมเราต้องออกนั่งเรือออกไปเหรอพี่
1: ใช่ครับนั่งออกเรือออกไป
0: ไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลเท่าไหร่หลุดเขตจากป่าอนุรักษ์นี่แหละ
0: อ๋อคือจริงๆแถวนี้น่ะมันมีแต่มันไม่เขตอนุรักษ์เขาเลยห้ามจับ
1: ใช่ครับ
0: เออพี
1: ่เออเสื้อเด็กเสื้อเด็กพี
0: ่อ๋อเสื้อเด็กใช่ไหมไม่ใช่ผมอ้วนนะมันเป็นเสื้อเด็กคุณผู้ชมผมมาใส่ได้เออทำไมมันยุ่งโอ้

0: ตายไปไหนกันไปหาหอยพี่ผมมองไปเนี่ยบนแบบโคนทั้งหมดเนี่ยมันแบบเป็นเงาระยิบระยับไปหมดเลยนั่นมันคืออะไรอ่ะพี่
1: อ๋อก็เลยปูเปียกปูเลน
0: เดี๋ยวนะที่ผมเห็นเป็นจุดๆๆดำๆเต็มหมดนั่นปูหมดเลยเหรอ
1: นั่นแหละปู
0: เฮ้ยพี่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่โคนนี้เราสำรวจแล้วอยู่ประมาณ 3-4 ล้านตัว
0: จริงเหรอแล้วปูเปียกนี่กินได้ไหม
1: กินได้
2: หลังจากนั่งเรือออกมาได้ประมาณ3กิโลเมตรเราก็ถึงที่หมายกันแล้วครับ
0: ถ้าเราจะจับปูแสมต้องเข้าป่าที่เราเห็นเมื่อกี้นั่งเรือมาปูเปี้ยวชอบตากแดดก็คือเราต้องเข้าไปในป่าแสดงว่าปูแสมชอบอยู่มืด
1: ๆใช่ครับ
0: ปกติเขาจะออกหากินกลางคืนใช่ไหมครับก็คือปกติถ้าจะวางเนี่ยต้องวางดักไว้ตั้งแต่กลางคืน
1: ถ้าเราดักเราก็ต้องดักตั้งตอนเย็นแล้วเช้าเช้ามาปู
0: แสดงว่าอันนี้พี่วางไว้ให้ผมแล้วแต่วันนี้จะพาผมมาดูที่วางไว้แล้วว่าได้ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้เราเลยจะมาดูอุปกรณ์ก่อนผู้ชมเห็นพี่จิตบอกว่าสมัยก่อนเขาใช้กระป๋องนมแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นท่อ PVC วิธีการทำก็คือท่อ PVC 1อันแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงกลาง1อันแบบนี้มันจะมีหนังยางดึงเพื่อให้ปิดคุณผู้ชมเห็นนะเราก็จะเปิดมาฝามันก็จะตึงเสร็จแล้วเหล็กตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาเกี่ยวไม้ไว้เหมือนกับการทำกรงดักหนูนั่นเองแต่ทีนี้ข้างในของเหล็กตรงนี้เราจะต้องใส่เหยื่อไว้ถูกไหมครับ
1: ใช่เหยื่อ
0: พอปูมันเข้าไปกินโดนเหยื่อปั๊บเหล็กตรงนี้จะขยับปั๊บมันจะหนีบลงมาแล้วปูก็จะติดอยู่ในนี้ครับผมพี่ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
1: ใช้ปลาข้างเหลือง
0: อ๋อปลาข้างเหลืองคือปลาอาหารเป็ดใช่ไหมที่เขาบอกกันใช่ไหม
1: ใช่นี่
0: แหละแล้วพี่นอกจากปูแสมแล้วมันจะดักอย่างอื่นได้อีกไหมมีอะไรเข้าอีกไหม
1: ก็มีจะปูอย่างเดียว
0: แล้วปูอย่างอื่นเข้าไหม
1: เข้า
0: อ๋อปูหนุมานปู
1: เข้าเข้าเจ้าหอมเหยื่อเข้า
0: ปูอะไรนะปูเปรี้ยวก็เข้าใช่ไหม
1: กับปูดำเข้าไม่ได้ลูมเล็กพร้อมแล้ว
0: ไปเลยพี
1: ่เอ้าหนึ่งสองสาม
0: เฮ้ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวพี่เฮ้ยทำไมพี่ติดโดดไปเลยอ่ะโอเคครับจะบอกว่าแบบอันนี้ที่เห็นนี่คือที่ปูเปี้ยวที่บอกคือเยอะจริงคุณผู้ชมเยอะมากคือเนี่ยมันไม่ได้กลัวคนเลยมันมองหน้าผมเนี่ยตัวเนี้ยแล้วผมก็จับมันแล้วอันนี้คือปูเปี้ยว
1: ปูเปี้ยว
2: ปูเปี้ยวนะครับสามารถกินได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นปูที่มีขนาดเล็กและมีเนื้อน้อยเลยไม่นิยมจับมากินกันครับ
1: อันนี้รูปูแสม
0: พี่ดูยังไงว่าไหนรูปู
1: อันนี้รูมันจะมีรูแล้วมันจะมีขี้ขุยอยู่แสดงว่ามีตัว 100% เลย
0: 100% เลย
1: ใช่
0: แล้วทำไมพี่ไม่ขุดเอาเลยล่ะ
1: ขุดไม่ได้มันจะอยู่ลึกแต่นี่เราเห็นรูแล้วเราใช้กระบอกอันนี้ดักเลย
0: วางยังไงวางหันหน้าเข้าหารูอ๋อเดี๋ยวมันได้กลิ่นแล้วมันก็ออกมาแต่มันจะอยู่ตามรากไม้เหรอพี
1: ่ใช่มันจะอยู่รูมันจะอยู่บนดอนหน่อยน้ำจะท่วมถึงมั่งไม่ท่วมถึงมั่ง
0: นี่อันนี้ใช่ไหมรูนี้ใช่ไหมนี่รูใหญ่คุณผู้ชมรูใหญ่ที่ตัวใหญ่แน่นอน
2: วางกับดักกันจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูพี่จิตวางไว้เมื่อคืนกันดีกว่าครับว่าจะมีปูแสมมาติดกับหรือเปล่า

0: ามันปิดอย่างเงี้ยแปลว่ามีโอกาสถูกไหม
1: ใช่มีโอกาส
0: 100% ถ้าเกิดปูไม่เข้ามันยังไม่ปิด
1: ยัง
0: ถ้าปิดเนี่ยน่าจะเข้าน่าจะอยู
1: ่แน่นอน
0: อุ้ยผมว่ามีชัวร์คุณผู้ชมมีแน่นอนมาดูโอ้ตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชมนี่แหละไส้ส้มตำตัวแรกได้แล้วสัญญาณดีตัวนี้อันนี้ของพี่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันจะมีของคนอื่นมาดักบ้างไหม
1: เขาจะใช้คนละสีกัน
0: ขอใช้คนละสีโอ้นี่หนักคุณผู้ชมนี่หนักเฮ้ยมันโผล่มาตกใจเนี่ยโอ้คือเต็มกระป๋องอ่ะโอ้อย่างใหญ่เลยอ่ะเข้าใจยังทำไมผมตกใจคุณผู้ชมอันนี้หนีบเจ็บไหมเนี่ยตัวขนาดนี้เอาแล้วยังไงดีพี่ยังไงดี
1: ไม่รู
0: ้เฮ้ยตัวเบลอเลยอันนี้ตัวผู้ผมดูออกตัวนี้ตับปิ้งมันนะเขาเรียกอะไรนะตับปิ้งมันจะเป็นแหลมแหลม
1: เขาเรียกกระดือ
0: มันเกี่ยวไหมว่าตัวผู้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมีย
1: เกี่ยวตัวผู้ต้องใหญ่กว่า
0: พี่จิตครับโปรตีนมาดักแบบนี้วันหนึ่งได้ประมาณกี่ตัว
1: ก็แล้วแต่กระบอกนะถ้ากระบอกเรามากกระบอกเราเป็นร้อยเนี่ยวันก็ได้3โล4โล
0: อ๋อก็คือปกติพี่ก็จะมาดักทีเป็นร้อยกระบอก
1: เป็นร้อยกระบอก
0: แล้วปูแสมนี่มาจับได้ทั้งปีไหมพี่
1: จับได้ทั้งปี
0: ปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มลักษณะที่เห็นได้ชัดคือก้ามสีแดงปนม่วงกระดองเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างมากกว่าความยาวเล็กน้อยซึ่งปูแสมนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการที่ปูแสมขุดรูใต้ดินถือว่าเป็นการพรวนดินให้กับต้นไม้นั่นเองครับพี่จิตครับอันนี้ผมรบกวนฝากครับพี่ผมอาจจะต้องรบกวนพี่จิตเก็บกระป๋องต่อก่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่ผมอาจจะขอยืนตรงนี้สักพักนึง
1: ถ้ายืนนานเดี๋ยวจะมิดตัวนะ
0: ก็คือที่ต้องให้พี่เก็บต่อเพราะไปไม่ได้ดีใจหลุดแล้วไปแล้วกลับเรือแล้วรอบนเรือนะพี่ไปมันลำบากขนาดนี้ได้มาลุยคนแบบนี้นึกถึงลูกสาวของผมเลยครับป่านี้คงนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านแน่แน่สนุกกับการจับปูเสร็จแล้วถึงเวลาไปล้วงสูตรปูดองจากพี่ขวัญภรรยาของพี่จิตกันแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญนะครับก็เป็นขวัญใจของพี่จิตอีกทีนึงนะครับผมวันนี้พี่ขวัญจะมาสอนผมทำปูแสมเค็มหรือว่าปูดองนั่นแหละแต่ทำมาจากปูแสมซึ่งมันมีเคล็ดลับอยู่
2: จ้าม
0: าแนะนำเคล็ดลับผมนิดนึงว่าทำยังไงครับ
2: ปูก่อนจะดองเราต้องไปน็อกน้ำแข็งก่อน
0: เราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วไปน็อกน้ำแข็งแล้วทำอะไรต่อครับ
2: ก็ล้างเบื่อมันออก
0: เบื่อคืออะไรอ่ะแม่
2: เบื่อมันจะอยู่ในกระดองปูอันนี้ค่ะปูมันจะคายฟองออกมาแล้วเราทำให้เราท้องเสีย
0: แล้วมันต้องไม่ต้องแกะมาล้างหรอ
2: ไม่ต้องแกะค่ะ
0: แต่ว่าต้องล้างในน้ำเย็นเท่าน
2: ั
0: ้นอ๋อถ้าล้างในน้ำเย็นแล้วมันจะคายเบื่อออก
2: จ้ะ
0: ครับแล้วเราล้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเบื่อมันออกแล้วครับแม
2: ่มันจะไม่มีฟองไง
0: อ๋อไอฟองที่ออกมานี่คือเบื่ออันนี้ก็ยังสดๆอยู่หลังจากนั้นทำยังไงครับ
2: ใส่เกลือก่อนค่ะอันนี้ต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะ
0: เกลือเม็ดกับน้ำเปล่า
2: จ้า
0: ครับผมต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเกลือป่นมันจะเค็มเกินไปไม่อร่อย
2: ม
0: ัน
2: จะขมค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อถ้าเป็นเกลือป่นมันจะขมด้วยต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเค็มครับ
2: แล้วก็ใส่ปูน
0: ปูนแดงป
2: ู
0: นกินกับหมากนี่แหละ
2: ใช่จะทำให้ปูมันกรอบ
0: ใส่ปูไปเลยเห็นแล้วอย่างนี้ดองไว้นานแค่ไหนครับ
2: คืนเดียว
0: ก็ปิดฝาต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหม
2: ไม่ต้องค่ะเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
0: พอดองเสร็จผ่านไปคืนนึงปุ๊บเราก็ออกมา
2: จ้ะ
0: เอาออกจากน้ำ
2: จ้ะ
0: แล้วก็แล้วเวลาเก็บยังไง
2: เก็บใส่ตู้เย็นเลย
0: ได้ประมาณนานแค่ไหนครับ
2: 2อาทิตย์อะค่ะ
0: 2อาทิตย์สบายๆแต่ถ้าเก็บมานานก็เข้าฟรีซได้เลย
2: จ้ะ
0: หลังจากที่เราได้สูตรการทำปูแสมดองจากพี่ขวัญต่อไปจะไปดูการทำยำปูแสมบอกได้เลยว่าจี๊ดถึงใจแน่นอนครับปูยำยำปูยำปูหมายถึงยำปูเค็ม
2: จ้ะ
0: เอาละครับจัดเลยครับพี่ใส่ปูเค็มลงไปก็คือเอามาแกะอันนี้ไม่เอากระดองเอาแต่ตัวมัน
2: จ้ะ
0: อันนี้ปูเค็มพอเราเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือแล้วเราก็มาทำได้เลยต้องไปล้างอะไรก่อนอย่างไหม
2: ไม่ต้องล้างค่ะ
0: โอ้โหใช้มะนาวเยอะเนี่ยแสดงว่าต้องออกเปรี้ยวใช่ไหมพี่ถึงจะอร่อย
2: ค่ะ
0: ถ้าผ่าไปเลยเดี๋ยวมันโดนเม็ดเดี๋ยวมันขม
2: ค่ะ
0: เฮ้ยพี่เขาหมุนไม่ให้โดนเม็ดคุณผู้ชม

0: แสดงว่ารถต้องจัดถูกไหม
1: จ
0: ้ะอุ้ยเดี๋ยวพี่เยอะมากนะ
1: 3ชิ้น
0: ซอยหอมแดงพริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนเท่านั้นถึงจะอร่อยอันนี้ของโปรดของพี่จิต
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ใส่แค่มะนาวอย่างเดียวนะ
1: ค่ะใส่มะนาวอย่างเดียว
0: เพราะปูมันเค็มอยู่แล้ว
1: ค่ะต้องใส่น้ำตาลนิดนึง
0: ใส่น้ำตาลนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่นได้ไหมพี่พริกป่นพี่จิตเป็นคนกินรสจัดนะ
1: ค่ะ
0: ต้องมีพริกทุกมื้อ
1: ค่ะมีน้ำพริกทุกวัน
0: น้ำพริกทุกวันถ้ามื้อไหนไม่มีน้ำพริกนี่พี่จิตไม่กินข้าวบ้าน
1: ค่ะจริงเขาจะตำเอง
0: อ๋อ
1: ชอบทำกับข้าว
0: แล้วก็ต้นหอมผักชีลงไป
1: ค่ะ

0: แซ่บขนาดนี้ขนาดปิดแมสยังน้ำลายไหลขอแย่งพี่จิตสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่ขวัญอร่อยมากคือมันปูพอมันโดนมะนาวแล้วมันยิ่งหอมแล้วพอกินเข้าไปตอนแรกมันจะเปรี้ยวรสจัดมากเลยคนแล้วพอดูดเข้าไปเจอเนื้อข้างในปูที่แบบมันมีรสเค็มอ่อนๆนะเนื้อเหมือนปูม้าดองสดๆอ่ะอร่อยแซ่บปูแซ่บแสบปากเลยคุณผู้ชมว้าอร่อยครับผมยกนิ้วให้เลยพี
1: ่ค่ะ
0: โอเคครับเมื่อกี้ปูเค็มก็น่ากินมากแล้วยังมีปูหวานอีกเหรอแม่
1: จ้า
0: โอ้โหงั้นให้แม่โชว์ฝีมือเลยอันนี้เป็นปูแสมที่ไปล้างเบื่อมาแล้วเหมือนกันมาดูวิธีการทำปูแสมกันคุณผู้ชมอันดับแรกแกะกระดองออกใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: โอ้มันปูน่ากินมากตรงนี้แหละความอร่อยเลยเนาะมันเนาะครับผมแล้วก็หั่นตัวปูแบบนี้เอาเหมือนตรงที่เขาเรียกว่าตะปิ้งแบบด้านล่างอ่ะออกปากปูอ่ะแม่เรียกปากปูป่ะ
1: ค่ะปากปู
0: แม่แป๊บนึงเนี่ยผมเห็นแบบเหมือนคล้ายๆหน้าตาเหมือนเส้นๆอย่างเงี้ยคนชอบคิดว่าเป็นพยาธิเน
1: า
0: ะมันคืออะไร
1: จะเป็นสะดือมันนะคะ
0: สะดือไม่ใช่พยาธิเนาะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: หน้าตามันจะเหมือนพยาธินะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะอันนี้แม่ยืนยันแล้วนะแล้วก็เอานมมันออกด้วย
1: จ้ะ
0: อันนี้ต้องตัดตรงขามันด้วยตรงที่มันแหลมใช่ไหมเดี๋ยวมันทำปาก
1: จ้ะ
0: ได้เป็นตัวแล้วกระดองไปทำอะไรครับ
1: กระดองก็แกะได้ถ้าคนชอบกินก็ต้องดึงขี้มันออก
0: อ๋อขี้มันอยู่ในกระดองต้องดึงออก
1: จ้ะดึงขี้
0: อ๋อแต่ต้องค่อยๆดึงเพราะไม่งั้นมันจะหลุดไปด้วยใช่ไหม
1: จ้ะ
0: อ๋อขี้มันจะอยู่ตรงกลาง
1: จ้ะ
0: แล้วมันอยู่สองข้าง
1: จ้ะ
0: ถ้าคุณดึงเฉพาะตรงกลางมันก็จะเหลือมันอันนี้มันเนี่ยคืออร่อยเลยเอาไปทำแบบพวกอ่องปูอ่อมปูที่เขาชอบกินกันนะ
1: อ่องปูเนี่ยออกสองข้าง
0: โอ้โหคุณผู้ชมน่ากินมากพี่ขวัญมีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวดูพี่ขวัญมาทำกันว่าปูหวานจะเป็นยังไง
1: เ
0: ริ่มจากทุบกระเทียมก่อนอุ้ยนี่ที่ตบแรงๆนี่คือนึกถึงหน้าใครหรือเปล่าใช้น้ำมันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
0: ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเทียมจนหอมแล้วหลังจากนั้นก็เอาปูใส่ทีละครึ่งนะพี่โอ้ใส่ไปอย่างนี้เลยเหมือนทอดเลยนะแล้วเอาปูอย่างอื่นมาทำได้ไหมครับสูตรนี
1: ้ได้ค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมดูไว้หาปูแสมไม่ได้แล้วปูม้าก็ทำได้นะแบบนี้
1: จ้ะ
0: ปรุงด้วยน้ำปลาก่อนใช่ไหมครับนี้แสดงว่าหวานๆเค็มๆอารมณ์เหมือนน้ำปลาหวานใช่ไหมพี่
1: ค่ะ
0: น้ำปลาลงไปแล้ว2ช้อนน้ำตาล1 2สามมาไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่จัดไปซีอิ๊วขาวอีก1 2โอ้แสดงว่าเค็มหวานพอๆกันนะดูแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานด้วยอ้าวใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคุณผู้ชมเคล็ดลับนะแล้วเวลากินก็เหมือนเคี้ยวให้มันกรอบๆไปเลยเหรอ
1: ค่ะค่ะเคี่ยวให้น้ำเป็นยางหน่อย
0: ให้น้ำตาลมันรัดว่างั้นให้น้ำตาลมันใสเหมือนเราทำหมูหวานเนาะ

0: แล้วครับอาหารจานนี้มีชื่อว่า
1: ปูขั่วหวานจ้ะ
0: ปูขั่วหวานสูตรบ้านลักษมีครับผมคุณผู้ชมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ช่วยอะไรพี่ขวัญทำเลยแต่ผมขอกินนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เปิดแม้คุณผู้ชม
1: จะร้อนหน่อยนะ
0: อร่อยมากเนื้อปูแสมมันนุ่มเหมือนเนื้อปูทะเล
1: ค่ะ
0: จะนุ่มแล้วมันก็หวานเปลือกไม่ได้แข็งเลย
1: ค่ะ
0: เคี้ยวสบายเลยเพิ่งรู้ว่ากลิ่นซีอิ๊วกับปูมันเข้ากันขนาดนี้ตัวเล็กยายทำปูขั่วหวานอร่อยไหมได้กินอาหารของพี่ขวัญแล้วบอกเลยว่าถูกปากแบบไม่อยากวางจานกันเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอลองเอาปูแสมมาทำอาหารดูบ้างกันดีกว่าครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมบ้างนะครับวันนี้นะครับได้ไอเดียมาจากอาหารของชาวคัมแมนะครับมีชื่อว่า

0: ระแวกระตามและแกงขั้วปูนะครับจะเป็นอาหารของชาวสุรินทร์นะครับคนไทยเชื้อสายเขมรจะนิยมทำกันแต่ว่าเขาจะตำนะครับพริกแกงเขาก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีข้าวเบื่อแต่วันนี้ผมประยุกต์นิดนึงผมใช้พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแบบภาคกลางแบบนี้เลยผู้ชมที่ใช้ทำแกงเผ็ดนี่แหละไม่ต้องไม่ได้ตำแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะได้รสชาติที่ต่างกันไปอย่างนึงพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปในหม้อเลยครับเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมสักประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยเพราะว่าปกติอาหารชาวคแมนะครับก็จะรสจัดนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเผือกกันครับผมคุณผู้ชมหั่นเผือกนะครับหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้ต้มให้สุกเร็วขึ้นใส่เผือกลงไปต้มแบบนี้นะครับจะช่วยให้น้ำเข้มข้นแล้วก็มีรสหวานมากขึ้นนะครับระหว่างที่เรารอเผือกสุกต้องใช้เวลานิดนึงเรามาทำปูกันดีกว่าครับวันนี้นะครับปูแสมผมเลือกเป็นปูสดเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆครับแกะกระดองออกครับผมได้มาแบบนี้ครับผมอย่าลืมนะครับบิดปากมันต้องเอาขี้ตรงกลางออกด้วยนะครับให้เหลือเฉพาะมันสะดือออกและที่ตัวนะครับเราก็จะมาเอานมออกแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณต้องตัดปลายขาออกเพราะว่ามันแหลมนะครับไม่งั้นเวลารับประทานจะตำปากได้นะครับผมตัดส่วนที่แหลมออกนะครับแบบนี้พอเผือกสุกได้ที่แล้วก็ใส่ปูทั้งหมดลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยมันปูที่เราแยกไว้นะครับตรงนี้แหละครับจะทำให้ทั้งแกงข้นนะครับมันปูจะเข้ากับความมันของเผือกได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวรอให้สุกสักนิดหนึ่งนะครับน้ำมันจะขุกขิกขุกขิกนะคุณผู้ชมน้ำไม่เยอะรสชาติจะเข้มข้นเผ็ดร้อนจากพริกแกงได้ความหวานมันจากเผือกแล้วจากนั้นมาปรุงรสกันครับคุณผู้ชมออกหวานเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนก็พอแล้วก็น้ำปลายสักหนึ่งช้อนนะครับในพริกแกงนั้นมีความเค็มจากเกลืออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปูสดๆแบบนี้มันมีรสชาติความเค็มอยู่แล้วไม่ต้องอย่าใส่น้ำปลาเยอะนะครับก็รอให้ปูทุกอย่างสุกได้ที่ก็พร้อมตักลงจานแล้วก็เสิร์ฟแล้วครับลองชิมฝีมือผมดูนี่พี่ขวัญไม่อยู่นะพี่ขวัญไปธุระแล้วไม่ได้ชิมให้พี่จิตชิมคนเดียวพี่จิตลองชิมดูผมไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรแล้วผมมั่นใจแล้วพี่จิตไม่เคยกินมาก่อนแกงแบบนี้มือผมทำคนเดียวในโลกพี่เป็นไงพี่งงเลยงงเลย
1: สุดยอด
0: ไม่น่าเชื่อว่าเผือกกับแกงมันจะเข้ากันใช่ไหม
1: ใช
0: ่อร่อยคุณผู้ชมผมบอกเลย
1: รสชาติจะมีเค็มนิดๆแล้วก็เผือกจะออกนุ่มๆนะแล้วก็จะมีรสชาติปูหอมกลิ่นของปูอ่ะ
0: รสชาติมันจะเหมือนทอดมันเพราะว่ามันมีปูที่เป็นรสชาติของทะเลอยู่แต่ว่าพอมันกินกับเผือกนุ่มๆอ่ะแล้วเผือกกับมันปูที่มันผสมกันอยู่ในน้ำจนน้ำมันเป็นน้ำข้นๆอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมบอกเลยลองทำคุณผู้ชมถ้าหาปูแสมไม่ได้ก็ต้องมาที่บ้านรักแสมใช่มั้ยพ
1: ี่ใช่รักแสมจะได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยโอ้เขาก็รสชาติเลย
0: เต็ม10ให้กี่คะแนนครับพี
1: ่ผมให้10เลย
0: โอ้ยเด็ดอ่ะพี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมคือว่าเผือกกับแกงเผ็ดเนี่ยมันเข้ากันมากลองทำดูถ้าเกิดหาปูได้ก็เป็นปูแต่ถ้าไม่ได้จะเป็นกุ้งอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแกงเผ็ดกับเผือกนี่เข้ากันจริงๆแต่ถ้าเกิดใครอยากกินปูแสมอร่อยๆก็ฝากนะครับมาเที่ยวกันที่สะพานรักแสมได้นะครับผมนี่เลยมาหาพี่จิตก็ได้หรือว่ามาเองก็ได้ที่นี่เขาเปิดให้เที่ยวได้ทุกวันนะพี่เนาะมาก็ได้ทุกวันแล้วก็มาชิมปูแสมอร่อยๆที่นี่กันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิตมากพี่จิตอยู่กับผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกครับพี่จิตเป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆผมว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็น่าจะติดใจแหละถ้าได้มาเจอพี่จิตเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จิต
1: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วคุณผู้ชมครับเราก็ลากันตรงนี้เลยนะครับผมกับวิวสวยๆบรรยากาศดีตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีนะครับเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cansand bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ paper กระดาษนะครับแล้วก็ trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ solar cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี solar cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับหนึ่งเลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าฉันเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนาะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่ในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ย ก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้นิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอด

0: นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะเป็นสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
1: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นซื้อเนี่ยต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
2: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ตลาดนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah
3: right
4: yeah.
3: Okay, let's do it. Go ahead.
4: Okay, thank you.
3: Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much.
4: Thank you.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: Stop and Sweep อย่าทิ้งหนู ี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบ สวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับเห็นไหมครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่เป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ stop and swap stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ right here
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer

0: quantify how successful our program is.
1: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get today? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah, it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy pots.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: You see the lamp?
4: Ooh. Little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling, China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than uh-huh,
0: yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop as Web, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop that, like production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็น

ไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: เราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอ้ที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยๆใหญ่ๆนี่คือปู

0: เลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
1: ใช
0: ่ค่ะแสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
1: ใหญ่ค่ะ
0: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะนี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
1: 40กว่า
0: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
2: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
0: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
3: มีครับมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
0: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
3: ้ค่ะ
0: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โ
2: อ๋การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกับได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจอกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
0: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
2: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
0: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
3: กล่องนมใหญ่
0: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะหูยหูยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกัน
3: ไ
0: หม
3: จับกล้ามมันจะไม่
0: น
3: ี
0: ่นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะเฮ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเสียวหนีบ
2: การทำงาน ียงของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับ

0: กระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
1: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: อ๋อเดี๋ยวมาดูกัน
1: อุ้ยโอ้ปกติอะถ้าสมมุติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
3: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
1: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
1: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
3: ติดเลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเดี๋ยวก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
1: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยแต่เปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวนี้ใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามเบลอเลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
4: อุ้ยตัวใหญ่
5: ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วย
1: มันเอามือหนูแน่เลยพี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลยเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ย
5: เกือบไปแล้ว
1: มาเข้ากระป๋องซะดี
5: ๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
3: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลง
1: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
0: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะถ้าพี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่ละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครัวแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวานหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: อันนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสะกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสะกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสะกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แหละมันทั้งนั้นเลยหรืออ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันแบบมีทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบมีทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไ
0: หมน้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
1: า
0: ะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: ถ้าเราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได้
0: ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะเมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะน้ำปลาเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

เมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ

0: ูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
1: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
0: มะขามสด
1: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเนาะ

0: สแหมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูสแหมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะยำปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยปูแสมสดต้มกันบ้างนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูนี่แหละค่ะเดี๋ยวขานี้มินลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้านเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้านนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ปูไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญ

ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: ธรรมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำ

0: เกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่นมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการ
1: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉัตรนะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะคือสิ่งสูงสุดในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
2: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทศพิธราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนี่ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อๆตามหนังสือแต่เป็นออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประธานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุมพระองค์บอกว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องและก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิต

0: ีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนๆนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่ชั่วขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทำเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาแล้วก็เนี่ยภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับพระราชทานก็จะออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะเป๊ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าทำสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างเงี้ยพระราชนาที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชนกคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดมาตลอดรัชกาลทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมชาติประชาชนชาวไทยตลอดถึงระดับโลกด้วยซึ่งมากมายในทุกด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทางด้านศาสนาและเรื่องการศาสนสงฆ์ศาสนสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดเนี่ยสมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชญาติสืบราชดำรัสมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ เป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้ในเรื่องของนักธรรมแล้วก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาที่เจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อเนี่ยมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันนี้ก็ได้ขยายไปเยอะเลยใน2ด้านนี้ ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมและก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่าของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้แล้วนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยค9อย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดรัฐธรรมให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี่
2: เคยได้ยิน สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์รับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่าสามคำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันพูดถึงถ้าคนไทยช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดความเป็นไทยเนี่ยไอความเป็นไทยมันจะยั่งยืนจะคือยั่งยืนเพราะฉะนั้น3คำเนี่ยผมคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผมพยายามติดตามพระบรมราโชวาทในโอกาสสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะผมคิดว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งที่รับสั่งเกือบทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะรับสั่งบ่อยที่สุดขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปธรรมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยและการขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลของราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนำมาซึ่งโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจำนวนมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะ นับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่

ที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึง

0: พระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประสบกรณิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำบึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคะบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองคะเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึง

0: ที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกเนื่องจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง
1: ๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่3มีนาคม2560ที่ผ่านมา
2: ค่ะ
1: นี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์เสด็จมาแล้วมาทรงปั่นจักรยานความยาวถึง 10.28 กิโลนะครับนะแบบนี้แล้วก็เป็นประชาชนมีความสุขทำบึงสีไฟเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแห้งแล้งน้ำแต่เดิมแต่2ล้านคิวตอนนี้ขึ้นมา15ล้านคิวตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวเชิงอิทธิพลมีปั่นจักรยานมี BMX มีปั๊มแท็กมีขาไถประชาชนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เราไปแวะดูนะครับคนมาวันละเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดแต่บึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้งี้หรือขาไถเนี่ยเป็นพระบรมราโชบายที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาไถแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองที่กว่าบนการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่เนี่ยได้ทำแล้วแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือแล้วมินิบิมเอ็กซ์แล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่พระองค์พระราชทานดูให้ตรงเนี้ยเรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือนะบึงสีไฟจากที่มีชีวิตพระองค์พระราชทานให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์กอฟอร์เรียมในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจะไปคิดนี้จะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและห่วงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อสนองแก่พระราชพระบรมราชบายในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เทิดทูนไว้อยู่เหนือเศียรเก้าเลยทันทีเพราะทุกคนรักรับองค์มาก
0: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎรและบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
3: ทรงพระเจริญ

ารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระศกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกายเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยมิทรงละทิ้งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่มีอยู่คู่แผ่นดินไทยพระองค์มีพระราชกรณียกิจสุดแสนเหนื่อยยากนอกจากทรงดูแลพระสุนิกรในประเทศแล้วยังทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตหาใช่เพื่อความสำราญแต่อย่างใดไม่พระองค์เสด็จไปยืนที่ใดในโลกนี้จะทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติประเทศแต่หลังจากพุทธศักราช2510สมเด็จพระบรมชนกนาถก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกเลยเพราะทรงเห็นว่าพระราชภารกิจในการทรงงานเพื่อความผาสุกของประชาชนของพระองค์นั้นมีความสำคัญยิ่งและมีมากมายเหลือขนานับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศสำคัญประการหนึ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศทั่วทุกทวีปรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินในส่วนของพระองค์เองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานามิตรประเทศเหล่านี้นับเป็นการสานสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันมายาวนานให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ทอดพระเนตรกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งกิจการด้านการทหารการศึกษาเศรษฐ

ธกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มีทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมพระราชพิธีสำคัญของแต่ละประเทศอาทิงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวในปีพุทธศักราช2533งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลในพุทธศักราช2534พระราชพิธีรัชดาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนการาบรูไนในปีพุทธศักราช2535และในปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีในโอกาสที่เจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ณกรุงอัมสเตอร์ดัมการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ราชอาณาจักรมอร็อกโกนับเป็นการกระชับพระราชไมตรีที่มีต่อกันระหว่างพระราชวงศ์เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2528รวมถึงการได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาณประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรมอร็อกโกสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2530นอกจากจะได้พบปะบุคคลสำคัญยังได้ทรงทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอีกด้วยด้วยความสนพระราชหฤทัยในกิจการด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของเหล่าทัพและการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศต่างๆอาทิราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐโปรตุเกสสหราชอาณาจักรสหพันธรัฐรัสเซียเครือรัฐออสเตรเลียรัฐอิสราเอลสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐเปรูนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพีระมิดสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มาชูปิกชูเมืองโบราณของอารยธรรมอินคาสาธารณรัฐเปรูและเมืองโบราณของชนชาวแอสเท็กการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการเกษตรก็เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยอาทิคิบบุตส์ที่รัฐอิสราเอลมหาวิทยาลัยซิดนีย์และวิทยาลัยเกษตรกรรมแกสตันมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เครือรัฐออสเตรเลียและสหกรณ์โคนมนิวซีแลนด์รวมทั้งได้ทอดพระเนตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมหมู่เกาะกาลาปากอสสาธารณรัฐเอกวาดอร์ทะเลสาบนาเวลอัวปีเขตอุทยานแห่งชาตินาเวลอัวปีสาธารณรัฐอาร์เจนตินาการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศในทุกครั้งเป็นเสมือนการสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันทั้งยังทรงได้นำพระราชไมตรีและความปรารถนาดีจากราชอาณาจักรไทยไปสู่นานามิตรประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงพระราชไมตรีเนื่องในโอกาสสำคัญไปยังผู้นำประเทศต่างๆอย่างสม่ำเสมอภาพที่งดงามประทับใจไปทั่วโลกเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกเพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ21พฤศจิกายน2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชญาณทัศน์ที่ลึกซึ้งการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศเป็นการแพร่เกียรติภูมิและอารยธรรมแห่งสยามประเทศที่ทั่วโลกยกย่องและนำมาสู่ความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนหากเราเฝ้าฟังกระแสพระราชดำรัสในพระองค์ดีๆกระแสรับสั่งหนึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งเสมอๆคือประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยเพื่อความสุขและปลอดภัยของประชาชนและพระปฐมรมราชโองการเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรความปลอดภัยและความสุขของประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์เสมอมายามใดราษฎรเดือดร้อนทุกข์เข็ญพระองค์ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือเสมอพระองค์ทรงเห็นเราเสมอแม้เราจะเป็นเพียงอนูเล็กๆก็ตามเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยภาคใต้ปี2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพระสุกนิกรคนไทยความว่าด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติเดือนกุมภาพันธ์ปี2562พระราชทานเงินก่อสร้างบ้านและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวชาวเลมอแกนจังหวัดพังงาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเดือนกันยายนปี2562เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปประชุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและทรงรับสั่งให้ดูแลให้ดีที่สุดพระองค์ทรงละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ต่างๆเป็นประจำทุกปีเมื่อย้อนไปเห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมในปี2554ประชาชนกว่าครึ่งประเทศต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์แต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนพร้อมพระราชทานถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยพระองค์เองซึ่งภาพนั้นยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยมิรู้ลืมโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วของแผ่นดินประเทศไทยที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลกทั้งยามสุขและยามทุกข์น้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินจะคอยคุ้มครองคนไทยเสมอแม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามวันนี้หล่นเกล้าลงกระหม่อมรัชกาลที่10ผู้ตั้งพระราชปณิธานสืบสานพระราชภารกิจที่หนักอึ้งจึงเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้ศาสตร์แห่งการรบและการบินอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมทรงตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากพระราชดำรัสตอนที่จะทรงไปศึกษาและขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยเสมอมาพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัดดังเช่นในปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมการฝึกทักษิณ12ของกองทัพเรือโดยทรงชุดฝึกทหารนาวิกโยธินประทับบนยานสะเทินน้ำสะเทินบก LVT4 หมายเลข101เสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกเป็นพระองค์แรกณหาดบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมิลฟิลด์ประเทศอังกฤษทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารจากโรงเรียนคิงส์เขตพารามาตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในพุทธศักราช2513ถึง2514จากนั้นพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียซึ่งวิทยาลัยการทหารดันทรูนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นที่วิทยาลัยพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินกล่าวคือเดือนมกราคมถึงตุลาคมพุทธศักราช2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลียหลักสูตรการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2520ถึง2521ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่56พุทธศักราช2522และ2523ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรผู้ควบคุมการโดดร่มณศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรีเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2523ส่งเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหารกองทัพบกสหรัฐอเมริการวม6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอาวุธประจำกายและเครื่องยิงลูกระเบิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายหลักสูตรการสงครามแบบกองโจรหลักสูตรการฝึกการดำรงชีพและหลักสูตรส่งทางอากาศทางบกและทางทะเลพุทธศักราช2533ส่งเข้ารับการศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรยิ่งกว่านั้นด้วยการสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงทรงทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆในพุทธศักราช2522ถึง2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H-1N จำนวนชั่วโมงบิน 249.56 ชั่วโมงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2523ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธแบบ UH-1H ของกองทัพบกไทยจำนวนชั่วโมงบิน 54.50 ชั่วโมงจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2523ถึง2524ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบMagetti SF-260MT จำนวนชั่วโมงบิน 172.20 ชั่วโมงและส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบเซสนา T-37 รวมจำนวนชั่วโมงบิน240ชั่วโมงและส่งผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินไอพ่นแบบ T-33 พุทธศักราช2525ถึง2526ทรงฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F-5EF ณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์มลรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะสำหรับเครื่องบินแบบ F-5 มากกว่า 2,000 ชั่วโมงทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงมีพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบินทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกบินใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F-5EF ทรงสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งภาควิชาการและการฝึกบินต่อมาในปี2547ทรงเริ่ม

ฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ส่งฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมพระประสบการณ์ด้านการบินทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในตำแหน่งนักบินที่1เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่หวั่นต่อพยันตรายทรงใช้ความเชี่ยวชาญและพระประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารและเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะไปศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารทุกประเภทแม้จะยากลำบากสักเพียงใดในห้วงของการศึกษาหน้าต่างแดนพระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แห่งการทหารและการบินอย่างสูงยิ่งทรงเป็นปราชญ์แห่งยุทธวิธีชั้นสูงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมราชบุพการีอย่างบริบูรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรวบรวมตำราการวางแผนการรบของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระสุริโยไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งล้วนแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเสมอเหมือนนั่นคือตำราพิชัยสงครามที่ดีที่สุดในโลกประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลยและไม่เคยมีชนชาติใดมาเป็นพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยแม้แต่คนเดียวประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และสงครามเย็นสงครามคอมมิวนิสต์เพราะพระราชปรีชญาณแห่งพระมหากษัตริย์โดยแท้ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงศึกษาตำราพิชัยสงครามและศาสตร์แห่งยุทธวิธีในพระมหาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ผนวกกับวิทยาการแห่งการทหารและการบินที่พระองค์ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งพระวีรภาพในพระองค์จึงเปรียบประดุจคัมภีร์แห่งพิชัยสงครามศาสตร์ชัยชนะชั้นสูงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสายพระโลหิตแห่งมหาวีรกษัตริยาธิราชเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งวิทยาการการทหารและการบินผู้พร้อมจะปกป้องพื้นแผ่นดินตามรอยพระบาทพระบรมราชบุพการีนั้นได้สืบสานอยู่ในพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10อย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระราชญาณทัศน์พระอัจฉริยภาพพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นสองพระหัตถ์ที่เข้มแข็งแห่งพระองค์จะปกปักรักษาพื้นแผ่นดินและประสบกรณิกรให้ปลอดภัยเสมอพระมหาเอกราชาที่ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หน้าตาบิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรคศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากาชาดไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกขึ้นที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการเบิดใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาลำบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์เนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มโดยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญลาศนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วยเหล่ากาชาดของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดโดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาดซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาดสสจในจังหวัดนั้นๆไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายกเหล่ากาชาติอสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับ เป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างนี้ก็ยังไปเจอเคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ

เรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้ทั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นนะพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปละเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการไปสัมพันธ์งานเราออกไปผมเนี่ยก็เห็นความสำคัญการไปสัมพันธ์แล้วก็เริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการไปสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำตั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกเนี้ยครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราต่างจังหวัด 70% เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนเนี่ยผมก็เริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วไปครับก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเราก็เริ่มให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่มาประจำแล้วคอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทำงานเขาไม่มีเงินจะใช้เลยแล้วก็ต้องทำงานก็จะเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ได้ขาดอาชีพขาดรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงนี้เข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วล่ะเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วจันจรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่างั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นนะแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กหมอประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มเนี่ยเยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหว

ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้เราก็พบว่าภาคเหนือก็มีนะครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

ต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนออกไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออกแบบแพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอค้นได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับกระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็เหล่ากาชาดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งคนไข้เข้ามา

เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่

0: ราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มนะครับจำนวนขึ้นในที่ต่าง
1: ๆการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางการต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วแล้วไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคนเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี้ยก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา2เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา3เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะสำหรับอากาศในวันนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะโดยจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองของทั้ง2อ่าวคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะจะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางชายฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านรับมรสุมซึ่งจะเป็นด้านตะวันตกของประเทศค่ะขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับการเดินเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อก็มาให้น่ะนี่มีตั้ง2เข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อกระแสทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมเล่าแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แน่แน่แน
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อ
2: ุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
1: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
2: เฮ้ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
2: ่เฮ้ย
5: ย้าย
2: ชนะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
6: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนอยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
6: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
5: ้
2: อย
5: ย
6: ้อศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
7: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
8: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
9: แบบนี้น่าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
6: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่ย้อย
6: ศิลา
4: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้วฮะ
4: ช่วยแล้ว
7: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
9: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
8: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสำ

0: हाँ ठीक ठीक
1: हाँ เอ๊ะนี่ข้ามนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้าท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
2: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
1: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
0: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
1: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
0: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
1: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
3: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
2: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
1: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
3: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: อ๋อจำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ 5
4: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
0: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
1: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
0: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
1: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
3: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
5: ฮะแผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
2: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
1: ไปไป
7: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ
8: ้ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

ยายสงปีนี้อายุ75แล้วแม้สายตาจะฝ้าฟางแต่ก็ยังบรรจงกดเส้นตอกเส้นเล็กบางที่สารขัดกันเป็นลายให้แน่นขึ้นเส้นตอกของยายแม้จะใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังเล็กมากในสายตาของผู้สั่ง

0: ทำและลวดลายขิดยังประณีตสวยงามไม่ต่างจากเดิมยายสงเป็นสมาชิกศิลปาชีพมาตั้งแต่ปี2547ตาสุดก็เป็นสมาชิกศิลปาชีพในปีเดียวกันตอนนี้อายุ78ปีแล้วแต่ว่างเมื่อไหร่ก็จะมานั่งสานกระเป๋าลายขิดอยู่ทุกวันจากสานไม้ไผ่ลายขิดจะต้องทำสองชั้นชั้นแรกสานเป็นโครงรูปทรงตามต้องการและสานทับชั้นนอกด้วยเส้นตอกที่จักอย่างละเอียดที่สุดเพื่อสร้างลวดลายกำลังสานลายขิดชั้นนอกของกระเป๋าใบหนึ่งแต่ก็ยังมีโครงกระเป๋าที่สานขึ้นรูปไว้แล้วรออยู่อีกหนึ่งใบภาชนะรูปทรงไหนลวดลายอะไรตาสุดก็ทำได้หมดเริ่มต้นของตาสุดยายสงก็ไม่ต่างกันทำนาทำไร่รายได้พอแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
1: คือจังทหารเพิ่นมาว่าน้ำพุ่นในบ้านว่าไผจะไปจักสารแน่ผู้นั่นผู้นี่ไปบ่ผมก็เลยอยากไปว่าคุณแม่สิมาสันมาบ้านไททอง
0: บ้านสายทองและชุมชนใกล้เคียงในตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครดินแดนไกลโพ้นขาดที่พึ่งและอาบด้วยความทุกข์ยากของราษฎรแต่ไม่มีที่ใดไกลเกินน้ำพระทัยเดินทางไปถึงงานศิลปาชีพที่พระราชทานแก่ราษฎรโดยเฉพาะงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดเป็นรายได้เสริมที่ช่วยให้ราษฎรมีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ผมจักสานนี่ผมได้เข้าเฝ้าเพิ่น3เที่ยเที่ยนึงได้ 20,000 เที่ยรุ่นมาได้ 40,000 เที่ยมากก็ได้ 25,000 แต่กี้ผมบ่เคยเห็นเงินหมื่นจักเที่ยผมมาเห็นเงินหมื่นนี่โอ้โหเห็นจังซี่บ่เงินหมื่นนับ10เที่ย
0: แต่นับวันสมาชิกแต่ละคนก็เริ่มเข้าสู่ชราภาพเป็นที่น่ากังวลว่างานจักสานไม้ไผ่ลายขิดของหมู่บ้านจะไม่มีคนสานต่อ
2: ยายคะหนูว่าจะมาขอเรียนรู้ลายนี้แต่ยายอะค่ะ
3: ยายได
2: ้ไหมคะ
3: ได
2: ้หนูยายเน
0: า
2: ะ
0: บุญยืนมายูนหลานสาวของตาสุดกลับกลายเป็นความหวังที่ตาสุดไม่เคยสังเกตมาก่อน
2: เป็นอาชีพหลักของคุณแม่อยากให้ทำเป็นงานที่ท่านรักสานต่อให้แม่ได้ไหมซึ่งเราจะมีพื้นฐานตรงทอผ้าที่เก็บลายแบบนี้ถ้าสอนเราน่าจะทำได้คุณตาจะขึ้นโครงให้หนูเอารายละเอียดในส่วนที่เป็นขาวดำหนูทำได้อยู่พื้นฐานจากสานไม่ยากพอเล็กๆก็ทำกับพ่อคุณพ่อก็จากสานแต่ก่อนสานซุ่มไก่แต่ก่อนเป็นเด็กเล็กๆเราก็จากต่อข้าวขายมันเป็นพื้นฐานอาชีพเดิมของเราแค่พระองค์ท่านมาให้ก็คือตรงที่ว่ามันละเอียดยิ่งขึ้นมันสวยงามยิ่งขึ้นเห็นจากที่แม่ทำเลยละเอียดยิบเลยสวยมากเราคงทำตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องมาหัดถ้าจะพยายามอย่างยิ่งก็คงใช้เวลา
0: ถึงต้องใช้เวลาแต่บุญยืนคือความหวังของกลุ่มสมาชิกจักสานไม้ไผ่ลายขิดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทองและเป็นความหวังของการสานต่อศิลปหัตถกรรมที่ละเอียดประณีตนี้ให้คงอยู่ต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ัสดีลูกเสาร์อาทิตย์มันสั้นๆนี้หาที่ไปเที่ยวใกล้ๆดีไหมปู่เขาน่าจะพาไปใกล้ๆเนี่ยเที่ยวนี้เราไปสมุทรสงครามกันแล้วกันนะที่นั่นมีเมืองมีตำบลเล็กๆอันนึงอัมพวาก็วันดีคืนดีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งแก่แล้วอยู่คนเดียวก็ปรากฏยกห้องแถวยกแค่ห้องแถวให้มูลนิธิชัยวนาประมาณ30ห้องก็ไม่รู้จะทำอะไรสมเด็จพระเทพรับสั่งบอกควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะชีวิตดั้งเดิมชีวิตริมน้ำมันหายากกันทุกทีบูรณะฟื้นฟูเสร็จอะไรฟื้นฟูเสร็จก็ปรากฏว่ามีลานหนึ่งแล้วก็บอกเอาใครมีอยากจะมาขายประตูใครอยากจะมีหัตถกรรมประจำท้องถิ่นมีผลิตผลจากกะลามะพร้าวอะไรต่ออะไรก็มาขายอย่างเงี้ยเหมือนตลาดนัดอ่ะมาเปิดไว้ปรากฏรุ่งเรืองไม่น่าเชื่อนะผู้คนมาดูกันมากมายก่ายกองเลยเต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมีฝรั่งบางข้ามาดูอยากดูชีวิตชาวบ้านครับอยู่เป็นยังไงอ่ะเพราะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ในขณะนี้คนแน่นเอียดเลยเนี่ยเราไม่รู้วันที่เราไปกันนี่เราจะมีที่เดินหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันเบียดๆนะเดินเข้าไปตามที่ปู่เล่าให้ฟังเนี่ยไปถึงจะเห็นว่าชีวิตเขาเหมือนดั้งเดิมนะเขาทำขนมเขาทำข้าวขนมต่ออะไรต่ออะไรวิถีชีวิตคนที่พายเรือตลาดน้ำตลาดเนิ่มกลับคืนฟื้นคืนชีพอีกพอตกคืนกลับไม่ทันอ้าวมีของแถมอีกไปดูอะไรรู้ไหมกลางคืน
1: อะไรครับ
0: หิ่งห้อยเคยเห็นหรือเปล่าที่อัมพวานี่หิ่งห้อยยังมีอยู่ถ้าค้างคืนที่นั่นกลางคืนแล่นเรือไปแล่นแล่นเรียบๆนะแล่นแล่นเรียบๆมันจะวิบวับวิบวับวิบวับอยู่เป็นต้นไม้เนี่ยชีวิตมันแปลกมากมันโตจากในน้ำมันขึ้นมาสองสมัยแล้วแต่แล้วมันเป็นไข่ปีถัดมามันก็เป็นตัวไต่ขึ้นมาบนต้นไม้อยู่บนต้นอะไรรู้เปล่า
1: ไม่รู้
0: ทิ้งห้อยอยู่ต้นลำพูเพราะนั้นสรุปวิถีชีวิตก็ชักชวนให้มีการท่องเที่ยวได้เขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกฝั่งนึงเป็นสวน
2: wow.
0: เดี๋ยวไปถึงจะมีโอกาสได้ไปทำน้ำตาลเดี๋ยวไปเคี่ยวเองเลยใส่ขวดเอากลับบ้านไปกินได้เลยทำขนมวงทำขนมอะไรเดี๋ยวได้ลงมือทำด้วยนะได้ทำได้กินได้ลิ้มรสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นมากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อพร้อมไปไหม
3: พร้อมครับ
0: โอเคไปอัมพวา
4: ช่วงหน้าเด็กๆจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวากันจะสนุกและได้ความรู้อะไรบ้างนั้นห้ามพลาดนะครับ

0: ความสวยดีนะแต่ว่าพี่ไอแคร์นี่ออกจากเกาหลีหรือว่าไปเป็นชาวป่าแล้วนะ
1: ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะเราก็แบบชาวเกาะนี่เห็นมานานแล้วแบบเหมือนเขาเปียแบบตอนที่นัชชาลำอยู่ก็ฮึ่มฮึ่มอย่างเงี้ยถ้าเกิดนัชชาสอนพี่ไอแคร์นิดนึงนะพี่ว่าโชว์มันน่าจะดีกว่านี้นะ

0: อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะไหนพูดพร้อมๆกันซิมาถึงแล้ว
1: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ
0: ์โอเค
2: ตรงที่นี่นะคะของนี่ไว้ทำอะไรเหรอคะ
0: ตรงที่นี่เอาไว้ทำอะไรของเราเนี่ยก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เราอยากเผยแพร่วิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาถึงเรือนไทยของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนไหม
1: ไปค่ะ
0: อันนี้จะเป็นนิทรรศการของกลาบรรเลง
3: แล้วที่มาของชื่อนี่คืออะไรอะคะ
0: ก็ที่จริงเนี่ยที่มาของชื่อเนี้ยคือคุณอาบรรเลงเป็นคนทำเพราะว่าเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวเยอะเป็นเมืองมะพร้าว wow.
3: พี่เล็กครับแล้วขั้นตอนกระบวนการในการทำสิ่งต่างๆอย่างนี้แบบนี้คะมันยากไหมคะ
0: ก็ค่อนข้างยากหน่อยอะค่ะเพราะว่าคุณอาเนี่ยเขาก็ต้องเลือกกะ

0: มกันเลยดีกว่าครับ
1: แล้วเห็นโต๊ะตัวนี้ไหมโต๊ะตัวนี้สมเด็จพระเทพท่านมานั่งเสวยแต่ไม่ได้เสวยตรงนี้นะคะเสวยอยู่ตรงร้านพัดพัด
2: พี่เลยค่ะแล้วนอกจากการที่เราจะเอามะพร้าวเนี่ยค่ะมาทำพวกกะลาหรือของใช้อะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกค่ะอ๋อ
1: เราก็จะไปทำน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
2: เราจะไปทำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
2: เย้
0: น่าอิจฉาเด็กๆนะครับได้ไปเดินเล่นแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติในสวนจริงๆต้องบอกเลยแหละครับว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะครับ
1: ถึงแล้วนะคะตรงนี้คือโรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันในนี้ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์มีทั้งการสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแต่ก่อนอื่นเราไปดูวิธีการขึ้นน้ำตาลกันก่อนค่ะนี่คือวิธีการขึ้นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะให้พี่วินขึ้นให้ดูเห็นไหมพี่วินขึ้น

0: ถึงงวงแล้วเห็นลักษณะงวงไหมคะอันนั้นนะเขาจะเรียกว่างวงนะคะถ้าเป็นคนในจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่างวงแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าจั่นหรือว่าเกสรดอกไม้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการปาดน้ำตาลคือปาดงวงมะพร้าวปาดสักประมาณ2มิลถึง5มิลเพื่อกระตุ้นให้หน้ามันสะอาดนะคะพอน้ำเริ่มหยดเยอะเนี่ยเราก็ใช้น้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
1: เ
0: ดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่เวลาที่เราเทน้ำตาลใส่มาแล้วอันนี้เราจะเรียกว่ากระทะใบบัวแล้วพอน้ำตาลโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟอง
1: เราตักฟองออกมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เราตักฟองออกมาเพื่อเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันก็จะเนื้อใสนะคะเนื้อสะอาดเนี่ยเราจะเรียกว่าโคหรือว่ากระวงนะคะมาครอบไว้เพราะว่าเวลาที่น้ำตาลมันเดือดเนี่ยมันจะฟูตัวขึ้นมาก
2: ว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานนะคะ
0: ใช้เวลานานไหมถ้าสมมติว่าเราจะเคี่ยวได้ที่เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะนี่มาดูเห็นไหมน้ำตาลฟูตัวแล้วว
2: ันเหี้ย
0: น้ำตาลได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะยกลงมาทางตรงนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศนะคะ
1: แล้วทำไมต้องเติมอากาศนะคะทำให้ข้นเหรอ
0: ใช่ค่ะเติมอากาศเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาเซตตัวแข็งอะค่ะอันนี้เขาเติมอากาศประมาณ 10-15 นาทีน้ำตาลก็เริ่มแห้งและเห็นไหมน้ำตาลแห้งเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ฟีด

0: พี่เล็กค่ะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยค่ะน้ำตาลจะเป็นรูปร่างหรือลักษณะยังไงอะคะ
1: พอเดี๋ยวอันเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงน้ำตาลก็จะแห้งนะคะแผงตัวเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปหยอดใส่แม่พิมพ์
2: เป็นการสนับสนุนอาชีพชาวบ้านใช่ไหม
1: ใช่จ้ะเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำตาลกันอันนี้นะคะแม่พิมพ์ของเราก็คือมีอันนี้เป็นแม่พิมพ์ส่วนด้านในนี้จะเป็นกระทงใบตองนะคะกัดด้วยไม้กัดอันนี้เดี๋ยวเราอ้าวแจกอาวุธก่อนวันนี้มีภารกิจให้เด็กๆต้องหยอดน้ำตาลให้ได้ครบ12กระทงโอ้ทำได้หรือเปล่า
3: ทำได้แล้ว
1: แล้วเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็เอากลับบ้านกันอ้าวเริ่มเลย
4: ครับดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยสงสัยอยากจะชิมน้ำตาลมะพร้าวกันแน่ๆเลยใช่ไหมครับ
2: ผมเห็นว่าสีเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันก็แตกต่างกันความเข้มมันแตกต่างกันนะครับ
5: ความหวานเหมือนกันค่ะแต่ความหอมก็จะด้อยกว่ากันไปนิดนึง

0: กันใส่ถุงมือพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: อ่ะถุงพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: อ้าวงั้นเดี๋ยวเราเริ่มใส่กันเลยเนาะ

0: งานด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยได้สืบไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวังท่าพระเมื่อวันที่12ตุลาคม2513
1: เราเคยกินขนมโดนัทกันไหมคะ
2: เคยครับ
1: แต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยมีขนมวงนะคะที่มีลักษณะเหมือนโดนัทเลย
3: แล้วขนมวงมีเฉพาะที่นี่ค
1: ่ะใช่ค่ะมีเฉพาะที่นี่เพราะว่าขนมวงเนี่ยจะเป็นขนมพื้นบ้านที่เราทำมาจากข้าวเหนียวแล้วก็กะทิน้ำตาลน้ำตาลที่เราไปเคี่ยวกันมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะเนี่ยคุณป้ามานั่งรอกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำขนมวงกันเลยอ้าวสวัสดีป้าเต๊ะก่อนกับป้างู
4: สวัสดีค่ะ
1: อันไม้ป้าเขากำลังเตรียมจะให้เราปั้นโดนัทกันแล้วหรือว่าขนมวงทองเดี๋ยวให้ป้ามุ่งสอนปั้นปั้นให้เป็นกลมๆนะคะแล้วเราก็เจาะรูทำได้ไหม
3: โดน
1: ั
3: ท
5: เ
1: ลยแล้วหยิบแป้งขึ้นมา
6: ในแป้งครับเนี่ยแบบเนี้ยครับมันผสมอะไรบ้างคร
1: ับ ในแป้งนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีมะพร้าวมีน้ำตาลแล้วก็มีกล้วยหอมน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่เอามาทำให้ตรงเนี้ยมันเหนียวเข้ากันได้ดีอะค่ะ

0: ต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะทอดขนมวงอ่ะค่อยๆหย่อนนะคะ
1: เด็กๆช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับอ่ะแต่ระวังน้ำมันจะกระเด็นโดนนะครับ

0: ือนแคปหมูเลยดูไปดูมา
1: โอ้โหแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตารอขนมวงทองกันตาไม่กระพริบเลยสงสัยว่าจะหิวกันแน่เลยใช่ไหมครับ
2: พี่เล็กค่ะแล้วแบบนี้ได้ยังคะ
3: ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันกำลังเหลืองเลยค่ะเราจะการยกขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะไปจุ่มกับไอ้น้ำตาลอีกนะคะเพื่อจะทำให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นค่ะ
2: มีส่วนผสมของอะไรบ้าง
3: น้ำตาลที่เราไปเคี่ยวมาเมื่อกี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาทำให้มันร้อน
2: อ๋อเป็นเดียวๆเลย
3: ใช่ไม่ต้องผสมอะไรเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมวงของเราเนี่ยมาชุบเพื่อให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มมากขึ้นค่ะ

0: ี๋ยวเราชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: นี่คือขนมพื้นบ้านของเรานะคะโดยเราทำมาจากวัตถุดิบง่ายๆก็คือที่มินมีอยู่ตามบ้านอยู่แล้ว

0: ดูท่าทางเด็กๆทุกคนจะมีความสุขกันสุดๆแวะชิมขนมกันเกือบจะทุกร้านอ้อระวังอิ่มกันซะก่อนละครับ
1: เรือผีลอกเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะเป็นอาชีพการหาปลาตอนกลางคืนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดวิธีการหาปลา

0: ยังมีในส่วนของร้านชานชาลาที่มีเครื่องดื่มสูตรพระราชทานวางจำหน่ายอีกด้วยแหละครับน้อง
1: สุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องนิทรรศการของชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้เลยมาอันนี้นะคะห้องนิทรรศการเนี่ยเรามีจุดประสงค์นะคะก็คือเรามีไว้เพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขามีสถานที่โชว์ผลงานค่ะเพราะว่าตรงนี้ตรงโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นการรักษาวิถีชีวิตของชาวอัมพวาจ้ะสรุปกันว่าเด็กๆก็คือได้ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราได้มาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยสามารถเรียนรู้ดูงานได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเราอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอัมพวาค่ะตรงนี้ของเราก็ทำขึ้นมาเนี่ยคือเราก็เน้นตามแนวทางพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนเอาเรื่องที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการนะคะไปสานต่อไปเล่าให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะขอบคุณ

0: าที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะวันนี้หนูได้มาทำขนมวงทองแล้วก็ได้ปั้นเองแล้วก็ได้ทอดเองด้วยค่ะ
1: ตอนที่ทำน้ำตาลหนูชอบทำเป็นรูปกลมๆเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ชิมด้วยค่ะ
2: ว้าค่ะอร่อย
3: มีพวกของที่ทำจากกะลาครับเป็นเหมือนงานศิลป์นะครับ
4: วันนี้ก็สนุกมากเลยครับมันได้ทำหลายอย่างมากและอีกอย่างนึงผมได้ทำเองกินเองด้วยครับขนมวงครับ
5: ต้นไม้เยอะแยะดีค่ะโดยเฉพาะต้นมะพร้าวเยอะที่สุด
6: เห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพด้วยครับ
7: ดีใจที่ท่านยังตั้งโครงการนี้มาเพราะว่ามันเป็นโครงการที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นการที่ส่งเสริมอาชีพ
8: หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้ได้มาทำกิจกรรมในอัมพวานี้แล้วก็หนูก็จะนำไปสานต่อแล้วก็พัฒนาต่อไป
9: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสวนผลไม้ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์และยังนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

0: คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยเฉลี่ยของเราอยู่ที่ 30-35 ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโหพูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกลับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้บทชนวนป่วนใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนป่วนใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
1: ค่ะ
0: พอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็อาจจะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ามีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่าง ซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอ่ะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
1: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าเอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนาอย่าไปคิดเยอะหรือเอ้ยมองบวกเข้าไว้อะไรทํานองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นน่ะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่มั้ยคะถ้าลองสํารวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึกออกมั้ยคะหมายถึงจริงๆเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกเฮ้ยมันจะได้พ้นๆจากไอ้ภาวะนี้ไป
0: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคําพูดนั้นอาจจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคําพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
1: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะหลักๆ ก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองเนี้ยค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะนึงก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเจ้าตัวได้ค่ะ
0: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะ
1: ค
0: นไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
1: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่า
0: อะ
1: ไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมคนสุขภาพดีสไตล์ไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ย
0: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเอง
1: ใช่
0: ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากเชื่อมันต้องผิดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบงค์ไปคล้ายๆอยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คําว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความ

0: รธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้าใช่ไหมคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
1: ้
0: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือพันธุกรรม
0: หรือพันธุกรรมโกรธโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
1: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
0: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาตตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของสองอย่างนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการุญฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุญฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซ
1: ึ่
0: งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
1: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข้ค่ะ
1: ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายข้าพเจ้าออกไป
0: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
1: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
0: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
1: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
0: ในด้านของจิต

0: จเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกังวายไม่ทุกข์ร้อนมาก
1: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่เฮ้ยยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหม
1: คะ
0: อาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่
0: อที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค
1: ่
0: ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วจะมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่
0: มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันนี้ค่ะก็อาจจะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆ หากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้เวลาว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที่ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมาว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมุติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่ไหมคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเออโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค่ะคือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอและได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบายมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศ

0: ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: างธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ๆรออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลย

0: ีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทีๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
3: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
3: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยแล้วกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังนี่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่เป็กเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะ
0: สังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยาภัทรรัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: Whoa!
1: โอ้ยเสียงบูดรถไฟเอ็นซุกดูสิหัวรถจากไอ้น้ำ

0: คุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนส่งพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
0: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเมลา
2: เทียบกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
0: การเลิกทาสค่ะ
1: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพร่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
2: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
0: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
1: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษายังมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวบจนทุกวันนี
3: ้แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาควันนี้เวลา 17:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่22 มกราคม 2569สิริอายุ100ปีพลเอกบรรจบบุญนาคเกิดวันที่10 ธันวาคม 2468ที่จังหวัดอุบลราชธานีบิดาและมารดาคือพระยาศรีธรรมศกกราชปิ๋วบุญนาคและคุณหญิงเจียนศรีธรรมศกกราชเจียนบุญนาคด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีโอกาสได้ไปศึกษาหลักสูตรโรงเรียนทหารช่างชั้นผบ.ร้อยและหลักสูตรการประปาที่ฟอร์ดเบลวัวรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมื่อรับราชการแล้วยังได้ศึกษาวิชาทางการทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่37และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาและวิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรเร่งรัดชุดที่11เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถตลอดชีวิตการทำงานพลเอกบรรจบบุญนาคเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดในปี2520มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์เวรและในปี2535ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงอรนุชบุญนาคมีลูก2คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่5มิถุนายน2569เวลา 14:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะแบนคอฟกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โดยมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดง Window Display ภายใต้แนวคิด The Wholesome Taste of Thai ที่ประดับตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงสินค้าบริเวณด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้านี้ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าหรูภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลในวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เป็นตำแหน่งที่ตั้งหรือโลเคชั่นที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อนำเสนออาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นช่วงที่อาหารในรั้วในวังเริ่มมีการประยุกต์และแพร่หลายให้คนได้ลิ้มลองรสชาติกันมากขึ้นจัดวางตกแต่งด้วยผนังลายไม้ประกลบ้านไทยริมน้ำที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครจัดชุดอาหารไทยและตกแต่งด้วยงานประณีตไทยจากนั้นเสด็จไปยังบริเวณพื้นที่กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและสาธิตการทำอาหารไทยทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกและกลุ่มเซ็นทรัลจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉพาะในมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหารGastronomy Tourism ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกและเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมชุดไทยสุวรรณภูมิเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ทางโบราณคดีและศิลปะอันโดดเด่นในยุคสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายโบราณพร้อมกับทรงสาธิตการประกอบอาหารไทยเมนูยำส้มโอสไปซี่โปมิโลสลัดและลาบหมูสไปซี่มินช์พ็อกสลัดเป็นเมนูอาหารไทยที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยาเช่นขิงใบมะกรูดตะไคร้สะท้อนสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดีซึ่งนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์มีความนิยมในการเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยและชื่นชอบการรับประทานอาหารไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 113,878 คนนับว่าตลาดเนเธอร์แลนด์เป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพติดอันดับ1ใน10ของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมประเทศไทยมากที่สุดมีจุดหมายปลายทางยอดนิยม5อันดับได้แก่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีกระบี่เชียงใหม่และภูเก็ตมีกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากการรับประทานอาหารไทยแล้วยังมีกิจกรรมชายหาดและเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เข้ามาเที่ยวประเทศไทยจำนวน 259,455 คนภายในสิ้นปี2569นี้กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตการทำอาหารไทยจัดขึ้นรวม3วันระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเนเธอร์แลนด์ได้ลิ้มลองอาหารไทยควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทยเพื่อเชื่อมโยงรสชาติสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในประเทศไทยในอนาคตภายในงานยังมีบูธผู้ประกอบการและพันธมิตรร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไทยได้แก่บริษัท Blue Elephant กรุงเทพจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรปและตัวแทนบริษัทนำเที่ยวเพื่อร่วมส่งเสริมการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาสู่ประเทศไทยการจัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในพื้นที่แรกณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สู่การสร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยและประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและรักษาการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรปให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จ

างเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิการาชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโต้กลาสจำกัดนายประชันเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทพปูรณารามวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์วัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดโพชัยวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิและวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PT Entertainment จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัทเบนซ์สติลเตอร์ไทยแลนด์จำกัดและมูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดชัยฉิมพลีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามวัดละหานจังหวัดนนทบุรีวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนและวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท MTK Pro จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มุ่งเน้นการพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมไปพร้อมๆกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ราษฎรในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าภายใต้หลักการมีแหล่งอาหารมีที่อยู่อาศัยมั่นคงและมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 นถึง20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

ิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อวันที่5มิถุนายน2569ณบริเวณลำห้วยนาคราชตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้กำจัดผักตบชวาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่ให้สะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดต่อส่วนรวมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณวัดป่าสุวัฒน์บ้านดอนงัวตำบลโผคาดอำเภอทวัดบุรีนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยนำข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดป่าสุวัฒน์เพื่อเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีด้วยหัวใจด้วยมีพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึง 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระกัน

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบม่องข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ
4: การวัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
2: แล่ตาแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม
5: ่
6: ใส่เรียบร้อยแล้ว
7: อ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
8: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
7: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
9: เคยค่ะ
7: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี
10: ่
7: ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
8: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเคยพูดแล้วครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ำที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เขากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการสิริใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่บูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่บูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเลยถือขึ้นมาน่ะพอก็จมหายว่ามันเป็นไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพอกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยได้ดำเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพู่ประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพู่ขึ้นไว้ใหม่ชมพู่ฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่องว่าชมพูล่วงเพราะอีหยังชมพูล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเฮาเลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตามอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเฮาเฮ็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเฮาเอาไปลดไอ้โคนต้นก็ได้ครับ

0: ุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่แล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือจังตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยช่วงนี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบ่ฮู้ครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันไม่ยังยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปูนิกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นเรียกว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่าย

ผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเอาเองครับการทําสวนเนาะเมื่อเฮาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทํางานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เฮาขึ้นควบสุขให้เฮาพอเฮาดูแลเขาตอนเล็กเขาเฮาเก็บผลผลิตมาขายเฮาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงบ่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเฮาล่ะครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทำงานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิคือเจ็บป่วยเด็กใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาไม่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเนี่ยเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอย่าอันใจอ่อนก็ได้ง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลเพราะมันสิสู้แบบสเปะสปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในสวนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับตัวเขาอายุกับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋ปักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวลงร้อยปั๊บร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบ่1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนคือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: เอาข้าวท่านแล้ว
1: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การปลูกพืชนะพบกาเนาะความแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลักเขาต้องคิดเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแน่วอแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอ่ะคำว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบอภาคอีสานมันมีหน่วยแทบบอขายได้บอยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็ดเนี่ยเขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบอเขาบอกแหละขายได้บอเป็นสีแดงบอเป็นลิ้นจี่พันแทบบอคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บอมีเนื้อบอนี่แหละครับควบกาเพราะมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์

รื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุดร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

จากเมืองซันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปถึงเมืองสตาวังเกอร์ครับในเวลาประมาณ4โมงเย็นของวันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2450ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังเสด็จประพาสสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสตาวังเกอร์นี้อย่างทั่วถึงท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับ

0: สตาวังเงอร์เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของนอร์เวย์ในปีพุทธศักราช2509รัฐบาลได้ตั้งฐานขุดเจาะสำรวจน้ำมันในทะเลเหนือที่เมืองนี้ซึ่งเป็นการพลิกโฉมหน้าของสตาวังเงอร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียมของนอร์เวย์และเป็นเมืองส่งออกน้ำมันอันดับ2รองจากซาอุดิอาระเบียสตาวังเงอร์เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ว่า
1: เมืองสตาวังเคอร์นี้แปลกจากที่อื่นๆในเมืองนอร์เวย์ทั้งสิ้นคือห่างจากภูเขาขนาดสูงใหญ่ที่ควรจะเรียกว่าบรรพตเป็นแต่ลูกเนินสูงๆต่ำๆคล้ายประเทศยุโรปอื่นๆโดยมากที่ตัวเมืองคือตลาดทั้งนั้นเป็นที่สูงๆต่ำๆกว่ากันมากกว่าตอนข้างบนถนนมักจะชันและไม่สู้กว้างแต่ถ้าเรือลงเขื่อนเรือกำปั่นจอดได้มากมีตลาดนัดขายกันกลางแจ้งคนประชุมแน่นตั้งพันบ้านเรือนก็เป็นตึกเป็นเรือนไม้ทำนองออดเด้

เวลา5ทุ่มคืนวันศุกร์ที่26กรกฎาคมเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนได้เข้าจอดที่ท่าเรือใกล้กับโรงแรมวิกตอเรียพระองค์ประทับบนเรืออ่าวเบียนก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบกในเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นและได้เข้าประทับที่โรงแรมวิกตอเรียแห่งนี้ระหว่างที่รอฝนหยุดตก

ปัจจุบันโรงแรมวิกตอเรียจัดเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเมืองก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2443และยังคงอนุรักษ์การตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมเอาไว้เป็นอาคารแห่งแรกในเมืองที่มีลิฟต์ไฟฟ้าใช้และที่ห้องประทับนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยประทับเมื่อ100ปีที่ผ่านมาแม้ในวันนั้นพระองค์จะประทับในห้องนี้เพียงแค่15นาทีแต่ก็ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบรรยากาศของเมืองท่ามกลางสายฝนจากห้องที่ประทับห้องนี้

0: สถานที่สำคัญของเมืองสตาร์วังเงอร์ที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์โดมเชียเคอร์ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินในแบบแองโกลนอร์แมนใช้เวลาในการก่อสร้างถึง25ปีและสำเร็จในปีพุทธศักราช1668
1: แรกตรงไปที่วัดโบราณซึ่งได้สร้างตั้งแต่เมื่อคริสต์ศักราช1100ตอนล่างเป็นศิลาไม่เล็กแต่ไม่ใหญ่นักทำกิ้งเกลี้ยงที่ที่จะพึงดูมีธรรมาสน์ไม้สลักเป็นตัวเด่นๆทาสีอย่างสดคล้ายของไทยเรามีกรอบลายสลักเป็นรูปคนเด่นอย่างเดียวกันข้างในเขียนปางพระเยซูต่างๆเป็นของแฟมิลี่โบราณทำบุญอย่างสร้างพระติดไว้ในห้องสองข้างซึ่งเป็นที่พำนักอาจารย์ผู้เทศนา

ส่วนที่สวยงามที่สุดภายในโบสถ์คือธรรมาสที่ประดับและตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงและมีกรอบรูปสมาชิกในครอบครัวของนักบุญที่สร้างโบสถ์นี้ซึ่งธรรมาสและกรอบรูปดังกล่าวเป็นผลงานของศิลปินชาวอังกฤษชื่อแอนดรูว์สมิธซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2201

ในปีพุทธศักราช2458เหตุการณ์ไฟไหม้เมืองสตาร์วังเงอร์ทำให้โบสถ์เสียหายอย่างหนักได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ในแบบโกธิกส่วนที่ต่อเติมภายหลังเมื่อ50ปีที่ผ่านมาคือส่วนที่ตกแต่งด้วยกระจกสีและไม้กางเขนเดิมของเมื่อ100ปีก่อนจะไม่มีรูปพระเยซูแต่ไม้กางเขนใหม่นี้ทำขึ้นเมื่อ67ปีที่แล้ว

0: พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินจากโบสถ์โดมเชียเคอร์เพื่อทอดพระเนตรกิจการประปาของเมืองซึ่งดำเนินการกักเก็บน้ำและแจกจ่ายให้แก่ชุมชนภายในเมือง
1: มีบึงใหญ่เป็นที่สำหรับขังน้ำฝังท่อมาแต่ลำธารที่ไกลให้น้ำมาขังอยู่ในบึงนั้นแล้วจึงสูบขึ้นไปบนสระอันก่อด้วยศิลาสองสระติดกันตั้งอยู่หลังเนินสูงแล้วฝังท่อจากสระนั้นลงไปใช้ในเมืองทั่วไปที่ขอบสระนี้แลเห็นหมู่เมืองได้ถนัดบ้านเรือนโตประมาณ1/3ของเมืองเบอร์เคน
0: แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีเวลาประทับในเมืองนี้ไม่ถึง1 วันแต่ตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆของเมืองประชาชนต่างมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีกันทุกที่จากนั้นเวลาบ่าย3 โมงของวันที่27 กรกฎาคมพระองค์ได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดที่ซึ่งเรืออ่าวเบียนจอดรออยู่ซึ่งเส้นทางรถไฟระหว่างสตาวังเกอร์ไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวัน
1: เวลาบ่าย3 โมงขึ้นรถไฟออกจากสตาวังเคอร์รถสายนี้แปลกกันกับรถสายข้างเหนือนั่งสบายดีแต่ระยะทางที่มานั้นเป็นต่างๆได้ความว่าจะต้องลอดปล่องถึง44 ปล่องดูเหมือนรถไฟในเมืองนอร์เวย์ไม่ระอิดระอาในการที่จะต้องเจาะปล่องดีกว่าจะต้องปีนขึ้นไปบนหลังเขาและจะทำสะพานก็เปลืองกว่าเจาะจึงได้ใช้เจาะเสียบเป็นพื้นปล่องยาวๆก็ไม่มากสักเท่าใดเป็นปล่องสั้นๆโดยมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจากเฟเก้ฟยอร์ดต่อไปยังเมืองเบรวิก

พระองค์ทรงบรรยายสภาพบ้านเรือนของชุมชนชาวเบรวิกไว้ว่าบ้านเรือนเป็นฝากระดานทั้งนั้นตั้งซอกแซกไปตามระหว่างเขามีอ่าวเข้าไปสำหรับจอดเรือเล็กได้จำนวนมากหนทางรถเลี้ยวเคี้ยวคดจำได้ยาก

วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย4โมงเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเข้าจอดที่ท่าสตักเฮลเล่แห่งนี้ซึ่งพระองค์ต้องประทับเรือเล็กเพื่อข้ามฟากไปยังตัวเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามระหว่างนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบริเวณท่าเรือดังกล่าวไว้รวมถึงภาพบรรยากาศของชาวเมืองเบรวิกที่นำเรือมารอรับเสด็จในลำน้ำ

ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของเมืองได้นำเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟเมืองเบรวิกสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งหนึ่งของเมืองปัจจุบันตัวอาคารแห่งนี้ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมและใช้เป็นสำนักงานของการรถไฟแห่งเมืองเบรวิก

0: จากนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์ที่สำคัญของเบรวิกแห่งนี้ก่อนจะวกกลับมายังถนนสายหลักของเมืองเพื่อทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของชาวเมืองซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสที่ต่างๆชาวเมืองเบรวิกต่างสนใจมาเฝ้าชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากผู้ชายมักเปิดหมวกส่วนผู้หญิงถวายคำนับดังพระราชนิพนธ์ไกลบ้านความว่า
1: ตั้งแต่พอเรือมาจอดจนเวลานี้จะ5 ทุ่มแล้วเรือเล็กมาจอดล้อมอยู่รอบเรือทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ร้องรำทำเพลงต่างๆเล่นกันอยู่กลางน้ำมีเรือสติมลั่นบรรทุกผู้หญิงมาแล่นรอบๆเรือหลายรอบลงปลายนำดอกไม้ช่อมาให้มีรูปเมืองเบวิกเขียนว่า Lady of Berwick ให้ King of Siam

ถึงแม้ว่าเมืองเรวิกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆนะครับที่พระองค์ได้ใช้เวลาในการเสด็จประพาสเพียงสั้นๆเท่านั้นแต่ว่า100ปีให้หลังครับชาวเมืองเรวิกนั้นก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ครับถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสเดินทางไปถึงเมืองเรวิกนะครับก็จะได้พบกับอนุสรณ์แห่งใหม่ซึ่งชาวเมืองได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นครับ

0: วันนี้คือวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองเบรวิกเมื่อ100ปีก่อนเช้าวันนี้สมาคมประวัติศาสตร์แห่งเมืองเบรวิกได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนเรียกชื่องานว่าไทยเดย์เป็นงานที่ชาวเมืองเบรวิกสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
1: I'm a historian. I research in old story of Breivik, and for many many years ago, I saw that in the old papers that King Tjóa Longkorn has visited here in 1907, and I go back to all the newspapers from different papers here in Breivik. And there was a story from the beginning coming. We have more records of King Tjóa Longkorn than the other kings. it has been a part of the history of this little old town because it was a great happening. The king from a strange land far away suddenly came here. So people are, they wrote in the papers and later in schools, at the elementary school, the young women, young boys and girls, they write this storybook about the king Tjóa Longkorn in Breivik, and this story went from father to son. So that's why the many people in Breivik knows that the king Tjóa Longkorn was here 400 years ago. It's a part of the local history.
2: สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็คือความริเริ่มอันนี้เนี่ยเริ่มจากเมืองของเขาเองก่อนนะฮะโดยสมาคมที่เรียกว่าสมาคมประวัติศาสตร์ของเบรวิกนะฮะซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอดีตสถานที่แห่งนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นสถานที่คล้ายๆศาลาว่าการของเมืองเบรวิกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะเขาได้เป็นผู้ริเริ่มเนื่องจากว่าเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเสด็จที่เบรวิกนะฮะ100ปีครบรอบ100ปีพอดีนะครับซึ่งตรงกับวันที่28พอดีซึ่งสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากก็คือทั้งเมืองเนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีประชากรอยู่แค่ประมาณ 2,000 คนแค่นั้นเองนะฮะเรียกว่าแทบจะออกมาทั้งเมืองเลยนะฮะมาร่วมนะตั้งแต่พิธีตอนเช้านะฮะแล้วก็เดินพาเหรดไปที่มิวเซียมซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
0: นอกเหนือจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสแล้วสิ่งสำคัญที่ชาวเมืองเบรวิกได้ร่วมกันจัดทำขึ้นคือการสร้างอนุสรณ์แห่งการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: For my view, so the king traveled here in his wagon with his crown prince and all the people in Breivik they were crowded around him, giving him flowers andIn the beginning, I thought it was a strange a king coming from the far distance. But I think they like him. And he was an old story about an old lady giving him some flowers. And the king said to one of his crown princes, give the 10 kroner to that old lady.And that 10 crowns were much more than the old lady had seen for months. So all the people around there said that it's very kind king. Today was very, very fine. And the people amused themselves, the people, the weather, and all the Thai ladies with their fine costumes. So I think the people of Breivik had a very fine day. I liked it. And, I think I look forward to such a meeting again.
2: การวางศิลาและก็แผ่นจารึกครั้งนี้เนี่ยโดยเมืองของเขาเองเนี่ยนะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้คนรู้จักประเทศ

0: ประเทศไทยให้คนคุ้นเคยกับประเทศไทยแล้วก็ให้สังคมไทยที่อยู่ในเบรวิกอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะนำมาซึ่งความใกล้ชิดกันโอกาสธุรกิจการค้าในอนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานแล้วก็ในทางกลับกันก็เป็นโอกาสสำหรับเมืองเขาด้วยเพราะว่าก็จะเป็นทำให้เมืองเขาเป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็คนก็จะมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาชมรวมทั้งคนไทยที่จะมาที่นี่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
1: กิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นหากแต่ยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเล็กๆแห่งนี้กับประเทศไทยอันห่างไกลให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นรุ่งเช้าของวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเฉียนหรือสกีนรถไฟใช้เวลาประมาณ40นาทีก็เดินทางมาถึงยังจุดหมาย

พระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟเมืองเฉียนเสด็จพระราชดำเนินยังคลองเทเลมาร์กเพื่อประทับเรือโดยสารต่อไปยังเมืองโนโตเดน

0: วันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือวิกตอเรียลำเดียวกันนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเพื่อเสด็จประพาสครองเทเลมาร์คครองซึ่งชาวยุโรปส่วนใหญ่ต่างเรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่8ของโลก
1: Einige Infos zum Telemarkskanal und den Fähren Bevor die Schleusen gebaut wurden
0: ครองเทเลมาร์คสร้างขึ้นโดยการระเบิดหินเพื่อเปิดเส้นทางจากเมืองเฉียสู่หมู่บ้านดาเลนอันเก่าแก่ของนอร์เวย์ใช้เวลาในการสร้างกว่า5ปีและเสร็จในปีพุทธศักราช2435เป็นเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์รวมถึงผู้คนที่อยู่ตอนบนและตอนล่างของดินแดนเทเลมาร์คเข้าด้วยกันแต่ปัญหาก็คือจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเดินเรือในพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่ต่างกันถึง72เมตรได้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าถึงการเดินทางในลำคลองสายนี้ไว้อย่างละเอียดว่า
2: เรือเป็นเรือที่เราได้เช่าทั้งลำชื่อเรือวิกตอเรียยาว100ฟีตกว้าง17ฟีตมีห้องบนดาดฟ้านั่งได้สบายดีในการที่จะเดินเรือไฟขึ้นไปให้ได้เขาจึงได้ขุดศิลาเป็นคลองพื้นสูงขึ้นไปเป็นชั้นชั้น3ชั้นมีประตูกั้นทั้ง3ชั้นข้างคลองแลพื้นคลองเป็นศิลาแท่งล้วนเวลาเข้าไปในคลองชั้นล่างแลเห็นประตูข้างบนเขินพ้นน้ำมีธรณีบานประตูใช้ไม้สนอย่างไม้ฉำฉาเมื่อเรือเข้าไปในคลองแล้วจึงเปิดน้ำจากช่องที่บานประตูให้ไหลลงมาหนุนเรือสูงขึ้นจนประตูหลังสูงกว่าน้ำอยู่เพียงศอกเศษจึงเปิดประตูหน้าเลื่อนเรือขึ้นไปทีละขั้นๆเช่นนี้จนครบ3ขั้นจึงถึงพื้นทะเลสาบชั้นบนพื้นน้ำชั้นล่างกับชั้นบนผิดกันถึง36ฟีตประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ตลอด3ชั้นทะเลสาบชั้นบนเรียกว่านอร์เซอร์มีซีนารีงามมาก

ัจจุบันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อจะสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในการเดินทางผ่านคลองสายนี้ซึ่งบรรยากาศทุกอย่างยังคงเหมือนที่ทรงบรรยายไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

วันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450เรือวิกตอเรียได้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดินทางจากเมืองเฉียนมาถึงเมืองโนโตเดนอดีตเมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

0: โนโตเดนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นเมืองแรกที่มีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนั้นในปัจจุบันได้มีการตั้งบริษัทพลาสติกแห่งแรกของประเทศที่เมืองนี้กิจการสำคัญคือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินของบริษัทนอสไฮโดรในปีพุทธศักราช2448โดยพลังงานสำคัญที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกันปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองนี้เป็นช่วงรอยต่อที่โนโตเดนกำลังพลิกโฉมหน้าจากเมืองชนบทเป็นเมืองอุตสาหกรรมทุกหนแห่งเต็มไปด้วยคนงานที่กำลังก่อสร้างอาคารหลังใหม่จำนวนมาก
1: ที่โนโตเดนนี้เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่กำลังก่อตึกปลูกเรือนไม้ทั่วไปทุกหนทุกแห่งที่เป็นหมู่บ้านใหญ่นั้นคือโรงพวกคนทำงานร้านรวงต่างๆก็พลอยติดมากขึ้นด้วยแต่เป็นเวลาระหว่างก่อสร้างทั่วไปทั้งนั้นอีกสัก3ปีเห็นจะเป็นเมือง

อาจกล่าวได้ว่าเมืองโนโตเต้นั้นเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดอีกเมืองหนึ่งในการเสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าที่เมืองนี้แหละครับที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมืองนั่นก็คือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินกิจการนี้มีความสำคัญยังไงในยุคสมัยนั้นและเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไรต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: สวัสดีครับผมดร.พีระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับ

0: เห็นว่าหลายๆโรงเรียนเวลาเราขับรถผ่านจะมีป้ายที่เป็นกิจกรรมกิจคุณประกาศว่าน้องคนนั้นหนูคนนี้สอบติดคณะนั้นคณะนี้แล้วมันก็เลยนึกถึงในอดีตนะครับว่าผมสมัยผมเรียนนะฮะเดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจห้องเรียนเนี่ยก็มีการแบ่งชนชั้นว่านี่เป็นห้องคิงนี่เป็นห้องควีนส่วนตัวผมเองอยู่ห้องกลางๆและล่าสุดรุ่นลูกผมก็จะมีคำใหม่ว่าเป็นห้องกิฟต์เต็ดผมเองในฐานะเราเป็นผู้ปกครองในวันนี้แล้วเนี่ยมีความกังวลใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเด็กต้องมาถูกแบ่งกันอย่างนี้ก็เลยอยากมาถามคุณหมอว่าเรื่องของการแบ่งแบบนี้เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างต่อเด็กแล้วก็ต่ออนาคตของเด็กครับ
1: คือถ้าแบ่งห้องคิงควีน
0: ครับ
1: ความจริงก็มีมาตั้งแต่สมัยหมอเป็นเด็กเหมือนกันนะ
0: แล้ว
1: หมอก็อยู่ในห้องประมาณนั้นแหละครับ
0: ครับ
1: แต่สมัยนั้นนี่หมอไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นแบบนั้นไหม
0: ครับ
1: คือสมัยนั้นนี่หมอจำได้ว่าแม้ว่าเป็นห้องคิงควีนมันก็จะมีเด็กที่อ่อนบ้างในแต่ละห้องคือไม่ใช่ว่า 4.00 4.00 เป็นสารณะอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็มันก็มีคนที่ไม่เก่งแล้วก็รวมทั้งห้องข้างๆที่อาจจะไม่เก่งแต่ภาพที่หมอเคยเห็นในสมัยนั้นก็คือว่าเราจับกลุ่มติวกัน
0: ยังคล้ายๆรุ่นผมก็ยังมี
1: จับกลุ่มติวกันก็คือว่าแม้กระทั่งคนที่เรียนเก่งในวิชาอะไรอย่างโรงเรียนสมัยที่หมอเรียนมัธยมต้นก่อนที่จะไปสู่ระดับมัธยมปลายนั้นเนี่ยกินข้าวเราจะกินข้าวสั้นๆเพื่อเหลือเวลาในการที่จะไปติวเพื่อนที่เขาอ่อนกว่าภาพในลักษณะอย่างนั้นมันเป็นความเอื้ออาทรแล้วก็เป็นการแบ่งปันน้ำใจบนความเก่งของเราอันหนึ่งก็คือเช่นเราเก่งเรื่องวิชานี้แล้วเราก็คิดว่าเพื่อนเนี่ยบางคนเขาอ่อนในเรื่องนี้เราจะได้มาติวกันเขาก็จะได้ตามเราทันด้วยปัจจุบันนี้การแบ่งห้องคิงควีนกิฟต์เต็ดอะไรทั้งหลายก็มีแต่ภาพอันหนึ่งที่หมอไม่แน่ใจว่ามีสักกี่โรงเรียนที่ปัจจุบันนี้รวมไปจนถึงครูทัศนคติของครูรวมไปจนถึงทัศนคติของพ่อแม่มันไปถึงขนาดไหนหมอจะส่งสัญญาณ 2-3 อันที่อยากจะสะท้อนให้ผู้ชมทุกคนได้รู้ว่าทำไมหมอถึงตั้งเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆกับเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามันเหมาะสมไหมกับการแบ่งห้องคิงควีนกิฟต์เต็ดในยุคปัจจุบัน
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งหมอได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปพูดเรื่องต้นทุนชีวิตที่เป็นงานที่หมอทำนั่นแหละรองผู้อำนวยการสอวนสมัยนั้นซึ่งเขากำลังทำค่ายเด็กครีมโอลิมปิกเตรียมตัวไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรทั้งหลายแล้วเขาก็จัดประถมนิเทศผู้ปกครองที่มากันหมดเลยครับ
0: ครับ
1: แล้วรองผู้อำนวยการสมัยนั้นซึ่งท่านไม่ต้องไปหาชื่อนะครับคือใคร หมอพ่อหมอไม่บอกปีแต่ท่านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะให้หมอพูดเนี่ยขอให้ฉันได้พูดอะไรก่อนที่ฉันจะอกแตกตายไปก่อนเพราะว่า20ปีที่ผ่านมาที่รับราชการกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยว่าเด็กปัจจุบันเห็นแก่ตัวสิ้นดีอันนี้เป็นประโยคที่ท่านพูดต่อหน้าผู้ปกครองที่มานั่งกันอยู่ด้วยตัวแทนโรงเรียนกอโรงเรียนขอโรงเรียนคอที่เข้ามากันเนี้ยต่างกักข้อมูลซึ่งกันและกันฉันเหนื่อยแทบตายที่ต้องเอาเด็กทุกคนมาเข้าค่ายละลายพฤติกรรมเพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันว่าทุกคนคือทีมชาติไทยเขายังพูดต่ออีกว่าที่สำคัญที่ภาพที่เห็นคือพ่อแม่เสี้ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวว่าอย่าไปบอกเทคนิคอันนี้นะเดี๋ยวลูกจะไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งเหรียญโอลิมปิกและภาพที่ไม่คิดอยากจะเจอก็ได้เจอด้วยก็คือคนที่พลาดโอกาสไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศในการไปคว้าเหรียญโอลิมปิกนั้นบางคนเกิดภาวะซึมเศร้าถึงขนาดมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายจริงๆรองผู้อำนวยการท่านนั้นเขาใช้คำพูดอีกอันหนึ่งด้วยซ้ำไปว่าจะบ้าคลั่งกันไปถึงขนาดไหนสำหรับผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันนี่เป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้หมอเริ่ม question mark นะครับว่าห้องคิงควีนกิฟต์เต็ดที่เรากำลังพูดถึงเนี่ย กับยุคสมัยหมอที่เคยเป็นเด็กๆและคุณครูและผู้ใหญ่แม้แต่ปัจจุบันเนี่ยต่างล้วนมีเหตุผลซึ่งมันยุบไม่ได้หรอกหมอมันมีไว้เพื่อให้เป็นไปตามสมรรถนะและถ้าเป็นไปตามสมรรถนะนั้นแล้วเนี่ยเวลาครูมาเนี่ยก็จะสามารถสอนได้แป๊บเดียวก็จะเข้าใจหมดถ้ามีทั้งเก่งแล้วก็มีทั้งคนที่อ่อนด้อยกว่าเวลาครูจะเซตระบบรายแผนการเรียนการสอนจะลำบากบ้างขอโทษนะล้วนเป็นตรรกะที่เข้าข้างตนเองแทบทั้งสิ้นเลย
0: ตรรกะของครู
1: ตรรกะของผู้ใหญ่เลยไม่ใช่แค่ตรรกะของครูแม้แต่พ่อแม่ก็มีตรรกะในลักษณะนี้นะที่เขาก็จะคิดเลยว่าห้อง King Queen Gifted ต้องเป็นแบบนั้น
0: มันเป็นค่านิยมในอดีตไหมครับคุณหมอเรามักจะได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่ายิ่งเรียนหนังสือเก่งๆจะได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
1: มีสัญญาณที่สองอีกการหนึ่งที่หมอเริ่มสังเกตเห็นจริงๆไม่ได้เพิ่งสังเกตเห็นหรอกคือเนื่องจากหมอเองก็เป็นหมอตรวจน้องๆรักษาตรวจรักษาน้องที่เขามีปัญหาพัฒนาการหรือทางเดินแม้ว่ามาเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมก็ยังคงทำงานอยู
0: ่
1: ที่ดูแลรักษาสิ่งหนึ่งที่หมอเห็นอยู่อย่างนึงมีพ่อคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าลูกเขานี่อยู่โรงเรียนสาธิตจุด
0: ๆครับ
1: แล้วเขาบอกเลยว่าเวลาคุณครูให้กันบ้านนี่ไม่ใช่เด็กเอาไปทำนะพ่อแม่เอาไปทำฮะพ่อแม่ก็แบ่งกันเป็นกลุ่มกวนเลยฮะแล้วอย่าลืมนะว่าบนเรื่องห้อง King Queen Gifted อะไรทั้งหลายเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าดร.พีจะเข้าใจได้เลยนะว่ากว่าที่จะเข้าไปในห้องต่างๆเหล่านี้ได้นะมันต้องแข่งขันกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เมื่อแข่งขันกันก็ต้องไปกวดวิชาใช่ไหมกวดวิชาใช้ตังค์ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มีที่ไหนกวดให้ฟรีไหมฮะ
0: ไม่มีครับ
1: ก็ต้องใช้ตังค์ทั้งสิ้นเลยพอใช้ตังค์ทั้งสิ้นแสดงว่าคนยากคนจนนี่ไม่มีสิทธิ์นะยากมากเลยที่จะเข้าห้อง King Queen Gifted และ Gifted เนี่ยบางที่เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มด้วยนะ
0: ค่ากิจกรรมพิเศษอะไรพวกนี้ก็จะมี
1: มันก็จะมีค่าวิทยาค่าครูที่เป็นเฉพาะกิจอะไรต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเพราะมันยากในการที่จะคนที่มีปัญหาเรื่องสตุ้งสตางจะมาเรียนในห้องในลักษณะแบบนี้ได
0: ้
1: คือคุณพ่อท่านนั้นก็เล่าให้ฟังเลยว่าโรงเรียนสาธิตจุดๆเวลาให้การบ้านมาทีนี่ไม่ได้พ่อไม่ได้ลูกเอาไปทำฮะพ่อแม่เอาไปทำหมอก็ถามว่าแล้วเหลือเวลาให้ลูกทำอะไรไปกวดวิชาต่อฮะแล้วคอร์สของม.4สอนของม.6คอร์สของม.6สอนของปี2คอร์สของเด็กม.1ก็สอนของม.3วิธีการเรียนเนี่ยมันคือเนื่องจากระบบมันเป็นระบบแพ้คัดออกไง
0: บ้านเรานะทั้ง
1: ที่ดร.พีก็จะงงว่าแล้วศูนย์คุณธรรมมาเกี่ยวอะไรด้วย
0: ครับ
1: เรากำลังสร้างสม เรากำลังสร้างสมคนที่ขึ้นมาใฝ่ดีไม่ได้เป็นความเห็นแก่ตัว
0: ครับ
1: เราต้องการให้บุคลิกถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนสมัยเรานะเช่นพอมีห้อง King Queen ก็จริงเนี่ยแต่เรารู้ว่าเพื่อนเราบางคนเขาอ่อนเรารู้ว่าเรามีความเก่งในเรื่องนี้เราเอาความเก่งของเราไปแบ่งปันกับเขาเนี่ยใจเราก็มีความเอื้ออาทรเวลาเราเติบโตขึ้นมาอยู่ในสังคมเราก็กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมอันหนึ่งใช่ไหมก็คือว่าเราก็จะรู้จักในการแบ่งปันเราจะถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีการเกทับรับแหลกหมอมีคนไข้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชั้นมัธยมโรงเรียนจุดๆๆอันนี้ไม่ใช่ศาสตร์ที่จุดๆๆแต่เป็นโรงเรียนจุดๆๆฮะทีนี้ไอ้โรงเรียนจุดๆๆเนี่ยเป็นโรงเรียนดังนะฮะอยู่ในท็อป10ของประเทศเลยนะฮะแล้วเขาอยู่ห้องคิงแล้วตอนที่หมอเห็นเกรดของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาได้3จุดเกือบ7อ่ะ 3.7 อะไรประมาณนี
0: ้โอ้เยี่ยมนะฮะ
1: อยู่โรงเรียนขนาดนี้อยู่ระดับมัธยมรักษาเกรดไว้ได้ขนาดนี้เนี่ยหมอบอกกับน้องเขาว่าลูกหมอรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากเลยอ่ะเก่งมากเลยเขาหันมามองหน้าหมอครับบอกกับหมอว่าไงรู้ไหมนี่เป็นคำชื่นชมคำแรกในชีวิตของเขาเลยหมอก็ประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกลายเป็นคำชื่นชมคำแรกเขาบอกว่าในชีวิตไม่เคยได้รับคำชื่นชมและที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนสบประมาทว่าเขาโง่เลยเดือดซ้ำไปแล้วบอกเอ๊ะทำไมเขาไปว่าอย่างนั้นขนาดได้เกรดขนาดนี้รู้ไหมครับโรงเรียนจุดๆๆดังกล่าวเนี่ยเขากำลังทำโครงการหาช้างเผือกฮะว่าที่เขากำลังหาโครงการในลักษณะอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาก็ไปอ่านเกรดต่อหน้าชั้นซึ่งอันนี้ผิดหลักจิตวิทยาละ
0: ประกาศทุกของทุกคนให้ทุกคนรู้กันหมดเลยเนี่ยฮะ
1: ก็ทุกคนก็จะรู้ว่าเกรดของเพื่อนนี้ได้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: ปรากฏไอ้น้องคนนี้มันคือที่โลของห้องคิงครับ
0: ที่โรงฮ่องกง 3.7 นะแม
1: ่เป็นเด็กผู้หญิงวาดรูปเก่งมากเพราะอันนี้แหละที่หมอเริ่มเห็นสัญญาณอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเรากำลังหลงอะไรบางเรื่องบางเรื่องบางราวหรือเปล่าแล้วถ้าเราสั่งสมประสบการณ์ของความเห็นแก่ตัว
0: ก่อน
1: หน้า T-CAS อ่ะมันมีการสอบแบบแกดแพดสมัยก่อนอ่ะนะแล้วใช้เกรดของเทอมที่เทอมแรกอ่ะนะสามารถยื่นมีเด็กคนหนึ่งอยู่ห้องคิงเลยนะแล้วสอบติดหมอทุกที่เลยแล้วเมื่อเขาสอบติดด้วยเทอมแรกแต่เนื่องจากเทอม2เขายังต้องเรียนไงเขาก็มาเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็เขาติดหมอแล้วไง
0: ไม่จำเป็นต้องใส่ใจก็ได
1: ้คุณครูให้งานกลุ่มเข้ามาเสร็จเขากลายเป็นตัวถ่วงที่สุดของกลุ่ม เพื่อนทำงานเกือบไม่ทัน
0: ครับ
1: หัวหน้ากลุ่มพยายามชี้แจงกับคุณครูว่าตัวถ่วงที่สุดก็คือเพื่อนคนไหนเนี่ยคุณครูไม่ฟังครับ
0: เพราะอะไร
1: คุณครูบอกว่าเด็กคนนี้เขาสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเพราะไปคว้าเหรียญโอลิมปิก
0: แต่การทำดีไอ้การทำคุณอุปการให้โรงเรียนแต่มันก็คนละเรื่องกับการทำงานกลุ่มเนี่ยฮะ
1: นี่ไงครับดร.พีที่หมอกำลังเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมครั้งหนึ่งที่หมอสะท้อนความคิดความรู้สึกออกไปว่าเอ๊หรือตัวห้องคิงห้องควีนห้องคิปเต็ดเนี่ยมันคือองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์อันหนึ่งที่เราสร้างข้ออ้างว่ามันต้องเป็นไปตามสมรรถนะเด็กก็จะได้ไล่กันทันไม่รู้สึกด้อยแต่เรากำลังฝึกลูกของเราให้กลายไปเป็นหุ่นยนต์เดินได้ฮะไม่มีชีวิตจิตใจ
0: กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วย
1: กลายเป็นคนที่บกพร่องทางเขาเรียกว่าวิชาชีวิตอ่อนเรื่องของคุณธรรมเพราะเขาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของคุณธรรมอยู่แล้วก็คงไม่มุ่งเน้นหรอกเพราะมันต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมันต้องเกทับรับแฝง
0: ครับ
1: ก็ลองดร.พีนี่ดีนะมีลูกคนเดียวอ่ะถ้ามี2 คนขึ้นมาเนี่ยนะหมอจะถามที่ว่าสมมติคนนึงเนี่ยเรียนสอบติดโรงเรียนสาธิตจุด
0: ๆครับ
1: และไอ้น้องอีกคนนึงมันได้โรงเรียนวัด
0: ฮะ
1: แล้วลองพาไปในที่สาธารณะดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะคนโตอยู่ที่ไหนเหรอโรงเรียนสาธิตหัวใจนี่พองโตฮะคนเล็กอยู่ที่ไหนฮะโรงเรียนวัดห่อเหี่ยวอันนี้ขนาดพ่อแม่นะไม่นับที่ลูกเองคนโดยเฉพาะคนเล็กจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือการสังคมบนความเหลื่อมล้ำที่หมอกำลังสะท้อนในกระบวนการนี้ว่าหมอไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เรามาติดประกาศเชิดชูยกย่องกับการเรียนเก่งเกรดหมอท้าทายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาแม้แต่ปริญญาการที่รับปริญญาบัตรและใช้คำว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้ววัดกันที่เกรดอย่างเดียวถ้าจะให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเอาเกรดด้วยก็ได้แต่ต้องไปดูพอร์ตโฟลิโอว่าถ้าพอร์ตโฟลิโอมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพราะนี่คือจิตสำนึกสาธารณะไงนี่ไงคือจิตอาสาไง oh. นี่แหละคือจิตสำนึกสาธารณะไงเรากำลังจะสร้างคุณภาพพลเมืองขึ้นมาให้เขากลายเป็นคนที่เติบใหญ่แล้วไม่กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวใช่ไหม
0: แล้วก็ไม่สร้างปัญหาสังคม
1: อ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บ ก็แสดงว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อต้องมีพอร์ตโฟลิโอถ้าไม่มีพอร์ตโฟลิโอของการทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้เกียรตินิยมเหมือนกันแต่จะลดลงไปอยู่ระดับ2แม้ว่าได้ 4.00
0: ก็ตาม
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บนะค่านิยมใหม่ของพ่อแม่จะเปลี่ยนทันทีแต่ก่อนนะค่านิยมเดี๋ยวนี้นะค่านิยมมันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าลูกไม่ต้องไปอย่าไปทำเลยกิจกรรมมันไม่มีผลต่อเกรดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานอาชีพอะไรเลยลูกเต็มที่ไปเลยให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ 4.00 แต่เรามีด็อกเตอร์เยอะครับที่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากได้แบบนั้นเนาะแบบประเภทที่สารพัดปริญญาเต็มไปหมดเลยนะแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะว่ากลายเป็นมีความเป็นอัตตาสูงมากตัวตนของตัวเองสูงมากแบ่งปันใครไม่ได้เก็บเข้าตัวเองหมดเราถ้าเราได้คุณภาพพลเมืองในลักษณะนี้ลองนึกดูและยิ่งถ้าเป็นครีมโอลิมปิกในระดับประเทศอ่ะเน
0: า
1: ะนึกสภาพดู
0: แล้วเขามาให้นะในสิ่งที่เทคนิคที่เขาร
1: ู้แล้วมันจะไปต่อกันยังไงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอ่ะ
0: นี่มันกลายเป็นปัญหาที่ดูเหมือนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับจากจุดเริ่มต้นเพียงแค่เกิดจากการเปรียบเทียบแบ่งชนชั้นว่าใครเก่งใครไม่เก่งแต่จริงๆแล้วถ้ามองมุมกลับเหมือนที่คุณหมอพยายามชี้เห็นจะเห็นเลยว่าคนเก่งอ่ะดีมีไม่เป็นไร แต่ต้องแทรกให้เขามีความเพื่ออยากจะสอนด้วย
1: หัวใจสำคัญที่สุดคือเราต้องพัฒนาลูกให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยแล้วใส่ความเก่งเข้าไปเพราะถ้าเรามีคุณภาพพลเมืองที่ดีและเป็นคนเก่งเนี่ยนะสุดยอดแล้วเราอันนี้ขอทำหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญของการสร้างคนดีเก่งและกล้าถ้าสามอันนี้มาด้วยกันนะความกล้าคือภาวะผู้นำ
0: เก่งและกล้า
1: เราจะได้คุณภาพพลเมืองที่สุดยอดถูกไหมก็เอาความดีขึ้นก่อนความดีนี่ถือเป็นฐานเลยนะฐานเลยที่สำคัญพัฒนาได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยนะ
0: ครับ
1: เราสามารถฝึกวินัยเราสามารถฝึกให้เขามีความรับผิดชอบเราสามารถฝึกให้เขารู้จักความพอเพียงเราสามารถฝึกให้เขามีจิตอาสาน้ำใจแบ่งปัน
0: ครับ
1: เราสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กบริบาลเลยนะ
0: ถ้าอยากรู้เรื่องพวกนี้ทางศูนย์เองมีสื่อมีอะไรที่สามารถให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆที่อยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงถ้าเราจะเริ่มต้นจากดีก่อนแล้วไปเก่งแล้วค่อยกล้าทำยังไงดีครับคุณหม
1: อจริงๆในถ้าถามว่าทรัพยากรที่ศูนย์มีเองเนี่ยก็สามารถเข้าได้ที่แอปพลิเคชันของ Moral Touch
0: ครับ
1: หรือว่าเข้าที่เว็บไซต์ก็ได้อันนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดอยู่แล้วเราเนื่องจากเราไม่ได้ทำเฉพาะแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวทำกับองค์กรเราทำกับผู้ใหญ่ด้วย
0: ครับ
1: ท่านก็อย่าไปตกใจนะครับว่าเข้ามาเสร็จมันมีเรื่ององค์กรคุณธรรมด้วยมันมีเรื่องของภาครัฐภาคธุรกิจภาควิสาหกิจคือภารกิจของศูนย์คุณธรรมอ่ะคือทำทุกอายุ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เพียงแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวเราทำทุกอายุเลยแต่ประเด็นที่หมออาจจะมีความถนัดมากเป็นพิเศษก็คือทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวเพราะความที่เป็นหมอเด็ก
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็เติบโตมากับสายเส้นทางนี้เราก็จะมีตัวอย่างที่ให้เห็นประเด็นต่างๆเหล่านี้เยอะซึ่งพวกนี้เองก็อยู่ในเว็บไซต์แล้วก็ในแอปพลิเคชันของ Moral Touch ด้วยแต่วิธีคิดง่ายๆที่หมออยากจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนิดนึงให้เห็นเป็นประโยชน์เลยก็คือว่า เราฝึกอย่างไรแม้กระทั่งสมมติถ้าเป็นเด็กประถมวัยอนุบาล
0: ครับ
1: ฝึกได้เหรอเรื่องของคุณธรรม
0: นั่นแหละครับมันจะแลดูครับเราจะสอนเขามุมไหนเขาจะรู้ไหมเขาจะเข้าใจ
1: ให้เขาท่องดีไหมดร.พีเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาใช่ไหม
0: เขาท่องจำแต่เขาไม่อาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันจะไปรีเลทกับชีวิตเขายังไง
1: ทั้งนั้นเอาใหม
0: ่
1: สิ่งที่หมอคิดก็คือว่าแล้วได้ลงมือทำแล้วด้วยนะแล้วทำแล้วเห็นมรรคเห็นผลแล้วด้วยว่าเด็กเปลี่ยนจริงก็คือว่าเช่นพ่อแม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วก่อนที่จะเดินเข้าห้องเนี่ยมันจะมีฐานเป็นตาข่ายแล้วเด็กจะต้องก้าวข้ามสำหรับเด็กอนุบาลเขาสามารถก้าวข้ามตาข่ายนี้ได้ชิวๆไม่ได้ยากเพราะมันอยู่ในแนวราบมันไม่ได้แนวดิ่งอะไรไม่บาดเจ็บไม่อะไรทั้งสิ้นแต่นึกถึงบริบาลฮะที่เขาเพิ่งฝึกหัดเดินแล้วก็เพิ่งฝึกหัดอายุสักประมาณ2ขวบอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ใช่ไหมปรากฏว่าตอนที่พี่คนหนึ่งเดินก้าวข้ามฐานแห่งความยากลำบากนี้ไปได้คนพี่นะ
0: ครับ
1: น้องซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพิ่งเดินมาถึงก็เลยตะโกนเรียกพี่มาช่วยหนูด้วยปรากฏว่าพี่หันกลับมามองเราก็วัดใจเด็กว่าคนพี่จะถอยกลับมาช่วยไหมปรากฏว่าถอยมาจริงคือพี่ถอยกลับมาเหมือนไอ้ความยากลำบากผ่านไปแล้วนะแต่กลับเข้ามาในความยากลำบากรอบนี้ยากลำบากเพิ่มขึ้นอีกคืออะไรรู้ไหม
0: เขาต้องมาช่วย
1: จูงมือน้องข้ามไปและตอนที่จูงมือน้องข้ามไปจนในที่สุดน้องข้ามสำเร็จน้องสุขใจไหม
0: แน่นอนคร
1: ับ และน้องมีความรู้สึกประทับใจพี่คนนี้ไหม
0: ใช่ครับ
1: และพี่คนนี้ได้เป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันไหม
0: ใจฟูฮะได้ช่วยน้อง
1: เราให้เขาขอบคุณลองนึกสภาพดูว่าถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้คุณธรรมเกิดไหม
0: เกิดโดยอัตโนม
1: ัติแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั้นใช่ไหม
0: เองเนี่ย
1: มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องจำแต่มันเกิดขึ้นจากการเจอปัญหาโลกประสาทแล้วเราวัดใจเด็กเหมือนเปรียบเทียบอีกกิจกรรมนึงเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสัปดาห์ก่อนหน้านี้ให้เด็กวาดรูปบนโต๊ะวาดได้คล่องมากเลยปรากฏว่าสัปดาห์ถัดไปคุณครูขึงลวดเลยฮะแล้วเอากระดาษลอยบนอากาศดร.พีว่ามันยากขึ้นไหม
0: วาดยากมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วนะ
1: มันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วมันต้องมาขยับไปขยับมานี่นับไม่นับไปที่ลมพัดอาจจะปลิวด้วยนะ
0: ครับ
1: คิดว่าปฏิกิริยาของเด็กคืออะไรฮะ
0: อาจจะบางคนอาจจะลังเลไม่อยากทำไปเลยหรือไม่ก
1: ็ลังเลอ้าวลังเลบางคนก็อาจจะพยายามลงมือทำ
0: ใช่ครับ
1: บางคน

0: จะดีร้องให้
1: เอาหน้าเดี๋ยวไปความงดงามของคุณธรรมมันเกิดตรงไหนรู้ไหมความงดงามมันเกิดขึ้นคือเพื่อนคนที่ทำได้เขาก็มาช่วยเพื่อนคนที่เขาทำไม่สำเร็จจนในที่สุดภารกิจก็สำเร็จเราไม่ได้สนใจผลของงานแต่เราสนใจความเอื้ออาทรตรงนี
0: ้ในกระบวนการ
1: คำถามคือคุณธรรมเกิดตรงนี้ไหมเกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมเกิดขึ้นบนท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคซึ่งปัจจุบันนี้หมอแทบจะบอกได้เลยว่าห้องคิงควีน
0: ครับ
1: แจ็คหรือจะมากิฟเต็ดไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอกดิจิทัลแบบไหนก็ไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอกโรงเรียนบางแห่งเขาเคยบอกหมอเลยด้วยซ้ำไปว่าถ้า20ปีไม่ได้เปลี่ยนระบบเลยเดินเข้าไปในห้องคิงห้องควีนคำถามแรกที่หมออยากรู้เหมือนกันก็คือว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขามีวิชาชีวิตไหมอ่ะและเด็กเหล่านี้เขารู้เท่าทันไม่โดนล่อลวงเด็กเหล่านี้เขารู้จักในการน้ำใจแบ่งปันไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถฝึกลูกตรงนี้ได้หมอขอยกมือท่านเลยว่าท่านสุดยอดของความเป็นผู้ปกครองเพราะเราอยากประเทศเราอยากได้คนดีที่เก่ง
0: ใช่ครับ
1: คนดีที่เก่งแต่ย้ำว่าต้องเป็นคนดีนะ
0: ดีก่อนนะ
1: แล้วก็เก่งแล้วยิ่งถ้ามีภาวะผู้นำใช้คำสามคำถามหมอก็ได้นะ
0: ครับ
1: เช่นสามคำถามหมอในชั้นเรียนอนุบาลลูกๆภารกิจที่ทำไปแล้วเนี่ยสมมติไปปั้นดินน้ำมันอะไรเสร็จเรียบร้อยทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคำถามไม่ได้ยากเลยลูกๆรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจอ่ะพอละโอเคเรามาคุยกันซิว่าแล้วเราได้เรียนรู้อะไรแล้วผลงานนี้จะเอาไปให้ใครเอาไปมอบให้ใครเปเปอร์มาเช่ที่แบบเจ๋งที่สุดเนี่ยลูกจะไปให้ใครหรือเราให้เด็กคิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยน้ำใจแบ่งปันมันจะเกิดขึ้นซะตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาลเวลาเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นสู่ชั้นประถมต่อให้ขึ้นไปอยู่ในห้องต่อไปข้างหน้าถึงแม้จะมีห้องคิงควีนกิฟเต็ดก็จะไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวก็จะกลับมาฝึกลูกทั้งหลายเพื่อนของเขาเองคำถามของหมอคือในเมื่ออยู่รั้วโรงเรียนเดียวกันแล้วฉะไหนเลยเนี่ยเราจะไม่คิดแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วมันเป็นประเด็นอะไรที่พ่อแม่จะเสี่ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวล่ะแล้วหมอให้กำลังใจพ่อแม่ที่ยากจนนะ
0: คร
1: อบครัวที่ยากจนที่อาจจะอยู่ในสภาวะยากลำบากหมอพูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องท้าทายโดยยอมรับนะครับว่าสังคมปัจจุบันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะจะเป็นเรื่องท้าทายค่อนข้างเยอะแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเราดำรงไว้ซึ่งความดีเนี่ยแต่พลังอึดทึดสู้เด็กที่หมอเคยเป็นประธานคัดเลือกแม่สู้ชีวิตนะ
0: ครับ
1: ตลอดเกือบ10ปีทั่วประเทศนะครับแม่สู้ชีวิตเนี่ยส่งสัญญาณอันหนึ่งที่ชัดเจนให้กับครอบครัวไทยว่าการที่นำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันขีดเส้นใต้อันนี้ให้ดีๆนะนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันเราพบว่าลูกทุกคนมีพลังอึดทึดสู้หมดเลยครับมีพลังความแกร่งและกลายเป็นภาวะผู้นำคิดและตัดสินใจอยู่บนเหตุและผลมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเขาได้ดีมากจึงให้กำลังใจกับครอบครัวที่ยากจนด้วยว่าท่านอยู่ในสภาวะยากลำบากท่านอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่ท่านรู้ไหมว่าแบบฝึกหัดชีวิตที่ท่านนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยนั้นเนี่ยท่านกำลังฝึกสิ่งที่คนรวยเขาไม่มี
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาร่วมเสวนาแล้วก็ให้ไอเดียดีๆหลายอย่างสำหรับผู้ปกครองแล้วก็บุตรหลานหลายท่านนะครับก็ติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับเราจะมีประเด็นดีๆมาคุยกันอีกนะครับติดตามกันได้ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ติดตำราทำให้ง่าย
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรเนี่ยขยำกระดาษทิ้งหลายแผ่นเชียวเสียดายกระดาษแย่เลย
0: พี่กำลังวาดรูปส่งคุณครูอยู
1: ่ไหนเอามาดูสิวาดตามรูปนี้อยู่ล่ะคะ
0: พี่วาดดอกกล้วยไม้แต่วาดเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนสักทีอะ
1: ดอกกล้วยไม้ของคุณตาที่แขวนอยู่ที่ระเบียงก็มีหลายพันนี่นาต้นนั้นก็สวยต้นนี้ก็สวยทำไมมาวาดตามรูปนี้ล่ะพี่ร่มเย็น
2: นั่นสิร่มเย็นไม่จำเป็นต้องวาดตามรูปนี้วาดจากของจริงหรือจากจินตนาการก็ได้นะ
0: แต่มันไม่เหมือนในรูปนี่ครับ
2: ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนในตำราหรอกนะเหมือนหลักการทรงงานไม่ติดตำราทำให้ง่ายตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวทางไว้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริมีลักษณะเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและใช้ธรรมชาติบำบัดแบบที่เรียกว่าไม่ติดตำราตัวอย่างที่สำคัญของหลักการทรงงานนี้ได้แก่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายโดยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแบ่งการบำบัดออกเป็น4ระบบคือ 1. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย 3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและ 4. ระบบแปลงพืชป่าชายเลนจากการศึกษาวิจัยนอกตำราปรับใช้ให้เข้ากับธรรมชาติและลงมือจัดการบนพื้นที่จริงที่นี่จึงกลายเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
0: งั้นร่มเย็นจะลองวาดจากของจริงผสมจินตนาการดูนะครับ
1: ต้นนี้ดีไหมพี่ร่มเย็นออกดอกพอดีเลย
2: ระวังกันหน่อยนะเด็กๆอย่าให้ดอกกล้วยไม้ของตาช้ำล่ะเดี๋ยวจะโดนดุเอานะจ๊ะ
0: ครับคุณยาย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อจะไปเสียงยาวจักมือก็เรื่องว่าสำหรับพ่อจะไปเตี้ยนเสียงไหนแย่ไปยืนต้นยาววัน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปทางกุนเนี่ยไปหน้าพยัตโตดหน้าพยัตโตดอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพยัตโตดอยู่ไหมเออเลี้ยงแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีพยัตโตดมันชวนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาต้มปลาก
8: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันก็ต่างจังได๋ตีมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
6: ฮะอีเต็มเนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณนั่น
9: แหละพวกเอิ้นมันยังคงน้ําแห
10: น่พวกเอิ้นแล้วเราก็ไป
6: ไปหาปลาบ่
11: โอ้อยากไปอยู่
5: ปลาสำคัญ
6: แม่
12: ไปบ่ยังก่อนหนึ่งกินหลานซื้อบ้านแม่ก่อน
6: น้องมาปลา
12: น้องมาปลาหัวว่ามันว่าโบเรื่องข้าวเดี๋ยวเอาปลาเดี๋ยวเอาไม้ย่ายนั่นมึงเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวมองตากล้องคนอยากได้สอนเอากระพิ้งไปสอนพร้อม
6: จ้าเอาผสมด้วย
12: สอนเป็นว่าปลาหนึ่ง
6: สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนน้ำปังควายชีเห็ดได
12: ้เนียนมาเนาะเอาทั่วเบ็ดไปพร้อม
6: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น้ำปลาจิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกง่ายเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
6: ห้าโต
1: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
6: เ
1: ล
6: ยเอามาไปเลี้ยงเตะ
12: เลี้ยงอะไรมาต้ม
1: วะมากินวะ
6: ไปเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยืนน้ำยืนอง
12: ยาง
6: อัง
9: เออเนี่ยคงรู้ไ
6: หมอุ้ยเรือไปแล้ว
9: มันเป็นยางอะไร
6: ว้า
2: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสาปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธ
13: ุ์รับเรื่องจากคำสะพานละมาจะกินรถเลยไม่ด
14: ีจะกินอะไรขอเป็นผู้กินคนขอนแก่น
13: เจอมันจะดีของคนขอนแก่นครับเราจะกินคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเจ้าก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็น มันเป็นยางพารานี่คือละ
3: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ําทุ่งนาตกหน้าเกี่ยวเข้าออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระฮอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
2: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: 太不理。
1: แม่แม่แบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหาคู่ฝอย
2: นั่นบ่อันนั้นสา
3: ปลายเนี้ยเ
2: ขาถือเป็นไงวะกลุ่มเขาถือประเอิญเขียนมาล่องมา
4: ใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเฮ็ดลูกหลงเบาดอกลูก

0: เลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเห็นยังวะ
1: แมวแม่ละเนี่ยปลาลาย
2: ปลาลายไปเห็นยัง
3: เยอะเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
1: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปไปปลาลายเอาไว้อัน
2: ไว้ให้ยัง
1: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
1: ให้มันใหญ่
2: เนี่ยเราไปหัวต
1: ่อกะเอาไปกิน
2: กินกับยัง
1: กินกับต้มสุ่มไก
2: ่ต้มสุ่มไก
4: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อแหน่หาสอนกุ้งสอนจิ้วกินแหน่ตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
5: เฮ็ดหลายบ่ครับ
4: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
6: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
7: เอามันกรอบ
8: คอยเ
7: น้
8: นทอด
7: ทอดจังว่าสิหนูใส่โอ้ๆๆอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆ
8: หลาย
7: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
8: อ้าวข้างนี่ล่ะเนา
7: ะ
8: ว
7: ่
8: าข
7: ้
8: างน
7: ี่
8: ก็ได
7: ้แล้วกุ้งได้อ้อนี่ข้างนี่นำละเนาะว่านี่ข้างมาแก้จัดการก็สิไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้างนี้ดอกข้างนี้ย่างๆหน่อยนึง
8: เอ้า
9: ลงมาแล้วก็หมดแดง
7: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
9: มีแต่หมดแดง

0: ละเนาะ
1: ก็จะไปแง่กันหลาย
2: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่ผีไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
1: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
2: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทคุณติ
1: กิโลละ200
2: จ้า
3: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแท้ก็เดินทะลุไล่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
4: ่อลากลากลาก
5: ลาก
4: เลยลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไห
6: มมันบ่เหม็นแห้งเข้า
4: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
6: โอ้โห
4: นี่เรากินได้ไหมไว้ป่าไข่ไม่พูดละบ่เอ้ยลุ้มละมันบ่พูดละมันกว่ากันได้หรอคือกูตายแน่เน
7: ี่ยไอ้จ้องไม่หันละเพราะนั่งก้อยปลาเพราะนั่ง
4: ก้อยปลา
7: ปลา
4: ปลา
7: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาป
4: ลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาป
7: ลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลา
8: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาเออมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้กล้วยใส่หมดแดงอันนี้ลางนี้ดีก็สิต้ม
9: กล้วยกล้วยสุกกล้วยดิบครับ
8: กล้วยใส่หมดแดงกล้วยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
10: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเป้หน่อยอีสานมากินปลาดุบเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
11: ขึ้นมาแล้วหน่อยเลยนะ

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า10คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่หมดยาตะเดียนคนผีลูกเคยคอยสมอง
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บอกคาดการใช่ไหมลูกหลานบอกเก็บกระได้ได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี่ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลาย
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้อก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี่ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบาดนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ฮอดหาเบิ่งอยู่ฮักอันยวนเนี่ยอยู
3: ่เคยเจอมาสถาน
2: ตำพ่อง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: บ้านแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเงินมือนี่แหละต่อสู่มาจะมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากับฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่จังซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับอ่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนที่ได้อยู่เข้ากับจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับถ้าบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนถ้าหากว่าก็เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนขาดธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุนขึ้นไปด่าบักมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าอันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบุญก่อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน

0: ิปมือเดียวนึงทหารนอก8กองทัพค่ะ
1: คนแม่หยัง
0: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเฮ็ดหยังได
2: ้ตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้แท้บัญญัติบัญญัติ
1: เห็นเขาเหยียบย่ำน้ำใจเจ้าของเราเจ็บปวดจะได้ยกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทยบ้านเจ้าของเหยียบย่ำกับพ่อเองแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่ไว้เหยียบย่ำอีกของเขาบอกว่ามีที่เพิ่งที่อาศัยใด
3: ฮับปูสาต้อง
2: ม
3: ี
2: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนขอมาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถา
4: ะก็ฮู้อยู่ว่าเพศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
3: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋ว่าติ
4: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แ
2: หละคุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละมีลมหายใจคือกันนั่น
4: เฮาก็ฮักหม่องนี้ล่ะหม่องต้องหวังว่า
3: อยู่
4: มาก
3: ับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
5: ค่ะ
3: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
5: ีเป็นมีพี่ต้งมีอิงแล้วก็
3: บ่มีกระสังถ้าประตูได้ต่อต้านแต่ว่าประตูได้เบิดอันได้อันออกมาเสียชีวิตของหมู่ตู่หมู่แม่ก็วางซี่แล้วเนาะ
6: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและการเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิ

พันธ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมธรรมชาติของป่าโกงกางและพาไปล่องเรือลุยโคลนตามหาปูที่มีขนาดเล็กอย่างปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานลักแสมชุมชนคลองตาโบยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของปูแสมเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาพี่จิตชาวบ้านชุมชนคลองตาโบยกันเลยครับสะพานลักแสมคืออะไรต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะปกติถ้ามาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่จิต
1: ก็กิจกรรมก็มีการปล่อยปูนะ
0: แล้ว
1: มีการกิจกรรมปลูกป่าตอนคืนก็มีการดูหิ่งห้อยแล้วก็มีการดูเหยี่ยว
0: มีแต่เรื่องราวแบบอนุรักษ์ทั้งนั้นเลยครับทำไมแถวนี้มันเป็นเขตอนุรักษ์หรือยังไงครับพี
1: ่เมื่อก่อนป่าถูกทำลายนะเมื่อปี2540ก็เริ่มการฟื้นฟูนะขั้นแรกเราปลูกป่าก่อนแล้วก็มีการบำบัด

0: น้ำแค่จุลินทรีย
1: ์คือตอนนี้เรามีพื้นที่อนุรักษ์ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมด
0: 35ไร
1: ่คือบริเวณนี้จะไม่มีใครไปจับเลยไม่ว่าจะเป็นปูเป็นปลาอะไรก็ตามแสดงว่ามันก็จะเป็นแหล่งเหมือนอนุบาลสัตว์ตัวเล็กๆ
0: ใช่ครับ
1: พอเราทำเขตอนุรักษ์35ไร่ขึ้นมาเนี่ยพี่ผมถามนิดนึงว่าชาวบ้านรู้สึกว่าแบบว่าพวกแบบปูพวกอะไรมันเยอะขึ้นไหม
0: มันก็เยอะนะปลาเริ่มมากของก็เริ่มมากปูก็เริ่มมากอย่างปูไปขายในทะเลเป็นตัวเล็กๆก็ออกมาก็มันโตก็เราก็สร้างบ้านเขาคือปลูกปลาให้เขา
1: แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมนั่นคือไปปล่อยปูแล้ววันนี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมว่าปูที่เราจะไปดูนั่นคือปูแสมปูแสมนี่คือสุดยอดแห่งปูทำส้มตำถูกไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือปูที่บอกว่าเวลาชาวบ้านเขาไปจับมาแล้วมันเป็นตัวเล็กถูกไหม
0: ใช่ตัวเล็กต่อไปอนาคตก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์ก็คือตัวเล็กแบบนี้เราก็ไม่เอาไปทำอาหารไม่เอาไปทำส้มตำกัน
0: คือเรา
1: ก็จะมาปล่อยในเขตอนุรักษ์เพื่อให้มันโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปทีนี้เงิน39บาทที่เราเอามาให้เนี่ยพี่จิตเอาไปทำอะไรนะครับ
0: เขาจะแบ่งรายได้ให้สมาชิกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไว้ในกลุ่มอีกส่วนหนึ่งเอาไปบริหารจัดการเรื่องขยะอะไรนี
1: ่พัฒนาที่เขตอนุรักษ์นี่คุณผู้ชมไหมดูไอเดียเขาดีนะนี่นะครับผมนี่40ครับผมอีก1บาทไม่ต้องทอนนะครับผมใจปั้มมากคุณผู้ชมพุ่งสุดตัวเลยงานนี้โอเคแล้วคราวนี้เราไปปล่อยก็คือต้องข้ามไปฝั่งโน้น
0: ข้ามไปฝั่งโน้น
1: คือเดี๋ยวคือ
0: จะมีบ้านของเขาอยู่
1: อ๋อถ้าปูตัวไหนข้ามน้ำมา
0: ทางนี้
1: เสร็จแน่นอน
0: เสร็จโดน
1: เสร็จแน่นอนลงคกแน่นอนเลย การปล่อยปูของที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเรือนหอไว้ให้สำหรับปูโดยเฉพาะเลยครับปูเรือนหอปูเขามีไว้ทำอะไรครับพี
0: ่เอาไว้ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กัน
1: อ๋อเลยต้องปล่อยเป็นคู่คือให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
0: ุ์ใช่ครับตรงนี้วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะเขาจะจดทะเบียนสมรสคนก่อน
1: ที่นี่เลย
0: ที่นี่เลยวันที่15ก็แต่งงานปูแสม
1: โอ้นี่พูดได้เลยว่าเป็นที่เดียวในโลกที่มีการจัดแต่งงานปูแสมเขาแบบว่าไม่ได้แค่ปล่อยปูลงไปธรรมดาถ้ามาโยนลงไปนี่แขนขาหักนะที่นี่เขามาเป็นสไลเดอร์ปูที่ได้มาอยู่ที่นี่นอกจากจะมีความสุขแล้วยังได้สนุกตื่นเต้นก่อน ที่จะกลับไปเพาะพันธุ์ด้วย
0: ก็เจ้าสาวจะเป็นเนินคอนะแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าวมาจากใต้นั่งเครื่องบินมา
1: หมายถึงเอาพ่อพันธุ์ปูจากใต้มา
0: จากใต
1: ้มาหาสาวแถวนี
0: ้ให้
1: แ
0: ต่งสาวนี
1: ้คัดสายพันธุ์มาเลยโอ้โหก็เดิน1กิโลนี่ก็สบายๆนะ
0: ครับ
1: สบายๆแล้วเราก็จะเห็นวิวมาข้างทางก็จะมีป่ากงกลางมีพันธุ์ไม้มีปูต่างๆให้เห็นมากมายวันนี้ผมปล่อยไปแล้ว4คู่ปกติ4คู่นี่ถ้าออกไข่ได้ลูกสักกี่ตัว
0: ก็เท่าแม่เจริญเต็มวัยก็อยู่ประมาณ 50,000 ตัวอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านกระโดดเชือก
1: ปกติมาที่นี่นอกจากจะมีให้อนุรักษ์แล้วยังมีกีฬาแบบว่าก
0: ีฬากระโดดเชือก
1: เออผมมืออาชีพครับเอาจริงพี่จิตตลกมากไปแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี
0: ้ตรงนี้เป็นสังเชือกนะ
1: สังมันคือมันมีประโยชน์อะไรครับ
0: พอเราแช่ไปในน้ำนานๆจะหอยพวกหอยมันพู่หอยลมพวกนี้จะมาเกาะ
1: เอาไปทำเหมือนปลาการังเทียมนะว่าง
0: ั้นนั่นแหละ
1: แล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งในน้ำ
0: ทิ้งในน้ำ
1: อ๋อคือเราไปซื้อเชือกปกติมันมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เขาก็จะคลายเชือกออกให้มันเป็นเหมือนถ้าพูดตรงๆมันก็เหมือนปะการังเหมือนดอกไม้ทะเลเนาะ
0: อ
1: ๋อก็คือถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ถ้าว่างๆก็มายืนแยกเชือกกันหน่อยช่วยกันหน่อย ที่นี่เราเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวมานานยังพี
0: ่ก็เมื่อปี59
1: โอ้เพิ่ง4ปีเองก็ไม่นานแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยผมดูแล้วกิจกรรมพี่เนี่ยแน่นมากแล้วของกินล่ะพี่ของกินมีอะไรบ้าง
0: มีน้ำมะพร้าวนะ
1: น้ำมะพร้าว
0: น้ำมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวผัด
1: ก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแบบเส้นจันอย่างนั้นเหรอ
0: ใช
1: ่เฮ้ยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมก่อนดีกว่าว่าถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาต้องกินอะไรกันบ้างไปโอ้โหพอเดินเที่ยวเหนื่อยๆก็ต้องมาชิมอาหารแบบชุมชนใช่ไหมครับพี่จ
0: ิ
1: ต
0: ใช่ครับ
1: ที่พี่จะพาผมมาชิมคืออะไรครับพี่จิต
2: ขนมจากนะคะ
0: เป็น
1: อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยถ้ามาที่นี
0: ่ก๋วยเตี๋ยวผัดก็ขนม
1: เขาเรียกอะไรเขาไม่ได้เรียกผัดไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียก
0: ก๋วยเตี๋ยวผัด
2: เส้นจันจ้ะ
0: รสชาติ
1: มันหอมตัวแบบซอสแล้วก็มีด้วยอ่ะกลิ่นพริกก็หอมรสชาติแบบชุมชนแท้ไม่ต้องปรุงอ่ะกระทงละเท่าไหร่ครับ
2: กระทง20บาทค่ะ
1: แล้วก็มีขนมจากด้วย
0: เป็นไงรสชาติ
1: แม่ใส่ทั้งมะพร้าวขูดแล้วก็มะพร้าวอ่อนอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยคุณผู้ชมอร่อยมากเลย ชิมอาหารกันไม่ทันไรพี่จิตก็ต้องรีบไปเตรียมอุปกรณ์จับปูให้ผมแล้วล่ะครับแต่พี่จิตบอกว่าเห็นผมยังไม่อิ่มเลยฝากร้านเด็ดไว้อีกร้านให้ผมได้ลองไปชิมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าถ้ามาถึงสะพานลักษมณ์แล้วไม่ได้กินส้มตำปูแสมนี่เหมือนมาไม่ถึงเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับเมื่อกี้นะครับพี่จิตเขาเลยนำให้ผมมาชิมที่ร้านคุณแม่เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นปูที่สดๆและดองเองเอามาดองเองแล้วก็มาทำส้มตำงั้นเอาตำไทยใส่ปูที่หนึ่งคือปูแสมดองเนี่ยคุณแม่มันความพิเศษความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับ
3: อันนี้แล้วแต่คนชอบ
1: ความมันใช่ไหม
3: ใช่
1: ความมัน
3: ปูต้องแน่น
1: ปูมันจะเนื้อแน่นปูแสมนะแล้วมันก็จะมีมันที่กระดองด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญคือตัวมันจะใหญ่มันจะเยอะหูตัวใหญ่มากเลยแม่จะเห็นมันปูเมื่อกี้นี่ก็รู้แล้วว่าอร่อยเต็มกระดองเลยอ่ะคุณผู้ชม

0: อุ้ยน่ากินมากคือพอมันใส่ปูเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันดูเข้มข้นขึ้นเนาะเพราะมันมีมันมันหอมปูหูยมันได้กลิ่นปูหอมๆเลยอ่ะเนื้อเยอะมากอารมณ์เหมือนกินพวกแบบปูม้าดองอ่ะอร่อยจริงมากเติมพลังกันจนเต็มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจับปูแสมกันดีกว่าครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเราจะจับปูแสมเราต้องออกนั่งเรือออกไปเหรอพี
1: ่ใช่ครับนั่งออกเรือออกไป
0: ออกไปไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลเท่าไหร่หลุดเขตจากป่าอนุรักษ์นี่แหละ
0: อ๋อคือจริงๆแถวนี้น่ะมันมีแต่มันไม่เขตอนุรักษ์เขาเลยห้ามจับ
1: ใช่ครับ
0: พี
1: ่เสื้อเด็กเสื้อเด็กพี
0: ่อ๋อเสื้อเด็กใช่ไหมไม่ใช่ผมอ้วนนะมันเป็นเสื้อเด็กคุณผู้ชมผมมาใส่ได้เออทำไมมันยุ่งโอ้

0: บายไปไหนกันไปหาหอยพี่ผมมองไปเนี่ยบนแบบโคนทั้งหมดเนี่ยมันแบบเป็นเงาระยิบระยับไปหมดเลยนั่นมันคืออะไรอ่ะพี่
1: อ๋อก็เลยปูเปียกปูเลน
0: เดี๋ยวนะที่ผมเห็นเป็นจุดๆๆดำๆเต็มหมดนั่นปูหมดเลยเหรอ
1: นั่นแหละปู
0: ทั้งนั้นเลยพี่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: โคนนี้เราสำรวจแล้วอยู่ประมาณ 3-4 ล้านตัว
0: จริงเหรอแล้วปูเปียกนี่กินได้ไหม
1: กินได้
0: หลังจากนั่งเรือออกมาได้ประมาณ3กิโลเมตรเราก็ถึงที่หมายกันแล้วครับถ้าเราจะจับปูแสมต้องเข้าป่าที่เราเห็นเมื่อกี้นั่งเรือมาปูเปี้ยวชอบตากแดดก็คือเราต้องเข้าไปในป่าแสดงว่าปูแสมชอบอยู่มืด
1: ๆใช่ครับ
0: ปกติเขาจะออกหากินกลางคืนใช่ไหมครับก็คือปกติถ้าจะวางเนี่ยต้องวางดักไว้ตั้งแต่กลางคืน
1: ถ้าเราดักเราก็ต้องดักตั้งตอนเย็นเดี๋ยวเช้ามาปู
0: แสดงว่าอันนี้พี่วางไว้ให้ผมแล้วแต่วันนี้จะพาผมมาดูที่วางไว้แล้วว่าได้ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้เราเลยจะมาดูอุปกรณ์ก่อนผู้ชมเห็นพี่จิตบอกว่าสมัยก่อนเขาใช้กระป๋องนมแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นท่อ PVC วิธีการทำก็คือท่อ PVC 1อันแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงกลาง1อันแบบนี้มันจะมีหนังยางดึงเพื่อให้ฝาปิดคุณผู้ชมเห็นนะเราก็จะเปิดมาฝามันก็จะตึงแล้วเหล็กตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาเกี่ยวไม้ไว้เหมือนกับการทำกรงดักหนูนั่นเองแต่ทีนี้ข้างในของเหล็กตรงนี้เราจะต้องใส่เหยื่อไว้ถูกไหมครับ
1: ใช่เหยื่อ
0: พอปูมันเข้าไปกินโดนเหยื่อปั๊บเหล็กตรงนี้จะขยับปั๊บมันจะหนีบลงมาแล้วปูก็จะติดอยู่ในนี้ครับผมพี่ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
1: ใช้ปลาข้างเหลือง
0: อ๋อปลาข้างเหลืองคือปลาอาหารเป็ดใช่ไหมที่เขาบอกกันใช่ไหม
1: ใช่นี่แหละ
0: แล้วพี่นอกจากปูแสมแล้วมันจะดักอย่างอื่นได้อีกไหมมีอะไรเข้าอีกไหม
1: ก็มีจะปูอย่างเดียว
0: แล้วปูอย่างอื่นเข้าไหม
1: เข้า
0: อ๋อปูหนุมานปู
1: เข้าจะหอมเหยื่อเข้า
0: ปูอะไรนะปูเปรี้ยวก็เข้าใช่ไหม
1: กับปูดำเข้าไม่ได้ลูมเล็กพร้อมแล้ว
0: ไปเลยพี
1: ่เอ้า1 2 3
0: เฮ้ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวพี่เฮ้ยทำไมพี่ติดโดดไปเลยอ่ะโอเคครับจะบอกว่าแบบอันนี้ที่เห็นนี่คือที่ปูเปี้ยวที่บอกคือเยอะจริงคุณผู้ชมเยอะมากคือเนี่ยมันไม่ได้กลัวคนเลยมันมองหน้าผมเนี่ยตัวเนี้ยแล้วผมก็จับมันแล้วอันนี้คือปูเปี้ยว
1: ปูเปี้ยว
0: ปูเปรี้ยวนะครับสามารถกินได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นปูที่มีขนาดเล็กและมีเนื้อน้อยเลยไม่นิยมจับมากินกันครับ

0: อันนี้
1: รูปูแสม
2: พี่ดูยังไงว่าไหนรูปู
1: อันนี้รูมันจะมีรูแล้วมันจะมีขี้ขุยอยู่แสดงว่ามีตัว 100% เลย
2: 100% เลย
1: ใช่
2: แล้วทำไมพี่ไม่ขุดเอาเลยล่ะ
1: ขุดไม่ได้มันจะอยู่ลึกแต่นี่เราเห็นรูแล้วเราใช้กระบอกอันนี้ดักเลย
2: วางยังไงวางหันหน้าเข้าหารูอ๋อเดี๋ยวมันได้กลิ่นแล้วมันก็ออกมาแต่มันจะอยู่ตามรากไม้เหรอพี
1: ่ใช่มันจะอยู่รูมันจะอยู่บนดอนหน่อยน้ำจะท่วมถึงมั่งมันท่วมถึงมั่ง
2: นี่อันนี้ใช่ไหมรูนี้ใช่ไหม
1: ที่ขุยมี
2: นี่รูใหญ่รูใหญ่คุณผู้ชมรูใหญ่ที่ตัวใหญ่แน่นอนวางกับดักกันจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันที่พี่จิตวางไว้เมื่อคืนกันดีกว่าครับว่าจะมีปูแสมมากลับหรือเปล่าถ้ามันปิดอย่างเงี้ยแปลว่ามีโอกาสถูกไหม
1: ใช่มีโอกาส
2: ถ้าเกิดปูไม่เข้ามันยังไม่ปิด
1: ยัง
2: ถ้าปิดเนี่ยน่าจะเข้า
1: น่าจะอ
2: ยู่
1: แน่นอน
2: อุ้ยผมว่ามีชัวร์คุณผู้ชมมีแน่นอนมาดูโอ้ตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชมนี่แหละไซส์ส้มตำตัวแรกได้แล้วสัญญาณดีตัวนี้อันนี้ของพี่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: แล้วมันจะมีของคนอื่นมาดักบ้างไหม
1: เขาจะใช้คนละสีกัน
2: อ๋อใช้คนละสีโอ้นี่หนักคุณผู้ชมนี่หนักเฮ้ย มันโผล่มาตกใจเนี่ยโอ้คือเต็มกระป๋องอ่ะโอ้อย่างใหญ่เลยอ่ะเข้าใจยังทำไมผมตกใจคุณผู้ชม อันนี้หนีบเจ็บไหมเนี่ยตัวขนาดนี้เอาแล้วยังไงดีพี่ยังไงพี
1: ่ไม่รู
2: ้เฮ้ยตัวเบลอเลยอันนี้ตัวผู้ผมดูออกตัวนี้ตับปิ้งมันนะเขาเรียกอะไรนะตับปิ้งมันจะเป็นแหลม
1: ๆเขาเรียกกระดือ
2: มันเกี่ยวไหมว่าตัวผู้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมีย
1: เกี่ยวตัวผู้ต้องใหญ่กว่า
2: พี่จิตครับโปรตีนมาดักแบบนี้วันหนึ่งได้ประมาณกี่ตัว
1: ก็แล้วแต่กระบอกนะถ้ากระบอกเรามากกระบอกเราเป็นร้อยเนี่ยวันก็ได้3โล4โล
2: อ๋อก็คือปกติพี่ก็จะมาดักทีเป็นร้อยกระบอก
1: เป็นร้อยกระบอก
2: แล้วปูแสมนี่มาจับได้ทั้งปีไหมพี่
1: จับได้ทั้งปี
3: ปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มลักษณะที่เห็นได้ชัดคือก้ามสีแดงปนม่วงกระดองเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างมากกว่าความยาวเล็กน้อยซึ่งปูแสมนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการที่ปูแสมขุดรูใต้ดินถือว่าเป็นการพรวนดินให้กับต้นไม้นั่นเองครับ
2: พี่จิตครับอันนี้ผมรบกวนฝากครับพี่ผมอาจจะต้องรบกวนพี่จิตเก็บกระป๋องต่อก่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่ผมอาจจะขอยืนตรงนี้สักพักนึง
1: ถ้ายืนนานเดี๋ยวมันจะมิดตัวนะ
2: ก็คือที่ต้องให้พี่เก็บต่อเพราะไปไม่ได้ดีใจหลุดแล้วไปแล้วกลับเรือแล้วรอบนเรือแล้วพี่ไปมันลำบากขนาดนี
3: ้ได้มาลุยคนแบบนี้นึกถึงลูกสาวของผมเลยครับป่านนี้คงนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านแน่แน่สนุกกับการจับปูเสร็จแล้วถึงเวลาไปล้วงสูตรปูดองจากพี่ขวัญภรรยาของพี่จิตกันแล้วครับ
2: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญนะครับก็เป็นขวัญใจของพี่จิตอีกทีนึงนะครับผมวันนี้พี่ขวัญจะมาสอนผมทำปูแสมเค็มหรือว่าปูดองนั่นแหละแต่ทำมาจากปูแสมซึ่งมันมีเคล็ดลับอยู
4: ่จ้าม
2: าแนะนำเคล็ดลับผมนิดนึงว่าทำยังไงครับ
4: ปูก่อนจะดองเราต้องไปน็อกน้ำแข็งก่อน
2: เราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วไปน็อกน้ำแข็งแล้วทำอะไรต่อครับ
4: ก็ล้างเบื่อมันออก
2: เบื่อคืออะไรอ่ะแม่
4: เบื่อมันจะอยู่ในกระดองปูอันนี้ค่ะปูมันจะคายฟองออกมาแล้วเราทำให้เราท้องเสีย
2: แล้วมันต้องไม่ต้องแกะมาล้างหรอ
4: ไม่ต้องแกะค่ะ
2: แต่ว่าต้องล้างในน้ำเย็นเท่านั้น
4: จ้ะ
2: ถ้าล้างในน้ำเย็นแล้วมันจะคายเบื่อออก
4: จ้ะ
2: ครับแล้วเราล้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเบื่อมันออกแล้วครับแม
4: ่มันจะไม่มีฟองไง
2: อ๋อไอฟองที่ออกมานี่คือเบื่ออันนี้ก็ยังสดๆอยู่หลังจากนั้นทำยังไงครับ
4: ใส่เกลือก่อนค่ะอันนี้ต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะ
2: เกลือเม็ดกับน้ำเปล่า
4: จ้า
2: ครับผมต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเกลือป่นมันจะเค็มเกินไปไม่อร่อย
4: ไม่ได้ค่ะมันจะขมค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อถ้าเป็นเกลือป่นมันจะขมด้วยต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเค็มครับ
4: แล้วก็ใส่ปูน
2: ปูนแดงปูนที่กับหมากนี่แหละ
4: ใช่จะทำให้ปูมันกรอบ
2: ส ใส่ปูไปเลยเห็นแล้วอย่างนี้ดองไว้นานแค่ไหนครับ
4: คืนเดียว
2: ก็ปิดฝาต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหม
4: ไม่ต้องค่ะเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
2: พอดองเสร็จผ่านไปคืนนึงปุ๊บเราก็เอาออกมาเอาออกจากน้ำ
4: จ้ะ
2: แล้วก็แล้วเวลาเก็บยังไง
4: เก็บใส่ตู้เย็นเลย
2: ได้ประมาณนานแค่ไหนครับ
4: 2อาทิตย์ค่ะ
2: 2อาทิตย์สบายๆแต่ถ้าเก็บมานานก็เข้าฟรีซได้เลย
4: จ้ะ
3: หลังจากที่เราได้สูตรการทำปูแสมดองจากพี่ขวัญต่อไปจะไปดูการทำยำปูแสมบอกได้เลยว่าจี๊ดถึงใจแน่นอนครับ
2: ปูยำยำปูหมายถึงยำปูเค็ม
4: จ้ะ
2: เอาละครับจัดเลยครับพี่ใส่ปูเค็มลงไปก็คือเอามาแกะอันนี้ไม่เอากระดองเอาแต่ตัวมัน
4: จ้ะ
2: อันนี้ปูเค็มพอเราเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือแล้วเราก็มาทำได้เลยต้องไปล้างอะไรก่อนอีกไหม
4: ไม่ต้องล้างค่ะ
2: โอ้โหใช้มะนาวเยอะเนี่ยแสดงว่าต้องออกเปรี้ยวใช่ไหมพี่ถึงจะอร่อย
4: ค่ะ
2: ถ้าผ่าไปเลยเดี๋ยวมันโดนเม็ดเดี๋ยวมันขม
4: ค
2: ่
4: ะ
2: เฮ้ยพี่เขาหมุนไม่ให้โดนเม็ดคุณผู้ชมโอ้แสดงว่ารสต้องจัดถูกไหมอุ้ยเดี๋ยวพี่เยอะมากนะ
4: 3ชิ้น
2: ซอยหอมแดงพริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนเท่านั้นถึงจะอร่อยอันนี้ของโปรดของพี่จิต
4: ค่ะ
2: เดี๋ยวพี่ใส่แค่มะนาวอย่างเดียวนะ
4: ค่ะใส่มะนาวอย่างเดียว
2: อ๋อเพราะปูมันเค็มอยู่แล้ว
4: ค่ะต้องใส่น้ำตาลนิดนึง
2: ใส่น้ำตาลนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่นได้ไหมพี่พริกป่นพี่จิตเป็นคนกินรสจัดนะ
4: ค่ะ
2: ต้องมีพริกทุกมื้อ
4: ค่ะมีน้ำพริกทุกวัน
2: น้ำพริกทุกวันถ้ามื้อไหนไม่มีน้ำพริกนี่พี่จิตไม่กินข้าวบ้าน
4: ค่ะจริงเขาจะตำเอง
2: อ๋อ
4: ชอบทำกับข้าว
2: แล้วก็ต้นหอมผักชีลงไป
4: ค่ะ

0: แซ่บขนาดนี้ขนาดปิดแมสยังน้ำลายไหลขอแย่งพี่จิตสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่ขวัญอร่อยมากคือมันปูพอมันโดนมะนาวแล้วมันยิ่งหอมแล้วพอกินเข้าไปตอนแรกมันจะเปรี้ยวรสจัดมากเลยคนแล้วพอดูดเข้าไปเจอเนื้อข้างในปูที่แบบมันมีรสเค็มอ่อนๆนะเนื้อเหมือนปูม้าดองสดๆอ่ะอร่อยแซ่บปูแซ่บแสบปากเลยคุณผู้ชมว้าอร่อยครับผมยกนิ้วให้เลยพี
1: ่ค่ะ
0: โอเคครับเมื่อกี้ปูเค็มก็น่ากินมากแล้วยังมีปูหวานอีกเหรอแม่
1: จ้า
0: โอ้โหงั้นให้แม่โชว์ฝีมือเลยอันนี้เป็นปูแสมที่ไปล้างเบื่อมาแล้วเหมือนกันมาดูวิธีการทำปูแสมกันคุณผู้ชมอันดับแรกแกะกระดองออกใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: โอ้มันปูน่ากินมากตรงนี้แหละความอร่อยเลยเนาะมันเนาะครับผมแล้วก็หั่นตัวปูแบบนี้เอาเหมือนตรงที่เขาเรียกว่าตะปิ้งแบบด้านล่างอ
1: ่ะ
0: ออกปากปูอ่ะแม่เรียกปากปูป่ะ
1: ค่ะปากปู
0: แม่แป๊บนึงเนี่ยผมเห็นแบบเหมือนคล้ายๆหน้าตาเหมือนเส้นๆอย่างเงี้ยคนชอบคิดว่าเป็นพยาธิเน
1: า
0: ะมันคืออะไร
1: จะเป็นสะดือมันนะคะ
0: สะดือไม่ใช่พยาธิเนาะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: หน้าตามันจะเหมือนพยาธินะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะอันนี้แม่ยืนยันแล้วนะแล้วก็เอานมมันออกด้วย
1: จ้ะ
0: อันนี้ต้องตัดตรงขามันด้วยตรงที่มันแหลมใช่ไหมเดี๋ยวมันทำปาก
1: จ้ะ
0: ได้เป็นตัวแล้วกระดองไปทำอะไรครับ
1: กระดองก็แกะได้ถ้าคนชอบกินก็ต้องดึงขี้มันออก
0: อ๋อขี้มันอยู่ในกระดองต้องดึงออก
1: จ้ะดึงขี
0: ้อ๋อแต่ต้องค่อยๆดึงเพราะไม่งั้นมันจะหลุดไปด้วยใช่ไหม
1: จ้ะ
0: อ๋อขี้มันจะอยู่ตรงกลาง
1: จ้ะ
0: แล้วมันอยู่สองข้าง
1: จ้ะ
0: ถ้าคุณดึงเฉพาะตรงกลางมันก็จะเหลือมันอันนี้มันเนี่ยคืออร่อยเลยเอาไปทำแบบพวกอ่องปูอ่องปูที่เขาชอบกินกันนะ
1: อ่องปูเนี่ยออกสองข้าง
0: โอ้คุณผู้ชมน่ากินมากพี่ขวัญมีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวดูพี่ขวัญมาทำกันว่าปูหวานจะเป็นยังไง
1: เ
0: ริ่มจากทุบกระเทียมก่อนอุ้ยนี่ที่ตบแรงๆนี่คือนึกถึงหน้าใครหรือเปล่าใช้น้ำมันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
0: ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเทียมจนหอมแล้วหลังจากนั้นก็เอาปูใส่ทีละครึ่งนะพี่โอ้ใส่ไปอย่างนี้เลยทอดเลยนะแล้วเอาปูอย่างอื่นมาทำได้ไหมครับสูตรนี
1: ้ได้ค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมดูไว้หาปูแสมไม่ได้แล้วปูม้าก็ทำได้นะแบบนี้
1: จ้ะ
0: ปรุงด้วยน้ำปลาก่อนใช่ไหมวันนี้แสดงว่าหวานๆเค็มๆอารมณ์เหมือนน้ำปลาหวานใช่ไหมพี่
1: ค่ะ
0: น้ำปลาลงไปแล้ว2ช้อนน้ำตาล1 2 3ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่จัดไปซีอิ๊วขาวอีก1 2โอ้แสดงว่าเค็มหวานพอๆกันนะดูแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานด้วยใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคุณผู้ชมเคล็ดลับนะแล้วเวลากินก็เหมือนเคี้ยวให้มันกรอบๆไปเลยเหรอ
1: ค่ะค่ะเคี่ยวให้น้ำเป็นยางหน่อยค่ะ
0: ให้น้ำตาลมันรัดว่างั้นให้น้ำตาลมันใสเหมือนเราทำหมูหวานเนาะ

0: เสร็จแล้วครับอาหารจานนี้มีชื่อว่า
1: ปูขั่วหวานจ้ะ
0: ปูขั่วหวานสูตรบ้านลักษมีครับผมคุณผู้ชมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ช่วยอะไรพี่ขวัญทำเลยแต่ผมขอกินนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เปิดแม้คุณผู้ชม
1: จะร้อนหน่อยนะ
0: อร่อยมากเนื้อปูสมแหมมันนุ่มเหมือนเนื้อปูทะเล
1: ค่ะ
0: จะนุ่มแล้วมันก็หวานเปลือกไม่ได้แข็งเลยเคี้ยวสบายเลย

0: ของผมบ้างนะครับวันนี้นะครับได้ไอเดียมาจากอาหารของชาวคแมร์นะครับมีชื่อว่าละแวกระตามหรือว่าแกงขั้วปูนะครับจะเป็นอาหารของชาวสุรินนะครับคนเชื้อสายคแมร์จะนิยมทํากันแต่ว่าเขาจะตํานะครับพริกแกงเขาก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีข้าวเบื่อแต่วันนี้ผมประยุกต์นิดนึงผมใช้พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแบบภาคกลางแบบนี้เลยผู้ชมที่ใช้ทําแกงเผ็ดนี่แหละไม่ได้ตำแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะได้รสชาติที่ต่างกันไปอย่างนึงพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปในหม้อเลยครับเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมสักประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยเพราะว่าปกติอาหารชาวคแมร์นะครับก็จะรสจัดนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเผือกกันครับผมคุณผู้ชมหั่นเผือกนะครับหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้ต้มให้สุกเร็วขึ้นใส่เผือกลงไปต้มแบบนี้นะครับจะช่วยให้น้ำเข้มข้นแล้วก็มีรสหวานมากขึ้นนะครับระหว่างที่เรารอเผือกสุกต้องใช้เวลานิดนึงเรามาทำปูกันดีกว่าครับวันนี้นะครับปูแสมผมเลือกเป็นปูสดเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆครับแกะกระดองออกครับผมได้มาแบบนี้ครับผมอย่าลืมนะครับบิดปากมันต้องเอาขี้ตรงกลางออกด้วยนะครับให้เหลือเฉพาะมันสะดือออกแล้วที่ตัวนะครับเราก็จะมาเอานมออกแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณต้องตัดปลายขาออกเพราะว่ามันแหลมนะครับไม่งั้นเวลารับประทานจะตำปากได้นะครับผมตัดส่วนที่แหลมออกนะครับแบบนี้พอเผือกสุกได้ที่แล้วก็ใส่ปูทั้งหมดลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยมันปูที่เราแยกไว้นะครับตรงนี้แหละครับจะทําให้ทั้งแกงข้นนะครับมันปูจะเข้ากับความมันของเผือกได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวรอให้สุกสักนิดหนึ่งนะครับน้ํามันจะขุกขิกนะคุณผู้ชมน้ําไม่เยอะรสชาติจะเข้มข้นเผ็ดร้อนจากพริกแกงได้ความหวานมันจากเผือกแล้วจากนั้นมาปรุงรสกันครับคุณผู้ชมออกหวานเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับประมาณสัก1ช้อนก็พอแล้วก็น้ําปลายสัก1ช้อนนะครับในพริกแกงนั้นมีความเค็มจากเกลืออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปูสดๆแบบนี้มันมีรสชาติความเค็มอยู่แล้วไม่อยากใส่น้ำปลาเยอะนะครับก็รอให้ปูทุกอย่างสุกได้ที่ก็พร้อมตักลงจานแล้วก็เสิร์ฟแล้วครับลองชิมฝีมือผมดูนี่พี่ขวัญไม่อยู่นะพี่ขวัญไปธุระแล้วไม่ได้ชิมให้พี่จิตชิมคนเดียวพี่จิตลองชิมดูผมไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรแล้วผมมั่นใจแล้วพี่จิตไม่เคยกินมาก่อนแกงแบบนี้มือผมทำคนเดียวในโลกพี่เป็นไงพี่งงเลย
1: สุดยอด
0: ไม่น่าเชื่อว่าเผือกกับแกงมันจะเข้ากันใช่ไหม
1: ใช
0: ่อร่อยคุณผู้ชมผมบอกเลย
1: รสชาติจะมีเค็มนิดๆแล้วก็เผือกจะออกนุ่มๆนะแล้วก็จะมีรสชาติปูหอมกลิ่นของปูอ่ะ
0: รสชาติมันจะเหมือนทอดมันเพราะว่ามันมีปูที่เป็นรสชาติของทะเลอยู่แต่ว่าพอมากินกับเผือกนุ่มๆอ่ะแล้วเผือกกับมันปูที่มันผสมกันอยู่ในน้ำจนน้ำมันเป็นน้ำข้นๆอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมบอกเลยลองทำคุณผู้ชมถ้าหาปูแสมไม่ได้ก็ต้องมาที่บ้านรักแสมใช่ไหมพ
1: ี่ใช่รักแสมจะได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยโอ้ข้าวก็รสชาติเลย
0: เต็ม10ให้กี่คะแนนครับพี
1: ่ผมให้10เลย
0: โอ้ยเด็ดอ่ะพี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมคือว่าเผือกกับแกงเผ็ดเนี่ยมันเข้ากันมากลองทําดูถ้าเกิดหาปูได้ก็เป็นปูแต่ถ้าไม่ได้จะเป็นกุ้งอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแกงเผ็ดกับเผือกนี่เข้ากันจริงๆแต่ถ้าเกิดใครอยากกินปูแสมอร่อยๆก็ฝากนะครับมาเที่ยวกันที่สะพานรักแสมได้นะครับผมนี่เลยมาหาพี่จิตก็ได้หรือว่ามาเองก็ได้ที่นี่เขาเปิดให้เที่ยวได้ทุกวันนะพี่เนาะมาก็ได้ทุกวันแล้วก็มาชิมปูแสมอร่อยๆที่นี่กันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิตมากพี่จิตอยู่กับผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกครับพี่จิตเป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆผมว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็น่าจะติดใจแหละถ้าได้มาเจอพี่จิตเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จิต
1: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วคุณผู้ชมครับเราก็ลากันตรงนี้เลยนะครับผมกับวิวสวยๆบรรยากาศดีตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีนะครับเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองนี้ได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับ

0: ซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ cans and bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ paper กระดาษนะครับแล้วก็ trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือโซล่าเซลล์นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมีโซล่าเซลล์เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะ แล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำมันยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นซิปต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10เซน10เซนนะครับว้าย
1: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90ล้านกิโลกรัมนะครับ90ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ตลาดนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่มาอยู่พูดเถียง
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah
3: right yeah okay so let's do it go ahead
4: okay thank you
3: bye bye thank you so much
4: thank you so much
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบ สวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Stop and Swap นะครับจัดขึ้นทุกเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ครับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื้อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้เป็นติดผนังนะครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสวอปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free. And you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยมาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่าง

0: ของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ right here
1: What do you do when people bring the stuff here?
2: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
1: Yeah.
2: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah. It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy
0: pots. Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: I see the lamp.
4: A little glass. Oh,
3: yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling. China doesn't want to take it, and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
0: uh-huh, yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ5โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่แหละครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่าไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
8: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
9: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลพาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
10: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อน

ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง LTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเง
1: ี้ยใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ้ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีค่ะมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี้
2: ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆเราก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ๋
0: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจอกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
1: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บๆๆตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่ๆๆอันนี้ติดมาตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กระป๋องนมใหญ่
1: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะโอ้ยโอ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ย

0: คือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนก้าม2อันนี้ก้ามใหญ่มากก้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันไหม
1: จับกันมันจะไม่ดี
0: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะเฮ้ยดูกล้ามดิเฮ้ยเดี๋ยวนี
2: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
0: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวมาดูกัน
0: อุ้ยพี่โอ๋ปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
3: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
0: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
3: ติดเลย
2: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเดี๋ยวก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
0: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเอ้ยต้นซอยมาเลยแต่นี้มีอันนี้มินวางจําได้ชึบประสบความสําเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีดจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวนี้ใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบัลโล่เลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
4: อุ้ยตัวใหญ่
1: ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลย
0: พี่โอ้พี่โอ้ช่วยหนูก่อนพี่โอ้ช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลยเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอ้ถ้าพี่โอ้มาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ย
4: เกือบไปแล้ว
0: มาเข้ากระป๋องซะดีๆ
4: มันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
3: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
2: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะถ้าพี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่ละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครัวแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้แบบ

0: หวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากมีแต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันแบบมีทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบมีทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละเราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะอ๋อ
1: แค่เราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามแล้วก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิไม่ให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูนะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
0: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเรา

0: กหนึ่งเมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูแสมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูแสมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเนาะ

0: เมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันมากนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้นชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะคะเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอ่ะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินกล้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อกล้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโซดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ฟูไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดี

0: อมรินทร์ทีวี
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: BL TV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ BL TV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง BL TV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BL TV 1ถึงช่อง BL TV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DL TV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DL TV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DL TV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับ

ายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่ 30-35 ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโหพูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้กดชนวนปวดใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนปวดใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญยฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
1: ค่ะ
0: พอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนอะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็อาจจะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ามีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่าง ซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
1: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าเอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนาอย่าไปคิดเยอะหรือเอ้ยมองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นอะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึกออกมั้ยคะหมายถึงจริงๆเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
0: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคําพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคําพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
1: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะหลักๆก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกข์ยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองนี้ค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเจ้าตัวได้ค่ะ
0: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะคนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
1: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมคนสุขภาพดีสไตล์ไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ย
0: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเองใช่ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อมันต้องผิดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปค่ะอยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คําว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้าใช่มั้ยคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
0: ้
1: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือพันธุกรรม
1: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
0: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
1: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่า อาบานรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาตตรงนี้อาบานอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของสองอย่างนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการุญฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุญฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
0: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะและมีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข้ค่ะ
0: ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายข้าพเจ้าออกไป
2: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
0: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
1: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่มั้ยคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทําให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
0: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
1: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสําคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอ่ะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอ่ะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่ใครไม่กังวลกระวายไม่ทุกข์ร้อนมาก
0: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิด แพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่เฮ้ยยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรเงี้ยค่ะ
0: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
1: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหม
0: คะ
1: อาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
0: ะ
1: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
0: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
1: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
0: ่อ
1: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค
0: ่
1: ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความ

0: วลมีความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
2: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่
0: มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
2: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
2: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
2: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้ไว้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เนี่ยค่ะ
2: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living Will เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกนะคะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที
1: ่
0: ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
2: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกครหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เตาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมองว่าลูกหลานของ

0: เรา
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่ไหมคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
2: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
1: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่ทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
2: ค
1: ่ะ
2: คือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
1: ใช่ค่ะ
2: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ปุ่มขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําครับพุ่นละครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สําหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทํา

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกอ่ะขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี
3: ่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณหาไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูห่อเต็มต้นห่อแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่กูจะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าทุกผู้ล่วงเพราะอีหยังทุกผู้ล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกวนเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดน่ะในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเขาเลยเอาหน่วยนี่หน่วยสปูสีล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตามอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเฮาเฮ็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเฮาเอาไปลดไอ้ข้นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่เรียกว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาสิได้เตรียมลอยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้ลอยสรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือจังตัวอย่างสิเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเฮือน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบ่หูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พวกปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแล้วมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคุมกันแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าแล้วว่าคิดสักวันหนึ่งต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าเออหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะจังซี่เวลาเฮาเมียสิฮื้อเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป้าไอ้หมูเฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อเอ๊ะบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับตัวเขาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกกล้วยอีกครึ่งนึงเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้หยังได้บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮงว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปแต่ดินกี้ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: วันมันจะสีงามเลยมากินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับของนี้

0: การเผื่อนะพบกาเนาะความแตกต่างนี่ขันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแน่วอแล้วเขากล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชุบผู้นี่ปลูกอะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็ดนี่เขาต้องรู้ว่ามันเป็นหน่วยอีหลีบ่อเขาบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิ้นจี่พันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกาเพราะมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่อใดเขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 100ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12

0: หอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
1: เฮ็ดหลายบ่ครับ
0: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่ล่ะ
2: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
3: เอามันกอดโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ยหลายมันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
4: ข้างนี่น่ะเนาะว่าข้างนี่ก็นั่น
3: เดี๋ยวกูได้อ้อนี่ข้างนี่นําน่ะเนาะว่านี่ห้ามมาแก้ง
4: จัดการ
3: ก็สิปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ๊ยเขาแย่ดอกข้างนี่ยังๆหน่อยนึงแล้วมา
4: เอ้า
5: ลงมาแล้วก็หมดแดง
4: โอ๊ย
5: มีแต่มดแดง

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสิทธิ์ละ20บาทคุณติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากลากลากลากเลยลากเลยเขาก็เป็ดป้อยคุณไหมมันบ่เหม็นแหงเขาบ่เข้ากับบ่เป็นหยังโอ้โหบ่เข้าบ่เข้าไม่ละกินเลยไม่ไหวปากไม่ว่ะว่ะเอ้ยลุ้นแล้วว่ะว่ะแล้วมันกว่ากันได้หรอคือกูตายแน่เน
4: ี่ยลองๆๆก่อนๆก่อนๆไม่ได้มันจะไม่หันละพะนักไว้ปลาพะนักเพิ่งปลากินได้สวยน้องปลาไอ้ต้นที่มีให้ใช้กันกินกินไปปลาไหลก็มาล้างใส่ปลาที่ปลา
3: ไหลกวดกวดกวดตักเศษเศษไปใส่มะแดง
4: ก้อยเห็นต้นก้อยไม่ใช่ว่าได้เอาเสียงนะจะหมดไม่มีโคตรเต็มเดียวก้อยค่อยๆเนี่ยนี่ไหม
5: มันได้อะนี่สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกไหมลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่มะแดงอันนี้ล่างนี่ดีกับสิต้ม
6: ก้อยก้อยสุกก้อยดิบครับ
5: ก้อยเส้นโมเดียงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบว่า
7: ถ้าแม่มากินปลาดุบเด้อที่บ่มาปลาดิบเด้ปองเต้หน่อยอีสานมากินปลาดุบเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
4: ขึ้นไปเยอะมากเลยเราเสียดหยังเสียดไปบ่บ่บ่บ่

0: ำแบบนี
1: ้บรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
2: ้ไหว้ขอพี่บุญยาตะเดียนเพื่อนผีลูกเคยขอยสมะ
1: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
3: ก็ว่าคาดการใส่ในลูกหลานพ่อเกี่ยวกับอะไรยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้อก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานสาหกรรมขนาดนี้บัดนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพ่อแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อแค่กันไปหาเบิ่งหันได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
4: เคยเจอมาแต่กัน
3: ตำพ่อง
1: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: สู่มาแกเดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเมื่อนี้เมื่อนี้แหละต่อสู่มาตะมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากับฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแล้วนําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาอันพวกสารพิษมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอูแม่ซั่งซี่ล่ะแม่คึดหลายแม่ก็พากันคึดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้าไปจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับชาวบ้านเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าพ่อเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัตรมุมขึ้นไปได้บอกมันเบาหัวรู้ว่าที่ไปขึ้นไปบอกมัน

0: เศร้ามันอยากไล่ไปจะกูมันแมนบ่เขาสิบ่จับกูก็เลิก
1: ก็ยัง
0: กลับขึ้นมา
2: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาครูหมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่ซัพพอร์ตแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
3: ่น่าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลังน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกล
4: เข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่า100เที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
0: ยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมัน
5: เขาก็หูยู้ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชั้นใหญ่จะมั่นมันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเว้าได้จังได๋พวก
6: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋ว่าติ
5: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวัง
7: คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
5: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
6: ตาย
5: อย
6: ู่
5: ห
6: ม่องนี้พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
8: ค่ะ
6: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
8: ี มีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
6: ว่ามีกระสังถ้าประตูในโต๊ะทานถ้าว่าประตูในบ้านอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมุแม่กับวางสี่แล้วเนาะ
9: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

ะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200แนวทางการสื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทาง

0: ไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ู้ดวอล์กวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมธรรมชาติของป่าโกงกางและพายล่องเรือลุยโคลนตามหาปูที่มีขนาดเล็กอย่างปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานลักแสมชุมชนคลองตาโบยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของปูแสมเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาพี่จิตชาวบ้านชุมชนคลองตาโบยกันเลยครับสะพานลักแสมคืออะไรต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะปกติถ้ามาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่จิต
1: ก็กิจกรรมก็มีการปล่อยปูนะ
0: แล้ว
1: มีการกิจกรรมปลูกป่าตอนคืนก็มีการดูหิ่งห้อยแล้วก็มีการดูเหยี่ยว
0: มีแต่เรื่องราวแบบอนุรักษ์ทั้งนั้นเลยครับทำไมแถวนี้มันเป็นเขตอนุรักษ์หรือยังไงครับพี
1: ่เมื่อก่อนป่าถูกทำลายนะเมื่อปี2540ก็เริ่มการฟื้นฟูนะขั้นแรกเราปลูกป่าก่อนแล้วก็มีการบำบัดน้ำใช้จุลินทรีย
0: ์คือตอนนี้เรามีพื้นที่อนุรักษ์ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมด
1: 35ไร่
0: คือบริเวณนี้จะไม่มีใครไปจับเลยไม่ว่าจะเป็นปูเป็นปลาอะไรก็ตามแสดงว่ามันก็จะเป็นแหล่งเหมือนอนุบาลสัตว์ตัวเล็กๆ
1: ใช่ครับ
0: พอเราทำเขตอนุรักษ์35ไร่ขึ้นมาเนี่ยพี่ผมถามนิดนึงว่าชาวบ้านรู้สึกว่าแบบว่าพวกแบบปูพวกอะไรมันเยอะขึ้นไหม
1: มันก็เยอะนะป่ามันเริ่มมากของก็เริ่มมากปูก็เริ่มมากอย่างปูไปขายในทะเลเป็นตัวเล็กๆก็ออกมาก็มันโตก็เราก็สร้างบ้านเขาคือปลูกป่าให้เขา
0: แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมนั่นคือไปปล่อยปูแล้ววันนี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมว่าปูที่เราจะไปดูนั่นคือปูแสมปูแสมนี่คือสุดยอดแห่งปูทำส้มตำถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือปูที่บอกว่าเวลาชาวบ้านเขาไปจับมาแล้วมันเป็นตัวเล็กถูกไหม
1: ใช่ตัวเล็กต่อไปอนาคตก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
0: ุ์ก็คือตัวเล็กแบบนี้เราก็ไม่เอาไปทำอาหารไม่เอาไปทำส้มตำกัน
1: คือเรา
0: ก็จะมาปล่อยในเขตอนุรักษ์เพื่อให้มันโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปทีนี้เงิน39บาทที่เราเอามาให้เนี่ยพี่จิตเอาไปทำอะไรนะครับ
1: เขาจะแบ่งรายได้ให้สมาชิกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไว้ในกลุ่มอีกส่วนหนึ่งเอาไปบริหารจัดการเรื่องขยะอะไรนี
0: ่พัฒนาที่เขตอนุรักษ์นี่คุณผู้ชมไหมดูไอเดียเขาดีนะนี่นะครับผมนี่40ครับผมอีก1บาทไม่ต้องทอนนะครับผมใจปั้มมากคุณผู้ชมรุ่งสุดตัวเลยงานนี้โอเคแล้วคราวนี้เราไปปล่อยก็คือต้องข้ามไปฝั่งนู้น
1: ข้ามไปฝั่งนู้น
0: คือเดี๋ยวคือ
1: จะมีบ้านของเขาอยู่
0: โอ้ถ้าปูตัวไหนข้ามน้ำมา
1: ทางนี้
0: เสร็จแน่นอน
1: เสร็จ
0: โดนเสร็จแน่นอนลงคกแน่นอนเลย การปล่อยปูของที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเรือนหอไว้ให้สำหรับปูโดยเฉพาะเลยครับปูเรือนหอปูเขามีไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เอาไว้ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กัน
0: อ๋อเลยต้องปล่อยเป็นคู่คือให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์ใช่ครับตรงนี้วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะเขาจะจดทะเบียนสมรสคนก่อน
0: ที่นี่เลย
1: ที่นี่เลยวันที่15ก็แต่งงานปูแสม
0: โอ้นี่พูดได้เลยว่าเป็นที่เดียวในโลกที่มีการจัดแต่งงานปูแสมเขาแบบว่าไม่ได้แค่ปล่อยปูลงไปธรรมดาถ้ามาโยนลงไปนี่แขนขาหักนะที่นี่เขามาเป็นสไลเดอร์ปูที่ได้มาอยู่ที่นี่นอกจากจะมีความสุขแล้วยังได้สนุกตื่นเต้นก่อน ที่จะกลับไปเพาะพันธุ์ด้วย
1: ก็เจ้าสาวจะเป็นเงินคอนะแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าวมาจากใต้นั่งเครื่องบินมา
0: หมายถึงเอาพ่อพันธุ์ปูจากใต้มา
1: จากใต้
0: มาหาสาวแถวนี
1: ้
0: ให้แต่ง
1: สาวนี
0: ้คัดสายพันธุ์มาเลยโอ้โหก็เดิน1กิโลนี่ก็สบายๆนะ
1: ครับ
0: สบายๆแล้วเราก็จะเห็นวิวมาข้างทางก็จะมีป่ากงกลางมีพันไม้มีปูต่างๆให้เห็นมากมายวันนี้ผมปล่อยไปแล้ว4คู่ปกติ4คู่นี่จะออกไข่ได้ลูกสักกี่ตัว
1: ก็เท่าแม่เจริญเต็มวัยก็อยู่ประมาณ 50,000 ตัวอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านกระโดดเชือก
0: ก็ปกติมาที่นี่นอกจากจะมีให้อนุรักษ์แล้วยังมีกีฬาแบบว่าก
1: ีฬากระโดดเชือก
0: เออโหมืออาชีพครับเอาจริงพี่จิตตลกมากไปแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี
1: ้ตรงนี้เป็นทั้งเชือกนะ
0: สั่งมันคือมันมีประโยชน์อะไรครับ
1: พอเราแช่ไปในน้ำนานๆก็หอยพวกหอยมังคุดหอยลมพวกนี้จะมาเกาะ
0: เอาไปทำเหมือนปลาการังเทียมนะว่าง
1: ั้นนั่นแหละ
0: แล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งในน้ำ
1: ทิ้งในน้ำ
0: อ๋อคือเราไปซื้อเชือกปกติมันมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เขาก็จะคลายเชือกออกให้มันเป็นเหมือนถ้าพูดตรงๆมันก็เหมือนปลาการังเหมือนดอกไม้ทะเลเนาะ
1: อ
0: ๋อก็คือถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ถ้าว่างๆก็มายืนแยกเชือกกันหน่อยช่วยกันหน่อย ที่นี่เราเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวมานานยังพี
1: ่ก็เมื่อปี59
0: โอ้เพิ่ง4ปีเองก็ไม่นานเดี๋ยวถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยผมดูแล้วกิจกรรมพี่เน้นแน่นมากแล้วของกินล่ะพี่ของกินมีอะไรบ้าง
1: มีน้ำมะพร้าวนะ
0: น้ำมะพร้าว
1: น้ำมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวผัด
0: ก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแบบเส้นจันทร์อย่างนั้นเหรอ
1: ใช่
0: เฮ้ยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมก่อนดีกว่าว่าถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาต้องกินอะไรกันบ้างไปโอ้โหพอเดินเที่ยวเหนื่อยๆก็ต้องมาชิมอาหารแบบชุมชนใช่ไหมครับพี่จิต
1: ใช่ครับ
0: ที่พี่จะพาผมมาชิมคืออะไรครับพี่จิต
2: ขนมจากนะคะ
1: เป็น
0: อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยถ้ามาที่นี
1: ่ก๋วยเตี๋ยวผัดก็ขนมหวาน
0: เขาเรียกอะไรเขาไม่ได้เรียกผัดไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียก
1: ก๋วยเตี๋ยวผัด
2: เส้นจันจ้ะ
1: รสชาติ
0: มันหอมตัวแบบซอสแล้วก็มีพริกด้วยอ่ะกลิ่นพริกก็หอมรสชาติแบบชุมชนแท้ๆไม่ต้องปรุงอ่ะกระทงละเท่าไหร่ครับ
2: กระทง20 บาทค่ะ
0: แล้วก็มีขนมจากด้วย
1: เป็นไงรสชาติ
0: แม่ใส่ทั้งมะพร้าวขูดแล้วก็มะพร้าวอ่อนอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยชิมอาหารกันไม่ทันไรพี่จิตก็ต้องรีบไปเตรียมอุปกรณ์จับปูให้ผมแล้วล่ะครับแต่พี่จิตบอกว่าเห็นผมยังไม่อิ่มเลยฝากร้านเด็ดไว้อีกร้านให้ผมได้ลองไปชิมเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าถ้ามาถึงสะพานลักษแหมแล้วไม่ได้กินส้มตำปูแหมนี่เหมือนมาไม่ถึงเลย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้นะครับพี่จิตเขาเลยนำให้ผมมาชิมที่ร้านคุณแม่เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นปูที่สดๆและดองเองเอามาดองเองแล้วก็มาทำส้มตำงั้นเอาตำไทยใส่ปูที่หนึ่งเมื่อปูแหมดองเนี่ยคุณแม่มันความพิเศษความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับ
3: อันนี้แล้วแต่คนชอบ
0: ความมันใช่ไหม
3: ใช่
0: ความมัน
3: ปูต้องแน่น
0: ปูมันจะเนื้อแน่นปูแหมนะแล้วมันก็จะมีมันที่กระดองด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่สำคัญคือตัวมันจะใหญ่มันจะเยอะหูตัวใหญ่มากเลยแม่จะเห็นมันปูเมื่อกี้นี่ก็รู้แล้วว่าอร่อยเต็มกระดองเลยอ่ะคุณผู้ชม

0: อุ้ยน่ากินมากคือพอมันใส่ปูเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันดูเข้มข้นขึ้นเนาะเพราะมันมีมันมันหอมปูหูยมันได้กลิ่นปูหอมๆเลยอ่ะเนื้อเยอะมากอารมณ์เหมือนกินพวกแบบปูม้าดองอ่ะอร่อยจริงมากเติมพลังกันจนเต็มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจับปูแสมกันดีกว่าครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเราจะจับปูแสมเราต้องออกนั่งเรือออกไปเหรอพี่
1: ใช่ครับนั่งออกเรือออกไป
0: ไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลเท่าไหร่หลุดเขตจากป่าอนุรักษ์นี่แหละ
0: อ๋อคือจริงๆแถวนี้น่ะมันมีแต่มันไม่เขตอนุรักษ์เขาเลยห้ามจับ
1: ใช่ครับ
0: เออพี
1: ่เออเสื้อเด็กพี
0: ่อ๋อเสื้อเด็กใช่ไหมไม่ใช่ผมอ้วนนะมันเป็นเสื้อเด็กคุณผู้ชมผมมาใส่ได้เออทำไมมันยุ่งโอ้ใจหายแวบเลยบ๊ายบายไปไหนกันไปหาหอยอ๋อพี่ผมมองไปเนี่ยบนแบบโคนทั้งหมดเนี่ยมันแบบเป็นเงาระยิบระยับไปหมดเลยนะมันคืออะไรอ่ะพี
1: ่อ๋อก็เลยก็เลยปูเปี้ยวปูเลน
0: เดี๋ยวนะที่ผมเห็นเป็นจุดๆๆดำๆเต็มหมดนั่นปูหมดเลยเหรอ
1: นั่นแหละปู
0: ทั้งนั้นเลยพี่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ครับโคนนี้เราทั้งหมดแล้วอยู่ประมาณ 3-4 ล้านตัว
0: จริงเหรอแล้วปูเปี้ยวนี่กินได้ไหม
1: กินได
0: ้หลังจากนั่งเรือออกมาได้ประมาณ3กิโลเมตรเราก็ถึงที่หมายกันแล้วครับถ้าเราจะจับปูแสมต้องเข้าป่าที่เราเห็นเมื่อกี้นั่งเรือมาปูเปี้ยวชอบตากแดดก็คือเราต้องเข้าไปในป่าแสดงว่าปูแสมชอบอยู่มืด
1: ๆใช่ครับ
0: ปกติเขาจะออกหากินกลางคืนใช่ไหมครับก็คือปกติถ้าจะวางเนี่ยต้องวางดักไว้ตั้งแต่กลางคืน
1: ถ้าเราดักเราก็ต้องดักตั้งตอนเย็นเดี๋ยวเช้ามาปู
0: แสดงว่าอันนี้พี่วางไว้ให้ผมแล้วแต่วันนี้จะพาผมมาดูที่วางไว้แล้วว่าได้ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้เราเลยจะมาดูอุปกรณ์ก่อนผู้ชมเห็นพี่จิตบอกว่าสมัยก่อนเขาใช้กระป๋องนมแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นท่อ PVC วิธีการทำก็คือท่อ PVC 1อันแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงกลาง1อันแบบนี้มันจะมีหนังยางดึงเพื่อให้ฝาปิดคุณผู้ชมเห็นนะเราก็จะเปิดมาฝามันก็จะตึงเสร็จแล้วเหล็กตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาเกี่ยวไม้ไว้เหมือนกับการทำกรงดักหนูนั่นเองแต่ทีนี้ข้างในของเหล็กตรงนี้เราจะต้องใส่เหยื่อไว้ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ครับพอปูมันเข้าไปกินโดนเหยื่อปั๊บเหล็กตรงนี้จะขยับปั๊บมันจะหนีบลงมาแล้วปูก็จะติดอยู่ในนี้ครับผมพี่ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
1: ใช้ปลาข้างเหลือง
0: อ๋อปลาข้างเหลืองคือปลาอาหารเป็ดใช่ไหมที่เขาบอกกันใช่ไหม
1: ใช่นี่แหละ
0: แล้วพี่นอกจากปูแสมแล้วมันจะดักอย่างอื่นได้อีกไหมมีอะไรเข้าอีก
1: ก็มีจะปูอย่างเดียว
0: แล้วปูอย่างอื่นเข้าไหม
1: เข้า
0: อ๋อปูหนุมานปู
1: เข้าหอมเหยื่อเข้า
0: ปูอะไรนะปูเปรี้ยวก็เข้าใช่ไหม
1: กับปูดำเข้าไม่ได้ลูมเล็กพร้อมแล
0: ้วไปเลยพี
1: ่เอ้า1 2 3
0: เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวพี่เฮ้ยทำไมพี่จิตโดดไปเลยอ่ะโอเคครับจะบอกว่าแบบอันนี้ที่เห็นนี่คือที่ปูเปี้ยวที่บอกคือเยอะจริงคุณผู้ชมเยอะมากคือเนี่ยมันไม่ได้กลัวคนเลยมันมองหน้าผมเนี่ยตัวเนี้ยแล้วผมก็จับมันแล้วอันนี้คือปูเปี้ยว
1: ปูเปี้ยว
0: ปูเปรี้ยวนะครับสามารถกินได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นปูที่มีขนาดเล็กและมีเนื้อน้อยเลยไม่นิยมจับมากินกันครับ
1: อันนี้รูปูแสม
0: พี่ดูยังไงว่าไหนรูปู
1: อันนี้รูมันจะมีรูแล้วมันจะมีขี้ขุยอยู่แสดงว่ามีตัว 100% เลย
0: 100% เลย
1: ใช่
0: แล้วทำไมพี่ไม่ขุดเอาเลยล่ะ
1: ขุดไม่ได้มันจะอยู่ลึกอันนี้เราเห็นรูแล้วเราใช้กระบอกอันนี้ดักเลย
0: วางยังไงวางหันหน้าเข้าหารูอ๋อเดี๋ยวมันได้กลิ่นแล้วมันก็ออกมาแต่มันจะอยู่ตามรากไม้เหรอพี
1: ่ใช่มันจะอยู่รูมันจะอยู่บนดอนหน่อยน้ำจะท่วมถึงมั่งไม่ท่วมถึงมั่ง
0: นี่อันนี้ใช่ไหมรูนี้ใช่ไหม
1: คู่ขู่มือ
0: นี่รูใหญ่คุณผู้ชมรูใหญ่ที่ตัวใหญ่แน่นอนวางกับดักกันจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันที่พี่จิตวางไว้เมื่อคืนกันดีกว่าครับว่าจะมีปูแสมมาติดกับหรือเปล่าถ้ามันปิดอย่างเงี้ยแปลว่ามีโอกาสถูกไหม
1: ใช่มีโอกาส
0: ถ้าเกิดปูไม่เข้ามันยังไม่ปิด
1: ยัง
0: ถ้าปิดเนี่ยน่าจะเข้า
1: น่าจะอ
0: ย
1: ู่แน่นอน
0: อุ้ยผมว่ามีชัวร์คุณผู้ชมมีแน่นอนมาดูโอ้ ตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชมนี่แหละนี่แหละไส้ส้มตำตัวแรกได้แล้วสัญญาณตัวนี้อันนี้ของพี่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันจะมีของคนอื่นมาดักบ้างไหม
1: เขาจะใช้คนละสีกัน
0: อ๋อใช้คนละสีโอ้นี่หนักคุณผู้ชมนี่หนักเฮ้ยมันโผล่มาตกใจเนี่ยโอ้คือเต็มกระป๋องอ่ะโหอย่างใหญ่เลยอ่ะเข้าใจยังทำไมผมตกใจคุณผู้ชมอันนี้หนีบเจ็บไหมเนี่ยตัวขนาดนี้เอาแล้วยังไงดีพี่ยังไงพี
1: ่ไม่รู
0: ้เฮ้ยตัวเบลเลยอันนี้ตัวผู้ผมดูออกตัวนี้ตับปิ้งมันใช่เขาเรียกอะไรนะตับปิ้งมันจะเป็นแหลมแหลม
1: เขาเรียกกระดี
0: มันเกี่ยวไหมว่าตัวผู้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมีย
1: เกี่ยวตัวผู้ต้องใหญ่กว่า
0: พี่จิตครับโปรตีนมาดักแบบนี้วันหนึ่งได้ประมาณกี่ตัว
1: ก็แล้วแต่กระบอกนะถ้ากระบอกเรามากกระบอกเราเป็นร้อยเนี่ยวันก็ได้3โล4โล
0: อ๋อก็คือปกติพี่ก็จะมาดักทีเป็นร้อยกระบอก
1: เออเป็นร้อยกระบอก
0: แล้วปูแสมนี่มาจับได้ทั้งปีไหมพี่
1: จับได้ทั้งปี
0: ปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มลักษณะที่เห็นได้ชัดคือก้ามสีแดงปนม่วงกระดองเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างมากกว่าความยาวเล็กน้อยซึ่งปูแสมนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการที่ปูแสมขุดรูใต้ดินถือว่าเป็นการพรวนดินให้กับต้นไม้นั่นเองครับพี่จิตครับอันนี้ผมรบกวนฝากครับพี่ผมอาจจะต้องรบกวนพี่จิตเก็บกระป๋องต่อก่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่ผมอาจจะขอยืนตรงนี้สักพักนึง
1: เอ๊ะถ้ายืนนานเดี๋ยวมันจะมิดตัวนะ
0: ก็คือที่ต้องให้พี่เก็บต่อเพราะไปไม่ได้ดีใจหลุดแล้วไปแล้วกลับเรือแล้วรอบนเรือนะพี่ไปมันลำบากขนาดนี้ได้มาลุยคนแบบนี้นึกถึงลูกสาวของผมเลยครับป่านี้คงนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านแน่ๆสนุกกับการจับปูเสร็จแล้วถึงเวลาไปล้วงสูตรปูดองจากพี่ขวัญภรรยาของพี่จิตกันแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญนะครับก็เป็นขวัญใจของพี่จิตอีกทีนึงนะครับผมวันนี้พี่ขวัญจะมาสอนผมทำปูแสมเค็มหรือว่าปูดองนั่นแหละแต่ทำมาจากปูแสมซึ่งมันมีเคล็ดลับอยู
2: ่จ้าม
0: าแนะนำเคล็ดลับผมนิดนึงว่าทำยังไงครับ
2: ปูก่อนจะดองเราต้องไปน็อกน้ำแข็งก่อน
0: เราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วไปน็อกน้ำแข็งแล้วทำอะไรต่อครับ
2: ก็ล้างเบื่อมันออก
0: เบื่อคืออะไรอ่ะแม่
2: เบื่อมันจะอยู่ในกระดองปูอันนี้ค่ะปูมันจะคายฟองออกมาแล้วเราทำให้เราท้องเสีย
0: แล้วมันต้องไม่ต้องแกะมาล้างหรอ
2: ไม่ต้องแกะค่ะ
0: แต่ว่าต้องล้างในน้ำเย็นเท่านั้นอ๋อถ้าล้างในน้ำเย็นแล้วมันจะคายเบื่อออก
2: จ้ะ
0: ครับแล้วเราล้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเบื่อมันออกแล้วครับแม
2: ่มันจะไม่มีฟองไง
0: อ๋อไอฟองๆที่ออกมานั่นคือเบื่ออันนี้ก็ยังสดๆอยู่หลังจากนั้นทำยังไงครับ
2: ใส่เกลือก่อนค่ะอันนี้ต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะ
0: เกลือเม็ดกับน้ำเปล่า
2: จ้า
0: ครับผมต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเกลือป่นมันจะเค็มเกินไปไม่อร่อย
2: ม
0: ัน
2: จะขมค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อถ้าเป็นเกลือป่นมันจะขมด้วยต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเค็มครับ
2: แล้วก็ใส่ปูน
0: ปูนแดงปูนที่กับหมากนี่แหละ
2: ใช่จะทำให้ปูมันกรอบ
0: ใส่ปูไปเลยเห็นแล้วอย่างนี้ดองไว้นานแค่ไหนครับ
2: คืนเดียว
0: ก็ปิดฝาต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหม
2: ไม่ต้องค่ะเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
0: พอดองเสร็จผ่านไปคืนนึงปุ๊บเราก็ออกมาเอาออกจากน้ำ
2: จ้ะ
0: แล้วก็แล้วเวลาเก็บยังไง
2: เก็บใส่ตู้เย็นเลย
0: ได้ประมาณนานแค่ไหนครับ
2: 2อาทิตย์อะค่ะ
0: 2อาทิตย์สบายๆแต่ถ้าเก็บมานานก็เข้าฟรีซได้เลย
2: จ้ะ
0: หลังจากที่เราได้สูตรการทำปูแสมดองจากพี่ขวัญต่อไปจะไปดูการทำปูแสมบอกได้เลยว่าจี๊ดถึงใจแน่นอนครับปูยำปูหมายถึงยำปูเค็มเอาละครับจัดเลยครับพี่ใส่ปูเค็มลงไปก็คือเอามาแกะอันนี้ไม่เอากระดองเอาแต่ตัวมัน
2: จ้ะ
0: อันนี้ปูเค็มพอเราเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือแล้วเราก็มาทำได้เลยต้องไปล้างอะไรก่อนอีกไหม
2: ไม่ต้องล้างค่ะ
0: โอ้โหใช้มะนาวเยอะเนี่ยแสดงว่าต้องออกเปรี้ยวใช่ไหมพี่ถึงจะอร่อย
2: ค่ะ
0: ถ้าผ่าไปเลยเดี๋ยวมันโดนเม็ดเดี๋ยวมันขม
2: ค่ะ
0: เฮ้ยพี่เขาหมุนไม่ให้โดนเม็ดคุณผู้ชมแสดงว่ารถต้องจัดถูกไหมอุ้ยเดี๋ยวพี่เยอะมากนะ
2: 3ชิ้น
0: ซอยหอมแดงพริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนเท่านั้นถึงจะอร่อยอันนี้ของโปรดของพี่จิต
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ใส่แค่มะนาวอย่างเดียวนะ
2: ค่ะใส่มะนาวอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะปูมันเค็มอยู่แล้ว
2: จ้ะต้องใส่น้ำตาลนิดนึง
0: ใส่น้ำตาลนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่นได้มั้ยพี่พริกป่นพี่จิตเป็นคนกินรสจัดนะ
2: ค่ะ
0: ต้องมีพริกทุกมื้อ
2: ค่ะมีน้ำพริกทุกวัน
0: น้ำพริกทุกวันถ้ามื้อไหนไม่มีน้ำพริกนี่พี่จิตไม่กินข้าวบ้าน
2: ค่ะจริงเขาจะตำเอง
0: อ๋อ
2: ชอบทำกับข้าว
0: แล้วก็ต้นหอมผักชีลงไป
2: ค่ะ

0: ซับขนาดนี้ขนาดปิดแมสยังน้ำลายไหลขอแย่งพี่จิตสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่ขวัญอร่อยมากคือมันปูพอมันโดนมะนาวแล้วมันยิ่งหอมแล้วพอกินเข้าไปตอนแรกมันจะเปรี้ยวรสจัดมากเลยคนแล้วพอดูดเข้าไปเจอเนื้อข้างในปูที่แบบมันมีรสเค็มอ่อนๆ นะเนื้อเหมือนปูม้าดองสดๆอ่ะอร่อยแซ่บอูแซ่บแสบปากเลยคุณผู้ชมว้าวอร่อยครับผมยกนิ้วให้เลยพี่
1: ค่ะ
0: โอเคครับเมื่อกี้ปูเค็มก็น่ากินมากแล้วยังมีปูหวานอีกเหรอแม่
1: จ้า
0: โอ้โหงั้นให้แม่โชว์ฝีมือเลยอันนี้เป็นปูแสมที่ไปล้างเบื่อมาแล้วเหมือนกันมาดูวิธีการทำปูแสมกันคุณผู้ชมอันดับแรกแกะกระดองออกใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: โอ้มันปูน่ากินมากตรงนี้แหละความอร่อยเลยเนาะมันเนาะครับผมแล้วก็หั่นตัวปูแบบนี้เอาเหมือนตรงที่เขาเรียกว่าตะปิ้งแบบด้านล่างอ่ะออกปากปูอ่ะแม่เรียกปากปูป่ะ
1: ค่ะปากปู
0: แม่แป๊บนึงเนี่ยผมเห็นแบบเหมือนคล้ายๆหน้าตาเหมือนเส้นๆอย่างเงี้ยคนชอบคิดว่าเป็นพญาจริงเน
1: า
0: ะมันคืออะไร
1: จะเป็นสะดือมันนะคะ
0: สะดือไม่ใช่พญาเนาะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: หน้าตามันจะเหมือนพญานะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะอันนี้แม่ยืนยันแล้วนะแล้วก็เอานมมันออกด้วย
1: จ้ะ
0: อันนี้ต้องตัดตรงขามันด้วยตรงที่มันแหลมใช่ไหมเดี๋ยวมันทำปาก
1: จ้ะ
0: ได้ไปตัวแล้วกระดองไปทำอะไรครับ
1: กระดองก็แกะได้ถ้าคนชอบกินก็ต้องดึงขี้มันออก
0: อ๋อขี้มันอยู่ในกระดองต้องดึงออก
1: จ้ะดึงขี
0: ้อ๋อแต่ต้องค่อยๆดึงเพราะไม่งั้นมันจะหลุดไปด้วยใช่ไหม
1: จ้ะ
0: อ๋อขี้มันจะอยู่ตรงกลาง
1: จ้ะ
0: แล้วมันอยู่สองข้าง
1: จ้ะ
0: ถ้าคุณดึงเฉพาะตรงกลางมันก็จะเหลือมันอันนี้มันเนี่ยคืออร่อยเลยเอาไปทำแบบพวกอ่องปูอ่องปูที่เขาชอบกินกันนะ
1: อ่องปูเนี่ยออกสองข้าง
0: โอ้โหคุณผู้ชมน่ากินมากพี่ขวัญมีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวดูพี่ขวัญมาทำกันว่าปูหวานจะเป็นยังไง
1: เ
0: ริ่มจากทุบกระเทียมก่อนอุ้ยที่ตบแรงๆนี่คือนึกถึงหน้าใครหรือเปล่าใช้น้ำมันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
0: ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเชียบจนหอมแล้วหลังจากนั้นก็เอาปูใส่ทีละครึ่งนะพี่โอ้ใส่ไปอย่างนี้เลยเหมือนทอดเลยนะแล้วเอาปูอย่างอื่นมาทำได้ไหมครับสูตรนี
1: ้ได้ค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมดูไว้หาปูแสมไม่ได้แล้วปูม้าก็ทำได้นะแบบนี้
1: จ้ะ
0: ปรุงด้วยน้ำปลาก่อนใช่ไหมวันนี้แสดงว่าหวานๆเค็มๆอารมณ์เหมือนน้ำปลาหวานใช่ไหมพี่
1: ค่ะ
0: น้ำปลาลงไปแล้ว2ช้อนน้ำตาล1 2สามมาไม่เท่าไหร่จัดไปซีอิ๊วขาวอีก1 2โอ้แสดงว่าเค็มหวานพอๆกันนะดูแล้วเนี่ยโอ้อันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานด้วยใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคุณผู้ชมเคล็ดลับนะแล้วเวลากินก็เหมือนเคี้ยวให้มันกรอบๆไปเลยเหรอ
1: ค่ะค่ะเคี่ยวให้น้ำเป็นยางหน่อยค่ะ
0: ให้น้ำตาลมันรัดว่างั้นให้น้ำตาลมันใส
1: ใช่
0: เหมือนเราทำหมูหวานเนาะ

0: เสร็จแล้วครับอาหารจานนี้มีชื่อว่า
1: ปูขั้วหวานจ้ะ
0: ปูขั้วหวานสูตรบ้านลักษแหมครับผมคุณผู้ชมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ช่วยอะไรพี่ขวัญทำเลยแต่ผมขอกินนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เปิดแม้คุณผู้ชม
1: จะร้อนหน่อยนะ
0: อร่อยมากเนื้อปูสแหมมันนุ่มเหมือนเนื้อปูทะเล
1: ค่ะ
0: จะนุ่มแล้วมันก็หวานเปลือกไม่ได้แข็งเลย
1: ค่ะ
0: เคี้ยวสบายเลยเพิ่งรู้ว่ากลิ่นซีอิ๊วกับปูมันเข้ากันขนาดนี้ตัวเล็กยายทำปูขั้วหวานอร่อยไหมได้กินอาหารของพี่ขวัญแล้วบอกเลยว่าถูกปากแบบไม่อยากวางจานกันเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอลองเอาปูสแหมมาทำอาหารดูบ้างกันดีกว่าครับและก็มาถึงอาหารของผมบ้างนะครับวันนี้นะครับได้ไอเดียมาจากอาหารของชาวคะแมนะครับมีชื่อว่าละแวกระตามหรือว่าแกงขั้วปูนะครับจะเป็นอาหารของชาวสุรินนะครับคนไทยเชื้อสายคะแมจะนิยมทำกันแต่ว่าเขาจะตำนะครับพริกแกงเขาก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีข้าวเบื่อแต่วันนี้ผมประยุกต์นิดนึงผมใช้พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแบบภาคกลางแบบนี้เลยผู้ชมที่ใช้ทำแกงเผ็ดนี่แหละไม่ได้ตำแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะได้รสชาติที่ต่างกันไปอย่างนึงพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปในหม้อเลยครับเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมสักประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยเพราะว่าปกติอาหารชาวคะแมนะครับก็จะรสจัดนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเผือกกันครับผมคุณผู้ชมหั่นเผือกนะครับหั่นชิ้นเล็กนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้ต้มให้สุกเร็วขึ้นใส่เผือกลงไปต้มแบบนี้นะครับจะช่วยให้น้ำเข้มข้นแล้วก็มีรสหวานมากขึ้นนะครับระหว่างที่เรารอเผือกสุกต้องใช้เวลานิดนึงเรามาทำปูกันดีกว่าครับวันนี้นะครับปูสแหมผมเลือกเป็นปูสดเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆครับแกะกระดองออกครับผมได้มาแบบนี้ครับผมอย่าลืมนะครับบิดปากมันต้องเอาขี้ตรงกลางออกด้วยนะครับให้เหลือเฉพาะมันสะดือออกและที่ตัวนะครับเราก็จะมาเอานมออกแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณต้องตัดปลายขาออกเพราะว่ามันแหลมนะครับไม่งั้นเวลารับประทานจะตำปากได้นะครับผมตัดส่วนที่แหลมออกนะครับแบบนี้พอเผือกสุกได้ที่แล้วก็ใส่ปูทั้งหมดลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยมันปูที่เราแยกไว้นะครับตรงนี้แหละครับจะทำให้ทั้งแกงข้นนะครับมันปูจะเข้ากับความมันของเผือกได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวรอให้สุกสักนิดหนึ่งนะครับน้ำมันจะขุกขิกนะคุณผู้ชมน้ำไม่เยอะรสชาติจะเข้มข้นเผ็ดร้อนจากพริกแกงได้ความหวานมันจากเผือกแล้วจากนั้นมาปรุงรสกันครับคุณผู้ชมออกหวานเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนก็พอแล้วก็น้ำปลายสักหนึ่งช้อนนะครับในพริกแกงนั้นมีความเค็มจากเกลืออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปูสดๆแบบนี้มันมีรสชาติความเค็มอยู่แล้วไม่อยากใส่น้ำปลาเยอะนะครับก็รอให้ปูทุกอย่างสุกได้ที่ก็พร้อมตักลงจานแล้วก็เสิร์ฟแล้วครับพี่จิตลองชิมฝีมือผมดูนี่พี่ขวัญไม่อยู่นะพี่ขวัญไปธุระแล้วไม่ได้ชิมให้พี่จิตชิมคนเดียวพี่จิตลองชิมดูผมไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรแล้วผมมั่นใจแล้วพี่จิตไม่เคยกินมาก่อนแกงแบบนี้นี่ผมทำคนเดียวในโลกพี่เป็นไงพี่งงเลย
2: สุดยอด
0: ไม่น่าเชื่อว่าเผือกกับแกงมันจะเข้ากันใช่ไหม
2: ใช่
0: อร่อยคุณผู้ชมผมบอกเลย
2: รสชาติจะมีเค็มนิดๆแล้วก็เผือกจะออกนุ่มๆนะแล้วก็จะมีรสชาติปูหอมกลิ่นของปูอ่ะ
0: รสชาติมันจะเหมือนทอดมันเพราะว่ามันมีปูที่เป็นรสชาติของทะเลอยู่แต่ว่าพอมันกินกับเผือกนุ่มๆอ่ะแล้วเผือกกับมันปูที่มันผสมกันอยู่ในน้ำจนน้ำมันเป็นน้ำข้นๆอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมบอกเลยลองทำคุณผู้ชมถ้าหาปูสแหมไม่ได้ก็ต้องมาที่บ้านลักสแหมใช่ไหมพ
2: ี่ใช่ลักสแหมจะได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยโอ้ข้าวก็รสชาติเลย
0: เต็ม10ให้กี่คะแนนครับพี
2: ่ผมให้10เลย
0: โอ้ยเด็ดอ่ะพี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมคือว่าเผือกกับแกงเผ็ดเนี่ยมันเข้ากันมากลองทำดูถ้าเกิดหาปูได้ก็เป็นปูแต่ถ้าไม่ได้จะเป็นกุ้งอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแกงเผ็ดกับเผือกนี่เข้ากันจริงๆแต่ถ้าเกิดใครอยากกินปูสแหมอร่อยๆก็ฝากนะครับมาเที่ยวกันที่สะพานลักสแหมได้นะครับผมนี่เลยมาหาพี่จิตก็ได้หรือว่ามาเองก็ได้ที่นี่เขาเปิดให้เที่ยวได้ทุกวันนะพี่เนาะมาก็ได้ทุกวันแล้วก็มาชิมปูสแหมอร่อยๆที่นี่กันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิตมากพี่จิตอยู่กับผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกครับพี่จิตเป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆผมว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็น่าจะติดใจแหละถ้าได้มาเจอพี่จิตเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จิต
2: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วคุณผู้ชมครับเราก็ลากันตรงนี้เลยนะครับผมกับวิวสวยๆบรรยากาศดีตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีนะครับเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังสิด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น

และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันนึงในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็นหนึ่งไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าฉันเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้ง

0: คู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิปต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับ

0: ษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี่ Why you put here
1: anybody and other people can you
2: yeah it's better than throwing it away
1: yeah right.
2: So let's do it, go ahead.
1: Okay, thank you.
2: Bye bye. Thank you so much.
3: Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
4: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
0: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

สวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

ตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสื่อโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้นะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มา

0: มาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะวันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิร์ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันคือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูเรียกได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำเอาไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับ
1: right here
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
2: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get today? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It you don't need to really bring anything, but
0: yeah.
2: It's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Pots, globes, fluffy
0: fans. Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: See the lamp.
4: A little glass.
3: Yeah, you put a candle.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling, China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop and Swap, can help the city in terms of the environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, like they saw their item taken right away when they donated it. So they know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop that, like production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
8: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Shop and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
9: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร ล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีก

0: ด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ถ่ายฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไป
3: พอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอ้ที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยๆใหญ่ๆนี่คือปูเลยเหรอคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเราวางกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะคะ
2: มีครับมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๊คก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบปูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โ
0: อการดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจอกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ยนี่มินให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
1: กล่องนมใหญ่
0: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะโอ้ยโอ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันนะ
2: จับกันมันจะไม่หนีบ
0: นี่โอ้หูยปูสมัยค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
4: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
0: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวมาดูกัน
0: อุ้ยปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
0: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
2: ติดเลย
4: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเดี๋ยวก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
0: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้า
1: แต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลย
0: นี่ก็ไม่มีเหมือนกันต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มีวางจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมา

0: อุ้ยดูดิกล้ามเบลอเลยอ่ะ
1: ไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังข้างหลัง
0: อุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
2: อุ้ยตัวใหญ่มากว้าวว้าวแม่ไปแล้วทำยังไงอ้าวอีกแล้วทำปูนโดนอีกแล้วไม่นะยานะพี่จำพาช่วยหนูก่อนเฮ้ยไม่ไม่
3: จับยานะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วย
2: มันเอามือหนูแน่เลย
1: พี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอพี่โอช่วยหนู
2: โอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยมากพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ย
0: เกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
4: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้ดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วย
1: หนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
0: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะถ้าพี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวับหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไ
0: หมน้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มีให้ดูตัวเครื่องยำ

0: ของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเน
1: า
0: ะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
2: อ๋อ
1: ถ้าเราใส่กะปิก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร
0: ้ไข่กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
0: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: หนึ่งเมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
2: ะ

เมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหลนปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหลนต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมาก

0: ปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้เปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูนี่แหละค่ะเดี๋ยวขานี้มินลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินกล้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อกล้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปลีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ทีวี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV ทั้ง 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

ช่วงเวลาที่แผ่นเกิดคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุ61พรรษาค่ะและในช่วงเวลานั้นพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักมากเหมือนเดิมทั้งที่หากวัดจากอายุการทำงานของคนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วอายุ60เนี่ยจริงๆน่าจะเริ่มได้พักผ่อนคือต้องเกษียณอายุจากการทำงานแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับพระองค์ท่านค่ะและพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักเหมือนเดิมมาตลอดจนกระทั่งพระชนมายุ72พรรษาคือในปี2538ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านเริ่มมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์นะคะเริ่มเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลเป็นหลักและไม่ได้ทรงงานหนักเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแพนจะมาเล่าในช่วงเวลาการทรงงานของพระองค์ท่านตั้งแต่ช่วงปี2543ค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าแม้พระองค์ท่านจะมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์แต่งานต่างๆของพระองค์ท่านยังคงสมบูรณ์และยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดค่ะ

และเรื่องแรกที่จะเล่าวันนี้นะคะคือเรื่องที่ทรงพลิกฟื้นพื้นดินให้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะอย่างที่จังหวัดนครนายกหลายคนนะคะมักจะคิดว่านครนายกคือนครที่เต็มไปด้วยผู้นําแต่ความจริงแล้วเนี่ยคําว่านายกในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าผู้นําหรือหัวหน้าแต่หมายถึงที่ดินที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งเสื่อมโทรมปลูกข้าวก็ไม่ขึ้นค่ะเนื่องจากสภาพดินนะคะที่คุณภาพต่ําแล้วก็มีน้ําท่วมอยู่เสมอจนทางการเนี่ยต้องยกภาษีที่ดินให้นี่จึงเป็นสาเหตุค่ะที่พื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่านายกเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะต้องทำนาหาเลี้ยงชีพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจึงทรงหาวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งจากการศึกษานะคะพระองค์ท่านทรงพบว่าที่นี่มีปัญหาดินเปรี้ยวเหมือนกับดินพรุที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพระองค์ท่านจึงทรงโปรดให้หน่วยงานราชการนะคะนำประสบการณ์จากการทำโครงการแกล้งดินมาปรับใช้แก้ปัญหาค่ะและขณะเดียวกันนะคะก็ทรงสังเกตด้วยว่ากระแสการไหลของแม่น้ำนครนายกนะคะที่ไหลมาบรรจบกันนะคะกับแม่น้ำประจินบุรีกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงแต่ละปีเนี่ยจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นถึง 1,540 ล้านลูกบาศก์เมตรทีเดียวค่ะถ้าว่าน้ำกว่า 90% นะคะไหลลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์และยังคงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำอีกด้วยค่ะจึงทรงพระราชดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อเป็นแก้มลิงนะคะเก็บไว้ในยามที่ขาดแคลนน้ำป้องกันน้ำท่วมและช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไปพร้อมในคราวเดียวกันค่ะโดยมีรับสั่งกับชาวบ้านนะคะว่าอย่าขายที่เพราะข้าวเป็นอาหารที่ต้องกินกันเก็บที่นาเอาไว้เดี๋ยวจะเอาน้ำมาให้แล้วจะเปลี่ยนชื่อจากนครนายกเป็นดอนนาสมบูรณ์ค่ะจากนั้นนะคะจึงเกิดโครงการเขื่อนขุนด่านประการชนขึ้นค่ะซึ่งเมื่อดําเนินการสร้างนะคะพระองค์ท่านทรงติดตามและก็ห่วงใยนะคะตั้งแต่เรื่องที่ตั้งของตัวเขื่อนโดยมีพระราชดําริย้ําว่าต้องไม่สร้างบนพื้นที่ป่าอุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านค่ะและที่สําคัญตัวเขื่อนจะต้องสูงมากเพื่อจะได้จุดน้ําที่ไหลลงมาได้อย่างเต็มที่ค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงใส่พระทัยโครงการนี้มากแม้จะเพิ่งหายประชวรนะคะเวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยที่ประทับที่วังไกลกังวลก็ยังเสด็จมาวางศิลาฤกษ์เปิดเขื่อนด้วยพระองค์เองหรือแม้แต่อุปกรณ์การสร้างเขื่อนต่างๆนะคะด้วยความที่ตัวเขื่อนเนี่ยสูงมากหากสร้างไม่ดีเนี่ยอาจจะพังทลายลงมาได้ค่ะจึงโปรดให้ใช้คอนกรีตนะคะมาผสมกับวัสดุเหลือทิ้งอย่างกากถ่านหินนะคะจนได้วัสดุที่มีความทนทานมากๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งกับตัวเขื่อนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงอธิบายว่าเขื่อนนี้เนี่ยใช้หลักการสร้างที่แหวกแนวเพราะนอกจากจะสร้างด้วยเทคนิคที่ใหม่ที่สุดแล้วนะคะยังเป็นเขื่อนที่สร้างใกล้กรุงเทพมากๆค่ะซึ่งปกติแล้วหาที่สร้างเนี่ยได้ยากลำบากมากรวมทั้งเสียงคัดค้านจากชาวบ้านน้อยผิดกับโครงการอื่นๆนะคะที่สำคัญพอสร้างแล้วเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะโดยเฉพาะระบบชลประทานในภาคกลางซึ่งไม่เคยมีโครงการไหนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนค่ะเขื่อนขุนด่านประการชนได้สำเร็จนะคะและเริ่มกักเก็บน้ำเมื่อปี2547ค่ะเขื่อนแห่งนี้นะคะก็ช่วยจัดการน้ำและปัญหาดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะแม้จะยังใช้ชื่อว่าเป็นจังหวัดนครนายกเหมือนเดิมแต่นาข้าวของที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีความสุขค่ะจนแทบลืมความหมายดั้งเดิมของชื่อนครนายกไปหมดเลยโครงการช่างหัวมันค่ะแพงเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะช่างหัวมันเป็นชื่อที่คนไทยทุกคนเนี่ยคือแทบเคยได้ยินกันมาโดยตลอดครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนะคะช่างหัวมันใครหลายคนก็อาจจะงงค่ะแต่ความจริงแล้วชื่อนี้เนี่ยสะท้อนถึงพระราชดำริอันลึกซึ้งของพระองค์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่ราษฎรนำมันเทศมาถวายให้พระองค์ที่วังไกลกังวลค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็ทรงมีรับสั่งให้นำมันเทศเนี่ยไปวางไว้บนตาช่างในห้องทรงงานแต่แล้วค่ะก็มีเหตุให้พระองค์ท่านต้องเสด็จกลับกรุงเทพโดยที่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันเทศที่มีผู้ถวายอีกเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งนึงก็ทรงพบว่ามันเทศยังอยู่บนตาช่างนั้นไม่ได้เน่าตายแต่กลับมีใบงอกออกมาค่ะทรงคิดได้ขนาดว่าไม่มีดินไม่มีน้ำมันเทศยังสามารถงอกใบได้ดังนั้นพื้นที่ที่แห้งแล้งก็น่าจะต้องปลูกได้เหมือนกันจึงโปรดให้นำมันเทศนะคะไปใส่กระถางปลูกไว้แล้วก็ไปหาพื้นที่ทดลองปลูกมันเทศค่ะซึ่งก็คืออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะและต่อมานะคะจึงกลายเป็นที่ที่ตั้งโครงการช่างหัวมันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ

อกจากมันเทศนะคะพระองค์ท่านยังทรงโปรดให้รวบรวมพืชเศรษฐกิจในอำเภอท่ายางแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ด้วยค่ะเช่นหน่อไม้ฝรั่งนะคะข้าวไร่ข้าวโพดยางพาราสับปะรดมะพร้าวแก้วมังกรกระเพราพริกโดยเฉพาะมะนาวนะคะได้ผลผลิตที่ดีมากเลยล่ะค่ะรวมไปถึงตระกูลมันนะคะเช่นมันเทศญี่ปุ่นมันเทศออสเตรเลียมันต่อเผือกมันปีนังแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวค่ะเพราะคนไทยต้องกินข้าวจึงต้องสามารถทำนาได้ด้วยทรงย้ำนะคะว่าไม่ให้ใช้สารเคมีหรือหากต้องใช้ก็ต้องมีปริมาณที่น้อยมากที่สุดค่ะซึ่งในช่วงแรกค่ะต้องช่วยกันปรับปรุงดินกันยกใหญ่เลยค่ะถึงขนาดที่ต้องใช้รถบรรทุกน้ำไปกลับกว่า20กิโลเมตรเข้ามาวันหนึ่งนะคะถึง13เที่ยวเพราะในพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ำไว้ใช้เลยค่ะพอผ่านไปอีกหนึ่งปีนะคะพื้นที่ที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีค่ะด้วยพันไม้ต่างๆชาวบ้านมีการศึกษานำความรู้กลับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงมีพระราชดำริให้ทำฟาร์มโคนมฟาร์มไก่และติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า20ต้นค่ะเพื่อใช้หมุนเวียนในไร่นะคะและบางส่วนเนี่ยก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าที่มีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าคืนตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทน

นอกจากเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากโครงการช่างหัวมันแล้วค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องราวนี้อีกอย่างสิ่งนั้นก็คือว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุใกล้ๆจะ81พรรษาค่ะช่วงวัยนะคะที่หลายคนคิดว่าควรจะต้องพัก

ชกาลที่9ได้เสด็จมาประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าการเสด็จมาประทับของพระองค์ในครั้งนั้นจะมาเพื่อรักษาพระสุขภาพของพระองค์เองแต่พระองค์ท่านก็ยังโปรดให้สร้างห้องทรงงานของพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชเอาไว้ด้วยค่ะโดยสิ่งที่ท่านยังให้ความสำคัญอยู่เสมอนั่นคือเรื่องน้ำเมื่อต้องเสด็จมาประทับที่สิริราชในหลวงรัชกาลที่9ยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำคอมพิวเตอร์และก็ระบบไอทีเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั้งกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบเรียลไทม์คือตลอด24ชั่วโมงหรือเรียกว่าเวเธอร์901ค่ะมาติดตั้งที่ห้องประทับหากมีข่าวพายุก่อตัวขึ้นที่ไหนเกิดเหตุอะไรต่างๆก็ตามก็จะสามารถรับสั่งและชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆได้ทันทีค่ะครั้งหนึ่งเกิดเหตุระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องคือดูข้อมูลไม่ได้พอรุ่งขึ้นก็มีรับสั่งให้องคมนตรีไปแจ้งดร.รอยยลจิตดอนค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะคะในงานขนาดนั้นว่าอาทิตย์ที่แล้วทีวีของฉันหายซึ่งทรงเปรียบเทียบว่าระบบข้อมูลน้ำคือทีวีของพระองค์นั่นเองและสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะดึกขนาดไหนก็ตามพระองค์ท่านก็ยังทรงเป็นห่วงพวกเราเสมอค่ะหรือในช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพนะคะเมื่อปี2554ทุกคนได้รับผลกระทบมากมายแม้จะทรงประชวรอยู่แต่ก็เสด็จมาทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกๆวันค่ะนอกจากที่พระองค์ท่านจะทรงคอยดูแลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับน้ำอยู่เสมอเพื่อที่จะได้การแก้ไขปัญหาได้ทันทีก็ยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่พระองค์ท่านยังทรงให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือพระองค์ท่านทรงอยากฝึกให้ประชาชนรู้จักการนำข้อมูลต่างๆไปจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนของตัวเองมีครั้งหนึ่งนะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้จัดการประกวดโมเดลต้นแบบการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริค่ะโดยให้แต่ละชุมชนลงมือวางแผนวิธีบริหารน้ำและปฏิบัติจากความเข้าใจซึ่งมีชุมชนส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะต่อมานะคะทางสถาบันเนี่ยได้ถวายเทปวิดีโอการประกาศผลรางวัลเพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงทอดพระเนตรค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้นำมาเล่าต่อว่าเมื่อพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเทปบันทึกการประกาศรางวัลพระองค์ท่านทรงมีพระพักตร์ที่ฉายถึงความสุขพระทัยอย่างยิ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทรงเห็นชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาได้สำเร็จด้วยวิธีง่ายๆและใช้เงินไม่มากถึงแม้เรื่องที่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นก้าวย่างที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งทรงพยายามทำมาตลอดหลายปีที่ทรงงานมาค่ะสำหรับคนกรุงเทพค่ะปัญหาจราจรเนี่ยเป็นปัญหาที่คือใหญ่มากแล้วก็แก้ไม่หายสักทีคือเรามองเผินๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียเวลาเสียอารมณ์เสียเงินค่าน้ำมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสูญเสียมากกว่านั้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาฉุกเฉินกับที่ที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลและด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณรอบๆสิริราชนะคะตั้งแต่ในคราวที่สมเด็จย่าเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลและในปี2554ขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จมาประทับเพื่อรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลก็ยังทรงห่วงใยความทุกข์ร้อนประชาชนในเรื่องปัญหาจราจรอยู่เช่นเดิมค่ะและมีพระราชดำริให้ทำโครงการแก้ไขปัญหาจราจรรอบโรงพยาบาลสิริราชค่ะโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นะคะนำแผนที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของโรงพยาบาลเนี่ยมาถวายและคำนวณจำนวนประชาชนที่เดินทางผ่านสิริราชซึ่งประมาณได้ว่าวันละเนี่ยกว่า 100,000 คนค่ะเฉพาะคนไข้ที่เข้าออกกันประมาณ 10,000 กว่าคนแล้วจากนั้นเนี่ยจึงโปรดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานสำรวจและก็ออกแบบโครงการต่างๆที่เชื่อมโยงนะคะการจราจรรอบๆโรงพยาบาลค่ะแม้สุดท้ายพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตก่อนที่จะได้ทอดพระเนตรความสำเร็จของหลายๆโครงการเพราะบางโครงการเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงของการดำเนินการบางโครงการก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการหรือว่าเริ่มก่อสร้างและหลายโครงการเพิ่งรื้อฟื้นเพื่อกลับมาทำใหม่เมื่อไม่นานนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานในการแก้ปัญหาการจราจรรอบโรงพยาบาลสิริราชเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะว่าหลายคนอาจจะมองว่า
การแก้ปัญหานี้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจราจรในภาพรวม

ท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าคิดในอีกมุมนึงการแก้ปัญหาเพียงจุดเดียวเนี่ยก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่อื่นๆโดยรอบไปได้ด้วยค่ะและที่สำคัญชีวิตของผู้คนที่มายังโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นทุกวินาทีจึงหมายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นการที่มีระบบจราจรที่ดีก็ย่อมหมายถึงว่าทำให้ผู้ป่วยมาถึงมือคุณหมอได้อย่างรวดเร็วขึ้นและหมายถึงการช่วยเหลือคนได้อย่างมากมายอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจนะคะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยหลายๆคนจะทานอาหารไม่ได้เพราะว่าเคี้ยวไม่ไหวกลืนอะไรก็ไม่ลงซึ่งเรื่องราวค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้พระชนชีพช่วงหลังๆอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องเสวยพระโอสถมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อมูลนิธิทันตนวัตกรรมและสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มทำโครงการอาหารเจลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากผู้ป่วยอัมพาตโรคที่เกี่ยวกับช่องปากนี่นะคะรวมไปถึงคนที่ไม่มีฟันเคี้ยวอาหารเมื่อปี2552ค่ะพระองค์ท่านจึงทรงให้ความสนใจเป็นพิเศษหลังจากทีมนักวิจัยผลิตขั้นแรกได้สำเร็จนะคะประมาณ 8-9 รสประกอบด้วยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานข้าวหอมมะลิก๋วยเตี๋ยวไก่มะม่วงชานมลิ้นจี่วุ้นกะทินะคะก็ได้ทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีปัญหาเรื่องการกลืนอาหารเหมือนกันเพื่อมีพระราชวินิจฉัยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็เสวยทุกรสและมีพระราชดำรัสตอบกลับมาว่าทรงชอบรสต้มยำกุ้งมากและไม่โปรดเสวยก๋วยเตี๋ยวไก่เท่าใดนักค่ะเพราะว่าไม่ค่อยหอมนะคะน่าจะทำรสชาติข้าวมันไก่มากกว่าจะได้หอมมากขึ้นค่ะและที่สำคัญทรงมีพระราชดำรัสย้ำกลับมาด้วยนะคะว่าจำไว้นะเวลาทำอาหารให้คนป่วยเรื่องรสชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้วจิตใจจะต้องดีด้วยถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้จิตใจเขาก็จะยิ่งแย่มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยค่ะแม้จะทรงประชวรแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงคิดหนทางที่จะทำให้การประชวรนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะสำหรับพระองค์แล้วเนี่ยทุกเวลาในชีวิตของพระองค์คือหน้าที่ที่มีต่อประชาชนค่ะจากเรื่องราวนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสัมผัสได้ถึงความห่วงใยพระองค์ท่านแม้กระทั่งพระองค์ท่านป่วยแต่พระองค์ท่านก็ยังนำความเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นงานเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยทุกๆคนรวมถึงประชาชนของพระองค์ท่านด้วยค่ะ

มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญตลอดพระชนชีพนะคะคือเรื่องของการศึกษาเพราะทรงเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นหนทางในการสร้างความยั่งยืนแก่ประชาชนค่ะแม้ในช่วงสุดท้ายของพระชนชีพก็ทรงมีพระราชดำริถึงการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคนซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปี2555ขณะที่พระองค์ท่านในประทับอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะวันหนึ่งทรงรับสั่งนะคะเรียกให้คณะองคมนตรีเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าทรงเป็นห่วงโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดารค่ะทรงห่วงใยสวัสดิภาพของครูตลอดจนถึงนักเรียนที่ยากจนค่ะจึงมีพระราชประสงค์นะคะที่จะสร้างโรงเรียนแต่ก็ให้ทำอย่างเงียบๆนะคะคือไม่ต้องบอกผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหรือว่าบอกล่วงหน้าอะไรทั้งสิ้นคืออยากให้ไปแบบผู้ใหญ่ใจดีไปแค่รถคันเดียวเพียงแต่ว่าหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้ประหยัดเวลาค่ะจากนั้นนะคะคณะองคมนตรีก็แบ่งงานกันตลอด5ปีโดยสรรหาโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมค่ะได้ประมาณ155โรงเรียนทั่วประเทศเมื่อถวายรายงานแล้วนะคะพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าทรงมีเงินที่ประชาชนเนี่ยทูลเกล้าถวายมาจำนวนมากอยากจะนำคืนกลับให้ประชาชนแต่ขอให้ทำในสิ่งที่ประหยัดที่สุดและใช้วัสดุในพื้นที่แต่ต้องคงทนและแข็งแรงค่ะและนอกจากนั้นนะคะพระองค์ท่านก็ทรงขอให้เลือกเด็กนักเรียนโรงเรียนละ2คนขึ้นมาเพราะทรงอยากจะให้เรียนจนจบเท่าที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่นะคะและก็ขอให้นำความจากพระองค์ท่านเนี่ยไปบอกเด็กด้วยว่ามีพระราชประสงค์ที่จะเห็นเด็กที่เรียนดีนั้น

เป็นคนดีด้วยค่ะเช่นเดียวกับครูนะคะทรงขอให้ช่วยคัดเลือกครูที่เก่งขยันและทรงให้เงินพิเศษหรือว่าส่งเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ครูเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเพียงแต่ว่าจะต้องสัญญาว่าอย่าเพิ่งย้ายอย่าทิ้งเด็กและอย่าทิ้งโรงเรียนที่ห่างไกลเหล่านั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงฝากไว้เป็นลำดับท้ายๆเพราะถึงแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่บุคลากรดีๆที่ทุกคนช่วยกันสร้างก็ยังคงสานต่อเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปอีกนานแสนนานค่ะ

ณวันนี้สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทำต่อได้สานต่อสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำได้ก็จะทำค่ะหนึ่งเรื่องที่ณวันนี้ทำอาชีพศิลปินนักแสดงแล้วก็มีโอกาสได้บอกต่อเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการนำสัตว์ของพระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็จริงๆเกิดจากช่วงปี2554ที่เกิดน้ำท่วมคือใหญ่มากนะคะก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ำคือเราใช้ชื่อโครงการว่าพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นโครงการของพ่อเราอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าไปลองทำดูแล้วที่สำคัญคือให้เราได้ลงมือทำไปในพื้นที่จริงๆก็ไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงแบบเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอะไรที่เราจะทำได้ในฐานะคนปลายน้ำคือคนกรุงเทพและคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาในเรื่องของศาสตร์ของพระราชาในการทำเศรษฐกิจพอเพียงคือมีเรื่องของป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างการทำโคกหนองนาโมเดลหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกันนะคะซึ่งแพรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆในสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ไว้กับประชาชนนะคะซึ่งอาจจะมีคนทำอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ไม่เคยรู้ว่าควรจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งการทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนเนี่ยมันคือการที่ให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่พอมีพอกินพอใช้แต่ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขจริงๆค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงวางไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จึงเป็นที่มาในสิ่งที่เรียนรู้นะคะในศาสตร์ของพระองค์ท่านในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยทำบ้างโดยการที่ซื้อที่นาค่ะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้คนได้เข้ามาดูว่าจริงๆแล้วในที่นาแบบนี้เราสามารถทำเป็นเหมือนมีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเป็นโคกหนองนาโมเดลที่เราใช้คำนี้นะคะขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้ทำมาเกือบ3ปีแล้วค่ะก็แพนคิดว่ามันได้อะไรเยอะมากจากสิ่งที่เราเริ่มต้นทำแล้วก็ได้กลับมาเห็นว่าจริงๆข้าวที่เราทานกันทุกวันทุกเม็ดเนี่ยมันมีความสำคัญมากแค่ไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่วันนี้ได้นำมาต่อยอดได้ฝึกจากการจะเกี่ยวข้าวหรือว่าจะแบบดำนาอะไรเงี้ยค่ะอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่เคยทำและเราไม่เคยรู้แต่ถ้าเราลองมาเปลี่ยนตามหรือทำตามดูบ้างหรือแม้กระทั่งทำเกษตรอินทรีย์ทำอะไรดีๆเพื่อชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายที่จะตามมาได้นะคะก็เป็นในอีกหนึ่งเรื่องที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะสานต่อในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเอาไว้เยอะแยะมากมายที่สำคัญที่สุดนะคะแปลว่าความพอเพียงคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วท่านก็สอนให้เรารู้เสมอว่าบางทีถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เรามีพอดีในสิ่งที่เราได้ความสุขเล็กๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ไกลค่ะ

จากเรื่องเล่าของพ่อนะคะทั้งหมดที่เราทั้ง12คนได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือเราอยากจะเก็บทุกๆเรื่องราวให้มันตรึงอยู่ในใจของเราตลอดนะคะหลายเรื่องราวเหลือเกินที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยเพื่อราษฎรของพระองค์ท่านยิ่งรู้มากยิ่งได้ฟังมากก็ยิ่งเข้าใจพระองค์ท่านมากขึ้นโชคดีเหลือเกินค่ะที่เราได้เกิดเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินของพระองค์แต่ที่สำคัญที่สุดค่ะเราทุกคนต้องเดินหน้าต่อและพระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหนเราสามารถที่จะให้พระองค์ท่านเป็นหลักในใจได้เสมอท่านเชื่อนะคะว่าถ้าคนไทยทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติหน้าที่ของเราและใช้ชีวิตโดยมีพระองค์ท่านเป็นหลักในการดำเนินชีวิตถ้าเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราเป็นลูกของพระองค์ท่านต้องลงมือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะและผืนแผ่นดินที่เราอยู่ประเทศไทยของเราจะเจริญไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนที่สุดนั่นคือสิ่งที่พันเชื่อค่ะ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: ธรรมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุรักษ์เป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่นมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการ
2: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉัตรนะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทน

0: แกนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะคือสิ่งสูงสุดในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
1: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนี้ก่อนเพราะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปิจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อตามหนังสือแต่เป็นออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องนึงที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประธานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุมพระองค์บอกว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องและก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนคนนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่ชั่วขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทำเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาและก็เนี่ยภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับพระราชทานก็จะออกมาเป๊ะเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าทำสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างเงี้ยพระราชนาที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกว่าการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชนกคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดมาตลอดราชการทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมประชาชนชาวไทยตลอดถึงระดับโลกด้วย ซึ่งมากมายในทุกๆด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกันฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการหรือการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดนี้สมเด็จพระพุทธพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชญาติสืบราชตำรวจมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้เป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้ในเรื่องของนักธรรมแล้วก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาธิราชเจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อเนี่ยมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยใน2ด้านนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่ากองพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยค9อย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้
3: เคยได้ยิน สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตนรับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2 อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างนึงคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่า3คำเนี่ย มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันพูดถึงถ้าคนไทยช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดความเป็นไทยเนี่ยไอ้ความเป็นไทยมันจะยั่งยืนจะคือยั่งยืนเพราะฉะนั้น3คำเนี่ยผมคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผมพยายามติดตามพระบรมราโชวาทในโอกาสสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนะผมคิดว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งที่รับสั่งเกือบทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะรับสั่งบ่อยที่สุดขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปธรรมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยและการขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลของราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนำมาซึ่งโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจำนวนมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะนับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพระสกนิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆ
5: ต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญบึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคะบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองคะเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกเนื่องจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลาง

0: บึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง
1: ๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่23มีนาคม2560ที่ผ่านมา
2: ค่ะ
1: นี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์เสด็จมาแล้วมาทรงปั่นจักรยานความยาวถึง 10.28 กิโลนะครับนะแบบนี้แล้วก็เป็นประชาชนมีความสุขทําบึงสีไฟเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแห้งแล้งน้ำแต่เดิมแต่2ล้านคิวตอนนี้ขึ้นมา15ล้านคิวตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวเชิงอิทีมีปั่นจักรยานมี BMX มีปั๊มแท็กมีขาถ่ายประชาชนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เราไปแวะดูนะครับคนมาวันเราเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดแต่บึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้อย่างนี้หรือขาถ่ายเนี่ยเป็นพระราชโอบายที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาถ่ายแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองที่กว่าบนการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่เนี่ยได้ทำแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือแล้วมินิบิมเอ็กแล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่พระองค์พระราชทานดูให้ตรงเนี้ยเรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือและบึงสีไฟจากที่มีชีวิตพระองค์ได้ทานให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์กอคอเรียมในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจะไปคิดจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและหวงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อสนองแก่พระราชพระบรมราชโอบายในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เทิดทูนไว้อยู่เหนือเสียนก้าวเลยทันทีเพราะทุกคนรักพระองค์มาก
0: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
3: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
4: สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระศกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกายเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยมิทรงละทิ้งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่มีอยู่คู่แผ่นดินไทยพระองค์มีพระราชกรณียกิจสุดแสนเหนื่อยยากนอกจากทรงดูแลพระสุนิกรในประเทศแล้วยังทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตหาใช่เพื่อความสำราญแต่อย่างใดไม่พระองค์เสด็จไปเยือนที่ใดในโลกนี้จะทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติประเทศแต่หลังจากพุทธศักราช2510สมเด็จพระบรมชนกนาถก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกเลยเพราะทรงเห็นว่าพระราชภารกิจในการทรงงานเพื่อความผาสุกของประชาชนของพระองค์นั้นมีความสำคัญยิ่งและมีมากมายเหลือขนานับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศสำคัญประการหนึ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศทั่วทุกทวีปรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินในส่วนของพระองค์เองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานามิตรประเทศเหล่านี้นับเป็นการสานสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันมายาวนานให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ทอดพระเนตรกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งกิจการด้านการทหารการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มีทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมพระราชพิธีสำคัญของแต่ละประเทศอาทิงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวในปีพุทธศักราช2533งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลในปีพุทธศักราช2534พระราชพิธีรัชดาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนการาบรูไนในปีพุทธศักราช2535และในปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีในโอกาสที่เจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ณกรุงอัมสเตอร์ดัมการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ราชอาณาจักรโมร็อกโกนับเป็นการกระชับพระราชไมตรีที่มีต่อกัน

ระหว่างพระราชวงศ์เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2528รวมถึงการได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาณประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรโมร็อกโกสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2530นอกจากจะได้พบปะบุคคลสำคัญยังได้ทรงทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอีกด้วยด้วยความสนพระราชหฤทัยในกิจการด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของเหล่าทัพและการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศต่างๆอาทิราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐโปรตุเกสสหราชอาณาจักรสหพันธรัฐรัสเซียเครือรัฐออสเตรเลียรัฐอิสราเอลสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐเปรูนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพีระมิดสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มาชูปิกชูเมืองโบราณของอารยธรรมอินคาสาธารณรัฐเปรูและเมืองโบราณของชนชาวแอสเท็กการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการเกษตรก็เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยอาทิคิบบุตส์ที่รัฐอิสราเอลมหาวิทยาลัยซิดนีย์และวิทยาลัยเกษตรกรรมแกสตันมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เครือรัฐออสเตรเลียและสหกรณ์โคนมนิวซีแลนด์รวมทั้งได้ทอดพระเนตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมหมู่เกาะกาลาปากอสสาธารณรัฐเอกวาดอร์ทะเลสาบนาเวลอัวปีเขตอุทยานแห่งชาตินาเวลอัวปีสาธารณรัฐอาร์เจนตินาการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศในทุกครั้งเป็นเสมือนการสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันทั้งยังทรงได้นำพระราชไมตรีและความปรารถนาดีจากราชอาณาจักรไทยไปสู่นานามิตรประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงพระราชไมตรีเนื่องในโอกาสสำคัญไปยังผู้นำประเทศต่างๆอย่างสม่ำเสมอภาพที่งดงามประทับใจไปทั่วโลกเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกเพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ21พฤศจิกายน2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชญาณทัศน์ที่ลึกซึ้งการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศเป็นการแพร่เกียรติภูมิและอารยธรรมแห่งสยามประเทศที่ทั่วโลกยกย่องและนำมาสู่ความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนหากเราเฝ้าฟังกระแสพระราชดำรัสในพระองค์ดีๆกระแสรับสั่งหนึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งเสมอๆคือ

ราษฎรเดือดร้อนทุกเข็นพระองค์ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือเสมอพระองค์ทรงเห็นเราเสมอแม้เราจะเป็นเพียงอนูเล็กๆก็ตามเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยภาคใต้ปี2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพระสุกนิกรคนไทยความว่าด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติเดือนกุมภาพันธ์ปี2562พระราชทานเงินก่อสร้างบ้านและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวชาวเลมอแกนจังหวัดพังงาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเดือนกันยายนปี2562เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปประชุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและทรงรับสั่งให้ดูแลให้ดีที่สุดพระองค์ทรงละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานเคราะห์ต่างๆเป็นประจำทุกปีเมื่อย้อนไปเห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมในปี2554ประชาชนกว่าครึ่งประเทศต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์แต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนพร้อมพระราชทานถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยพระองค์เองซึ่งภาพนั้นยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยมิรู้ลืมโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วของแผ่นดินประเทศไทยที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลกทั้งยามสุขและยามทุกข์น้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินจะคอยคุ้มครองคนไทยเสมอแม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามวันนี้หล่นเกล้าลงกระหม่อมรัชกาลที่10ผู้ตั้งพระราชปณิธานสืบสานพระราชภารกิจที่หนักอึ้งจึงเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้ศาสตร์แห่งการรบและการบินอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมทรงตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากพระราชดำรัสตอนที่จะทรงไปศึกษาและขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสม

กับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยเสมอมาพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัดดังเช่นในปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมการฝึกทักษิณ12ของกองทัพเรือโดยทรงชุดฝึกทหารนาวิกโยธินประทับบนยานสะเทินน้ำสะเทินบก LVT4 หมายเลข101เสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกเป็นพระองค์แรกณหาดบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมิลฟิลด์ประเทศอังกฤษทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารจากโรงเรียนคิงส์เขตพารามัตตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในพุทธศักราช2513ถึง2514จากนั้นพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียซึ่งวิทยาลัยการทหารดันทรูนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นที่วิทยาลัยพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินกล่าวคือเดือนมกราคมถึงตุลาคมพุทธศักราช2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลียหลักสูตรการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2520ถึง2521ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่56พุทธศักราช2522และ2523ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรผู้ควบคุมการโดดร่มณศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหารกองทัพบกสหรัฐอเมริการวม6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอาวุธประจำกายและเครื่องยิงลูกระเบิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายหลักสูตรการสงครามแบบกองโจรหลักสูตรการฝึกการดำรงชีพและหลักสูตรส่งทางอากาศทางบกและทางทะเลพุทธศักราช2533ทรงเข้ารับการศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรยิ่งกว่านั้นด้วยการสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงทรงทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆในพุทธศักราช2522ถึง2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
พุทธศักราช2523ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H-1N จำนวนชั่วโมงบิน 249.56 ชั่วโมงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธแบบ UH-1H ของกองทัพบกไทยจำนวนชั่วโมงบิน 54.50 ชั่วโมงจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2523ถึง2524ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบMagetti SF-260MT จำนวนชั่วโมงบิน 172.20 ชั่วโมงและทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบเซสนาที่37รวมจำนวนชั่วโมงบิน240ชั่วโมงและทรงผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินไอพ่นแบบ T-33 พุทธศักราช2525ถึง2526ทรงฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F-5EF ณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์มลรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะสำหรับเครื่องบินแบบ F-5 มากกว่า 2,000 ชั่วโมงทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงมีพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบินทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกบินใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F-5EF ทรงสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งภาควิชาการและการฝึกบินต่อมาในปี2547ทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ทรงฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมพระประสบการณ์ด้านการบินทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในตำแหน่งนักบินที่1เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่หวั่นต่อพยันตรายทรงใช้ความเชี่ยวชาญและพระประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารและเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะไปศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารทุกประเภทแม้จะยากลำบากสักเพียงใดในห้วงของการศึกษาหน้าต่างแดนพระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แห่งการทหารและการบินอย่างสูงยิ่งทรงเป็นปราชญ์แห่งยุทธวิธีชั้นสูงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทบรมราชบุพการีอย่างบริบูรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรวบรวมตำราการวางแผนการรบของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระสุริโยไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งล้วนแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเสมอเหมือนนั่นคือตำราพิชัยสงครามที่ดีที่สุดในโลกประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลยและไม่เคยมีชนชาติใดมาเป็นพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยแม้แต่คนเดียวประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และสงครามเย็น
สงครามคอมมิวนิสต์เพราะ

ราชปรีชาญาณแห่งพระมหากษัตริย์โดยแท้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงศึกษาตำราพิชัยสงครามและศาสตร์แห่งยุทธวิธีในพระมหาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ผนวกกับวิทยาการแห่งการทหารและการดินที่พระองค์ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งพระวีรภาพในพระองค์จึงเปรียบประดุจคัมภีร์แห่งพิชัยสงครามศาสตร์แห่งชัยชนะชั้นสูงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสายพระโลหิตแห่งมหาวีรกษัตริยาธิราชเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งวิทยาการการทหารและการบินผู้พร้อมจะปกป้องพื้นแผ่นดินตามรอยพระบาทพระบรมราชบุพการีนั้นได้สืบสานอยู่ในพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10อย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระราชญาณทัศน์พระอัจฉริยภาพพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นสองพระหัตถ์ที่เข้มแข็งแห่งพระองค์จะปกปักรักษาพื้นแผ่นดินและพระศกนิกรให้ปลอดภัยเสมอพระมหาเอกราชาที่ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโวหน้าตาปิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากาชาดไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะ
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกเคลื่อนที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการเบิดใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาลำบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์เนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้ครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มโดยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญราชนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วยเหล่ากาชาดของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัด ดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาติซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาติสสจในจังหวัดนั้นๆไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายกเหล่ากาชาติอสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับ เป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างไปเจอ เคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ

8-9 ปีที่แล้วเรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ของผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้ทั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปแล้วเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการไปสัมพันธ์งานเราออกไปผมเนี่ยก็เห็นความสำคัญการไปสัมพันธ์แล้วก็เริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการไปสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำตั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด 70% เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนผมก็เริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วไปครับก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเราก็เริ่มให้มีการ

จ้างเจ้าหน้าที่มาประจำแล้วคอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทำงานเขาไม่มีเงินจะใช้เลยแล้วก็ต้องทำงานก็จะเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ได้ขาดอาชีพขาดรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วหรอเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์จรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่างั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กหมอประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูทิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มเนี่ยเยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้แล้วก็เพราะว่าภาคเหนือก็มีนะครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

ต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนออกไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออนไลน์แพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอค้นได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับกระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็เหล่ากาชาดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งคนไข้เข้ามา

0: เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโรงพยาบาลที่เราออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผ่าตัดซับซ้อนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มนะครับจำนวนขึ้นในที่ต่างๆ
1: การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการที่จะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกตินะคะพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบ7รอบ84พรรษาตลอดเวลา66ปีที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาตลอดทรงทำนุบำรุงอุปศาสนาทั้งปวงในขอบขันธสีมาโดยไม่ทรงแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนมัสยิดโบสถ์และพระอุโบสถต่างๆอย่างทั่วถึงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงกิจการงานศาสนกิจของศาสนาต่างๆตามวาระโอกาสอยู่เสมอปรากฏเป็นที่สรรเสริญและเจริญรอยตามของถวยราชหลายครั้งหลายโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสถึงเรื่องการศาสนาให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีระหว่างชนในชาติโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่อยู่ในประเทศไทยปฏิบัติต่อกันอย่างคนที่เจริญอย่างแท้จริงอยู่ในศีลในธรรมของตนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นร่มเกล้าธงชัยยึดโยงคนไทยทุกหมู่เหล่าให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา
1: ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาด
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงมีพื้นฐานจากครอบครัวที่ปลูกฝังให้เคารพนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทรงบำเพ็ญกุศลทานเช่นทรงบาตรในยามเช้าทรงจัดดอกไม้บูชาพระในตอนเย็นและในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนที่วัดวาอารามต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสังเกตเห็นเด็กไทยสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นไปนั่งปฏิบัติธรรมเข้าค่ายธรรมะกันมากขึ้นและมีประชาชนไปรอคอยฟังเทศเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีลำโพงขยายเสียงให้ประชาชนที่มานั่งได้ฟังคำพระเทศไปพร้อมๆกับพระองค์พระราชจริยวัตรอันงดงามนี้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาว่าหากคนเราประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนาแล้วอยู่ที่ใดจะทำให้ที่นั่นสงบร่มเย็นจึงควรแล้วที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะยึดถือและน้อมนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อคนเราเคารพสิทธิด้านความเชื่อและศาสนาไม่เบียดเบียนกันไม่แตกแยกกันด้วยความคิดความเชื่อก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่สำคัญคือจะทำให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงประโยชน์จะบังเกิดแก่ประชาชนและผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยคือประเทศไทยของเราทุกคน

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับจากเมืองซันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปถึงเมืองสตาวังเกอร์ครับในเวลาประมาณ4โมงเย็นของวันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2450ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังเสด็จประพาสสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสตาวังเกอร์นี้อย่างทั่วถึงท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับ

0: สตาวังเงอร์เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของนอร์เวย์ในปีพุทธศักราช2509รัฐบาลได้ตั้งฐานขุดเจาะสำรวจน้ำมันในทะเลเหนือที่เมืองนี้ซึ่งเป็นการพลิกโฉมหน้าของสตาวังเงอร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียมของนอร์เวย์และเป็นเมืองส่งออกน้ำมันอันดับ2รองจากซาอุดิอาระเบียสตาวังเงอร์เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ว่า
1: เมืองสตาวังเคอร์นี้แปลกจากที่อื่นๆในเมืองนอร์เวย์ทั้งสิ้นคือห่างจากภูเขาขนาดสูงใหญ่ที่ควรจะเรียกว่าบรรพตเป็นแต่ลูกเนินสูงๆต่ำๆคล้ายประเทศยุโรปอื่นๆโดยมากที่ตัวเมืองคือตลาดทั้งนั้นเป็นที่สูงๆต่ำๆกว่ากันมากกว่าตอนข้างบนถนนมักจะชันและไม่สู้กว้างแต่ถ้าเรือลงเขื่อนเรือกำปั่นจอดได้มากมีตลาดนัดขายกันกลางแจ้งคนประชุมแน่นตั้งพันบ้านเรือนก็เป็นตึกเป็นเรือนไม้ทำนองออดเด้

เวลา5ทุ่มคืนวันศุกร์ที่26กรกฎาคมเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนได้เข้าจอดที่ท่าเรือใกล้กับโรงแรมวิกตอเรียพระองค์ประทับบนเรืออ่าวเบียนก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบกในเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นและได้เข้าประทับที่โรงแรมวิกตอเรียแห่งนี้ระหว่างที่รอฝนหยุดตก

ปัจจุบันโรงแรมวิกตอเรียจัดเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเมืองก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2443และยังคงอนุรักษ์การตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมเอาไว้เป็นอาคารแห่งแรกในเมืองที่มีลิฟต์ไฟฟ้าใช้และที่ห้องประทับนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยประทับเมื่อ100ปีที่ผ่านมาแม้ในวันนั้นพระองค์จะประทับในห้องนี้เพียงแค่15นาทีแต่ก็ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบรรยากาศของเมืองท่ามกลางสายฝนจากห้องที่ประทับห้องนี้

0: สถานที่สำคัญของเมืองสตาร์วังเงอร์ที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์โดมเชียเคอร์ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินในแบบแองโกลนอร์แมนใช้เวลาในการก่อสร้างถึง25ปีและสำเร็จในปีพุทธศักราช1668
1: แรกตรงไปที่วัดโบราณซึ่งได้สร้างตั้งแต่เมื่อคริสต์ศักราช1100ตอนล่างเป็นศิลาไม่เล็กแต่ไม่ใหญ่นักทำกิ้งเกลี้ยงที่ที่จะพึงดูมีธรรมาสน์ไม้สลักเป็นตัวเด่นๆทาสีอย่างสดคล้ายของไทยเรามีกรอบลายสลักเป็นรูปคนเด่นอย่างเดียวกันข้างในเขียนปางพระเยซูต่างๆเป็นของแฟมิลี่โบราณทำบุญอย่างสร้างพระติดไว้ในห้องสองข้างซึ่งเป็นที่พำนักอาจารย์ผู้เทศนา

ส่วนที่สวยงามที่สุดภายในโบสถ์คือธรรมาสที่ประดับและตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงและมีกรอบรูปสมาชิกในครอบครัวของนักบุญที่สร้างโบสถ์นี้ซึ่งธรรมาสและกรอบรูปดังกล่าวเป็นผลงานของศิลปินชาวอังกฤษชื่อแอนดรูว์สมิธซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2201

ในปีพุทธศักราช2458เหตุการณ์ไฟไหม้เมืองสตาร์วังเงอร์ทำให้โบสถ์เสียหายอย่างหนักได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ในแบบโกธิกส่วนที่ต่อเติมภายหลังเมื่อ50ปีที่ผ่านมาคือส่วนที่ตกแต่งด้วยกระจกสีและไม้กางเขนเดิมของเมื่อ100ปีก่อนจะไม่มีรูปพระเยซูแต่ไม้กางเขนใหม่นี้ทำขึ้นเมื่อ67ปีที่แล้ว

0: พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินจากโบสถ์โดมเชียเคอร์เพื่อทอดพระเนตรกิจการประปาของเมืองซึ่งดำเนินการกักเก็บน้ำและแจกจ่ายให้แก่ชุมชนภายในเมือง
1: มีบึงใหญ่เป็นที่สำหรับขังน้ำฝังท่อมาแต่ลำธารที่ไกลให้น้ำมาขังอยู่ในบึงนั้นแล้วจึงสูบขึ้นไปบนสระอันก่อด้วยศิลาสองสระติดกันตั้งอยู่หลังเนินสูงแล้วฝังท่อจากสระนั้นลงไปใช้ในเมืองทั่วไปที่ขอบสระนี้แลเห็นหมู่เมืองได้ถนัดบ้านเรือนโตประมาณ1/3ของเมืองเบอร์เคน
0: แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีเวลาประทับในเมืองนี้ไม่ถึง1 วันแต่ตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆของเมืองประชาชนต่างมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีกันทุกที่จากนั้นเวลาบ่าย3 โมงของวันที่27 กรกฎาคมพระองค์ได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดที่ซึ่งเรืออ่าวเบียนจอดรออยู่ซึ่งเส้นทางรถไฟระหว่างสตาวังเกอร์ไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดนี้มีฝนตกมาอย่างหนักตลอดทั้งวัน
1: เวลาบ่าย3 โมงขึ้นรถไฟออกจากสตาร์วังเคอร์รถสายนี้แปลกกันกับรถสายข้างเหนือนั่งสบายดีแต่ระยะทางที่มานั้นเป็นต่างๆได้ความว่าจะต้องลอดปล่องถึง44 ปล่องดูเหมือนรถไฟในเมืองนอร์เวย์ไม่ระอิระอาในการที่จะต้องเจาะปล่องดีกว่าจะต้องปีนขึ้นไปบนหลังเขาและจะทำสะพานก็เปลืองกว่าเจาะจึงได้ใช้เจาะเสียบเป็นพื้นปล่องยาวๆก็ไม่มากสักเท่าใดเป็นปล่องสั้นๆโดยมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจากเฟเก้ฟยอร์ดต่อไปยังเมืองเบรวิก

พระองค์ทรงบรรยายสภาพบ้านเรือนของชุมชนชาวเบรวิกไว้ว่าบ้านเรือนเป็นฝากระดานทั้งนั้นตั้งซอกแซกไปตามระหว่างเขามีอ่าวเข้าไปสำหรับจอดเรือเล็กได้จำนวนมากหนทางลดเลี้ยวเคี้ยวคดจำ

วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย4โมงเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเข้าจอดที่ท่าสตักเฮลเล่แห่งนี้ซึ่งพระองค์ต้องประทับเรือเล็กเพื่อข้ามฟากไปยังตูเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามระหว่างนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบริเวณท่าเรือดังกล่าวไว้รวมถึงภาพบรรยากาศของชาวเมืองเบรวิกที่นำเรือมารอรับเสด็จในลำน้ำ

ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของเมืองได้นำเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟเมืองเบรวิกสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งหนึ่งของเมืองปัจจุบันตัวอาคารแห่งนี้ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมและใช้เป็นสำนักงานของการรถไฟแห่งเมืองเบรวิก

0: จากนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์ที่สำคัญของเบรวิกแห่งนี้ก่อนจะวกกลับมายังถนนสายหลักของเมืองเพื่อทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของชาวเมืองซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสที่ต่างๆชาวเมืองเบรวิกต่างสนใจมาเฝ้าชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากผู้ชายมักเปิดหมวกส่วนผู้หญิงถวายคำนับดังพระราชนิพนธ์ไกลบ้านความว่า
1: ตั้งแต่พอเรือมาจอดจนเวลานี้จะ5 ทุ่มแล้วเรือเล็กมาจอดล้อมอยู่รอบเรือทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ร้องรำทำเพลงต่างๆเล่นกันอยู่กลางน้ำมีเรือสติมลั่นบรรทุกผู้หญิงมาแล่นรอบๆเรือหลายรอบลงปลายนำดอกไม้ช่อมาให้มีรูปเมืองเบวิกเขียนว่า Lady of Berwick ให้ King of Siam

ถึงแม้ว่าเมืองเบรวิกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆนะครับที่พระองค์ได้ใช้เวลาในการเสด็จประพาสเพียงสั้นๆเท่านั้นแต่ว่า100ปีให้หลังครับชาวเมืองเบรวิกนั้นก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ครับถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสเดินทางไปถึงเมืองเบรวิกนะครับก็จะได้พบกับอนุสรณ์แห่งใหม่ซึ่งชาวเมืองได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นครับ

วันนี้คือวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองเบรวิกเมื่อ100ปีก่อนเช้าวันนี้สมาคมประวัติศาสตร์แห่งเมืองเบรวิกได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนเรียกชื่องานว่าไทยเดย์เป็นงานที่

0: ชาวเมืองเบรวิกสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
1: I'm a historian. I research in old history of Brevik, and for many many years ago, I saw that in the old papers that King Chua Longkorn has visited here in 1907, and I go back to all the newspapers from different papers here in Brevik.And there was a story from the beginning coming. They have more records of King Chua Longkorn than the other kings.
2: it has been a part of the history of this little old town because it was a great happening. The king from a strange land far away suddenly came here. So people are, they wrote in the papers and later in schools,At the elementary school, the young women, young boys and girls, they write this storybook about the King Chua Longkorn in Brevik. And this story went from father to son. So that's why many people in Brevik know that King Chua Longkorn was here for 100 years ago. It's a part of the local history.
3: สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็คือความริเริ่มอันนี้เนี่ยเริ่มจากเมืองของเขาเองก่อนนะฮะโดยสมาคมที่เรียกว่าสมาคมประวัติศาสตร์ของเบรวิกนะฮะซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอดีตสถานที่แห่งนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นสถานที่คล้ายๆศาลาว่าการของเมืองเบรวิกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะเขาได้เป็นผู้ริเริ่มเนื่องจากว่าเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเสด็จที่เบรวิกนะฮะ100ปีครบรอบร้อยปีพอดีนะครับซึ่งตรงกับวันที่28พอดีซึ่งสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากก็คือทั้งเมืองเนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีประชากรอยู่แค่ประมาณ 2,000 คนแค่นั้นเองนะฮะเรียกว่าแทบจะออกมาทั้งเมืองเลยนะฮะมาร่วมนะตั้งแต่พิธีตอนเช้านะฮะแล้วก็เดินพาเหรดไปที่มิวเซียมซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
0: นอกเหนือจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสแล้วสิ่งสำคัญที่ชาวเมืองเบรวิกได้ร่วมกันจัดทำขึ้นคือการสร้างอนุสรณ์แห่งการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: For my view so the king traveled here in his wagon with his crown prince and all the people in Brevik they were crowded around him giving him flowers andIn the beginning, I thought it was a strange king coming from the far distance. But I think they like him. And he was an old story about an old lady giving him some flowers. And the king said to one of his crown princes, give the 10 kroner to that old lady.And that 10 crowns were much more than the old lady had seen for months. So all the people around there seems that it's very kind king. Today was very, very fine. And the people amused themselves, the people, the weather, and all the Thai ladies with their fine costumes. So I think the people of Brevik had a very fine day. I liked it. And,I think I look forward to such a meeting again.
3: การวางศิลาและก็แผ่นจารึกครั้งนี้เนี่ยโดยเมืองของเขาเองเนี่ยนะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้คนรู้จักประเทศไทยให้คนคุ้นเคยกับประเทศไทยแล้วก็ให้สังคมไทยที่อยู่ในเบรวิกอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะแล้วก็สิ่งนี้มันก็จะนำมาซึ่งความใกล้ชิดกันโอกาสธุรกิจการค้าในอนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานแล้วก็ในทางกลับกันก็จะเป็นโอกาสสำหรับเมืองเขาด้วยเพราะว่าก็จะเป็นทำให้เมืองเขาเป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็คนก็จะมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาชมรวมทั้งคนไทยที่จะมาที่นี่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
0: กิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ากแต่ยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเล็กๆแห่งนี้

กับประเทศไทยอันห่างไกลให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นรุ่งเช้าของวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเฉียนหรือสกีนรถไฟใช้เวลาประมาณ40นาทีก็เดินทางมาถึงยังจุดหมาย

พระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟเมืองเฉียนเสด็จพระราชดำเนินยังคลองเทเลมาร์กเพื่อประทับเรือโดยสารต่อไปยังเมืองโนโตเดน

0: วันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือวิกตอเรียลำเดียวกันนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเพื่อเสด็จประพาสครองเทเลมาร์กครองซึ่งชาวยุโรปส่วนใหญ่ต่างเรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่8ของโลก
1: Einige Infos zum Telemarkskanal und den Fähren Bevor die Schleusen gebaut wurden gab
0: ครองเทเลมาร์กสร้างขึ้นโดยการระเบิดหินเพื่อเปิดเส้นทางจากเมืองเฉียนสู่หมู่บ้านดาเลนอันเก่าแก่ของนอร์เวย์ใช้เวลาในการสร้างกว่า5ปีและเสร็จในปีพุทธศักราช2435เป็นเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์รวมถึงผู้คนที่อยู่ตอนบนและตอนล่างของดินแดนเทเลมาร์กเข้าด้วยกันแต่ปัญหาก็คือจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเดินเรือในพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่ต่างกันถึง72เมตรได้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าถึงการเดินทางในลำคลองสายนี้ไว้อย่างละเอียดว่า
2: เรือเป็นเรือที่เราได้เช่าทั้งลำชื่อเรือวิกตอเรียยาว100ฟีตกว้าง17ฟีตมีห้องบนดาดฟ้านั่งได้สบายดีในการที่จะเดินเรือไฟขึ้นไปให้ได้เขาจึงได้ขุดศิลาเป็นคลองพื้นสูงขึ้นไปเป็นชั้นๆ3ชั้นมีประตูกั้นทั้ง3ชั้นข้างคลองแลพื้นคลองเป็นศิลาแท่งล้วนเวลาเข้าไปในคลองชั้นล่างและเห็นประตูข้างบนเขินพ้นน้ำมีธรณีบานประตูใช้ไม้สนอย่างไม้ฉำฉาเมื่อเรือเข้าไปในคลองแล้วจึงเปิดน้ำจากช่องที่บานประตูให้ไหลลงมาหนุนเรือสูงขึ้นจนประตูหลังสูงกว่าน้ำอยู่เพียงศอกเศษจึงเปิดประตูหน้าเลื่อนเรือขึ้นไปทีละขั้นๆเช่นนี้จนครบ3ขั้นจึงถึงพื้นทะเลสาบชั้นบนพื้นน้ำชั้นล่างกับชั้นบนผิดกันถึง36ฟีตประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ตลอด3ชั้นทะเลสาบชั้นบนเรียกว่านอร์เซอร์มีซีนารีงามมาก

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อจะสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในการเดินทางผ่านคลองสายนี้ซึ่งบรรยากาศทุกอย่างยังคงเหมือนที่ทรงบรรยายไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

วันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450เรือวิกตอเรียได้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดินทางจากเมืองเฉียนมาถึงเมืองโนโตเดนอดีตเมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

0: โนโตเดนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นเมืองแรกที่มีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนั้นในปัจจุบันได้มีการตั้งบริษัทพลาสติกแห่งแรกของประเทศที่เมืองนี้แต่กิจการสำคัญคือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินของบริษัทนอสไฮโดรในปีพุทธศักราช2448โดยพลังงานสำคัญที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกันปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองนี้เป็นช่วงรอยต่อที่โนโตเดนกำลังพลิกโฉมหน้าจากเมืองชนบทเป็นเมืองอุตสาหกรรมทุกหนแห่งเต็มไปด้วยคนงานที่กำลังก่อสร้างอาคารหลังใหม่จำนวนมาก
1: ที่โนโตเดนนี้เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่กำลังก่อตึกปลูกเรือนไม้ทั่วไปทุกหนทุกแห่งที่เป็นหมู่บ้านใหญ่นั้นคือโรงพวกคนทำงานร้านรวงต่างๆก็พลอยติดมากขึ้นด้วยแต่เป็นเวลาระหว่างก่อสร้างทั่วไปทั้งนั้นอีกสัก3ปีเห็นจะ

อาจกล่าวได้ว่าเมืองโนโตเต้นั้นเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดอีกเมืองหนึ่งในการเสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าที่เมืองนี้แหละครับที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมืองนั่นก็คือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินกิจการนี้มีความสำคัญยังไงในยุคสมัยนั้นและเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไรต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีลูกเสาร์อาทิตย์มันสั้นๆนี้หาที่ไปเที่ยวใกล้ๆดีไหมปู่เขาได้จะพาไปใกล้ๆเนี่ยเที่ยวนี้เราไปสมุทรสงครามกันแล้วกันนะที่นั่นมีเมืองมีตำบลเล็กๆอันหนึ่งอัมพวาก็วันดีคืนดีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งแก่แล้วอยู่คนเดียวก็ปรากฏยกห้องแถวยกแค่ห้องแถวให้มูลนิธิชัยวนาประมาณ30ห้องก็ไม่รู้จะทำอะไรสมเด็จพระเทพรับสั่งบอกควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะชีวิตดั้งเดิมชีวิตริมน้ำมันหายากกันทุกทีบูนะฟื้นฟูเสร็จอะไรฟื้นฟูเสร็จก็ปรากฏว่ามีลานหนึ่งเราก็บอกเอาใครมีอยากจะมาขายปลาทูใครอยากจะมีหัตถกรรมประจำท้องถิ่นมีผลิตผลจากกะลามะพร้าวอะไรต่ออะไรก็ให้มาขายเงี้ยเหมือนตลาดนัดมาเปิดไว้ปรากฏว่ารุ่งเรืองไม่น่าเชื่อนะผู้คนมาดูกันมากมายกายกองเลยเต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมีฝรั่งบางข้ามาดูอยากดูชีวิตชาวบ้านครับอยู่เป็นยังไงอ่ะเพราะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ในขณะนี้คนแน่นเอียดเลยเนี่ยเราไม่รู้วันที่เราไปกันนี่เราจะมีที่เดินหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันเบียดนะเดินเข้าไปตามที่ปู่เล่าให้ฟังเนี่ยไปถึงจะเห็นว่าชีวิตเขาเหมือนดั้งเดิมนะเขาทำขนมเขาทำขนมต่ออะไรต่ออะไรวิถีชีวิตคนที่พายเรือตลาดน้ำเดินเนิ่มกลับคืนฟื้นคืนชีพอีกพอตกคืนกลับไม่ทันอ้าวมีของแถมอีกไปดูอะไรรู้ไหมกลางคืน
1: อะไรครับ
0: หิ่งห้อยเคยเห็นหรือเปล่าที่อัมพวานี่หิ่งห้อยยังมีอยู่ถ้าค้างคืนที่นั่นกลางคืนแล่นเรือไปแล่นเรียบๆนะแล่นเรียบๆมันจะวิบวับวิบวับวิบวับอยู่เป็นต้นไม้เนี่ยชีวิตแปลกมากมันโตจากในน้ำมันขึ้นมาสองสมัยแล้วแต่แล้วมันเป็นไข่ปีถัดมามันก็เป็นตัวไต่ขึ้นมาบนต้นไม้อยู่บนต้นอะไรรู้เปล่า
1: ไม่รู้ค่ะ
0: หิ่งห้อยอยู่ต้นลำพูเพราะนั้นสรุปวิถีชีวิตก็ชักชวนให้มีการท่องเที่ยวได้เขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกฝ้าหนึ่งเป็นสวน
2: wow.
0: เดี๋ยวไปถึงจะมีโอกาสได้ไปทำน้ำตาล เดี๋ยวไปเที่ยวเองเลยใส่ขวดเอากลับบ้านไปกินได้เลยทำขนมวงทำขนมอะไรเดี๋ยวได้ลงมือทำด้วยนะได้ทำได้กินได้ลิ้มรสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นมากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อพร้อมไปไหม
3: พร้อมครับ
0: โอเคไปอัมพวา
4: ช่วงหน้าเด็กๆจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวากันจะสนุกและได้ความรู้อะไรบ้างนั้นห้ามพลาดนะครับ

0: ช่าร่ำสวยดีนะแต่ว่าพี่ไอแคร์นี่ออกจากเกาหลีหรือว่าไปเป็นชาวป่าแล้วนะ
1: ย่าว่าอย่างนั้นเราก็ชาวเกาะนี่เห็นมานานแล้วแบบเหมือนก็เปียแบบตอนที่นัชชาลำอยู่ก็ฮึ่มๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดนัชชาสอนพี่ไอแคร์นิดนึงนะพี่ว่าโชว์มันน่าจะดีกว่านี้นะ

0: อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะไหนพูดพร้อมๆกันซิมาถึงแล้ว
1: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ
0: ์โอเค
2: ตรงที่นี่นะคะของนี่ไว้ทำอะไรเหรอคะ
0: ตรงที่นี่เอาไว้ทำอะไรของเราเนี่ยก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เราอยากเผยแพร่วิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาถึงเรือนไทยของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนไหมนี้จะเป็นนิทรรศการของกลาบรรเลง
3: แล้วที่มาของชื่อนี่คืออะไรอะคะ
0: ก็ที่จริงเนี่ยที่มาของชื่อเนี้ยคือคุณอาบรรเลงเป็นคนทำเพราะว่าเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวเยอะเป็นเมืองมะพร้าว
3: พี่เล็กครับแล้วขั้นตอนกระบวนการในการทำสิ่งต่าง
0: ก็ค่อนข้างยากหน่อยอะค่ะเพราะว่าคุณอาเนี่ยเขาก็ต้องเลือกกะลาที่มันได้ทรงกับของที่เราจะทำต่างๆอะค่ะ
4: นอกจากที่เรานำกะลามะพร้าวไปทำเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนั้นเราจะสามารถนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้อีกเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ
0: แล้วเห็นโต๊ะตัวนี้ไหม
5: ค
0: ่
5: ะ
0: โต๊ะตัวนี้สมเด็จพระเทพท่านมานั่งเสวยแต่ไม่ได้เสวยตรงนี้นะคะเสวยอยู่ตรงร้านพัด
3: พี่เลยค่ะแล้วนอกจากการที่เราจะเอามะพร้าวเนี่ยค่ะมาทำพวกกะลาหรือของใช้อะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเราก็จะไปทำน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
3: จะไปทำด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลย
3: เย้
4: น่าอิจฉาเด็กๆนะครับได้ไปเดินเล่นแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติในสวนจริงๆต้องบอกเลยแหละครับว่าบรรยากาศที่เนี่ยดีมากๆเลยนะครับ
0: ถึงแล้วนะคะตรงนี้คือโรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันในนี้ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์มีทั้งการสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแต่ก่อนอื่นเราไปดูวิธีการขึ้นน้ำตาลกันก่อนค่ะอันนี้คือวิธีการขึ้นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะให้พี่วินขึ้นให้ดูเห็นไหมพี่วินขึ้นไปถึงงวงแล้วเห็นลักษณะงวงไหมคะอันนั้นเขาจะเรียกว่างวงนะคะถ้าเป็นคนในจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่างวงแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าจั่นหรือว่าเกสรดอกไม้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการปาดน้ำตาลคือปาดงวงมะพร้าวปาดสักประมาณ2มิลถึง5มิลเพื่อกระตุ้นให้หน้ามันสะอาดนะคะพอน้ำเริ่มหยดเยอะเนี่ยเราก็ใช้น้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน

0: ำอะไรกันต่อคะ
1: เดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่เวลาที่เราเทน้ำตาลใส่มาแล้วอันนี้เราจะเรียกว่ากระทะใบบัวแล้วพอน้ำตาลโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟอง
2: เราตักฟองออกมาใช่ไหมคะ
1: ใช่เราตักฟองออกมาเพื่อเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันก็จะเนื้อใสนะคะเนื้อสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะใช้โคนะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าโคหรือว่ากระวงนะคะมาครอบไว้เพราะว่าเวลาที่น้ำตาลมันเดือดเนี่ยมันจะฟูตัวขึ้นมาก
0: ว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานไหมคะ
1: ใช้เวลานานไหมถ้าสมมติว่าเราจะเคี่ยวได้ที่เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะนี่มาดูเห็นไหมน้ำตาลฟูตัวแล้วว
0: ันเหี้ย
1: ได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะยกลงมาทางตรงนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศนะคะ
2: แล้วทำไมต้องเติมอากาศนะคะทำให้ข้นหรอ
1: ใช่ค่ะเติมอากาศเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาเซตตัวแข็งอะค่ะอันนี้ก็คือเติมอากาศประมาณ 10-15 นาทีน้ำตาลก็เริ่มแห้งและเห็นไหมน้ำตาลแห้งเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ฟีด

0: พี่เล็กค่ะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยค่ะน้ำตาลจะเป็นรูปร่างหรือลักษณะยังไงอะคะ
1: พอเดี๋ยวอันเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงน้ำตาลก็จะแห้งนะคะแผงตัวเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปหยอดใส่แม่พิมพ์
2: เป็นการสนับสนุนอาชีพชาวบ้านใช่ไหม
1: ใช่จ้ะเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำตาลกันอันนี้นะคะแม่พิมพ์ของเราก็คือมีอันนี้เป็นแม่พิมพ์ส่วนด้านในนี้จะเป็นกระทงใบตองนะคะกัดด้วยไม้กัดอันนี้เดี๋ยวเราอ้าวแจกอาวุธก่อน
3: ครับ
1: วันนี้มีภารกิจให้เด็กๆต้องหยอดน้ำตาลให้ได้ครบ12กระทงโอ้ทำได้หรือเปล่า
4: ทำได้แล้ว
1: แล้วเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็เอากลับบ้านกันอ้าวเริ่มเลย
5: เด็กๆครับดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยสงสัยอยากจะชิมน้ำตาลมะพร้าวกันแน่ๆเลยใช่ไหมครับ
2: ผมเห็นว่าสีเนี่ยครับแต่ละอันเนี่ยมันก็แตกต่างกันความเข้มมันแตกต่างกันนะครับ
6: ความหวานเหมือนกันค่ะแต่ความหอมก็จะด้อยกว่ากันไปนิดนึง

0: เดี๋ยวเราจะมาสืบพันธุ์กันใส่ถุงมือพร้อมย่าง
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะถุงพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มไข่กันเลยเนาะ

0: งานด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยได้สืบไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวังท่าพระเมื่อวันที่12ตุลาคม2513
1: เราเคยกินขนมโดนัทกันไหมคะ
2: เคยค่ะ
1: แต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยมีขนมวงนะคะที่มีลักษณะเหมือนโดนัทเลย
3: แล้วขนมวงมีเฉพาะที่นี
1: ่หรอใช่ค่ะมีเฉพาะที่นี่เพราะว่าขนมวงเนี่ยจะเป็นขนมพื้นบ้านที่เราทำมาจากข้าวเหนียวแล้วก็กะทิน้ำ

0: านน้ำตาลที่เราไปเคี่ยวกันมาเมื่อกี้นี้แหละค่ะเนี่ยคุณป้ามานั่งรอกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำขนมวงกันเลยสวัสดีป้าเต๊ะก่อนกับป้ามุ่ง
1: ค
0: ่ะเห็นไหมป้าเขากำลังเตรียมจะให้เราปั้นโดนัทกันแล้วหรือว่าขนมวงทองเดี๋ยวให้ป้ามุ่งสอนปั้นปั้นให้เป็นกลมๆนะคะแล้วเราก็เจาะรูทำได้ไหม
1: โดน
0: ั
1: ท
0: เลยเร็วหยิบแป้งขึ้นมา
2: คร
0: ับ
2: แล้วเน
0: ี่
2: ยในแป้งคร
0: ับ
2: เน
0: ี่
2: ยแบบน
0: ี้
2: คร
0: ับ
2: ม
0: ัน
2: ผสมอะไรบ้างคร
0: ับ ในแป้งนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีมะพร้าวมีน้ำตาลแล้วก็มีกล้วยหอมน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่เอามาทำให้ตรงเนี้ยมันเหนียวเข้ากันได้ดีอะค่ะ

0: ่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะทอดขนมวงอ่ะค่อยๆหย่อนนะคะ
1: เด็กๆช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับอ่ะแต่ระวังน้ำมันจะกระเด็นโดนนะครับ

0: ือนแคบหมูเลยดูไปดูมา
1: โอ้โหแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตารอขนมวงทองกันตาไม่กระพริบเลยสงสัยว่าจะหิวกันแน่เลยใช่ไหมครับ
2: พี่เล็กค่ะแล้วแบบนี้ได้ยังคะ
3: ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันกำลังเหลืองเลยค่ะเราจะการยกขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะไปจุ้มกับไอ้น้ำตาลอีกนะคะเพื่อจะทำให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นค่ะ
2: มีส่วนผสมของอะไรบ้าง
3: น้ำตาลที่เราไปเคี่ยวมาเมื่อกี้เนี่ยละค่ะแล้วก็มาทำให้มันร้อน
2: อ๋อเป็นเดียวๆเลย
3: ใช่ไม่ต้องผสมอะไรเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมวงของเราเนี่ยมาชุบเพื่อให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มมากขึ้นค่ะ

0: ดี๋ยวเราชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: นี่คือขนมพื้นบ้านของเรานะคะโดยเราทำมาจากวัตถุดิบง่ายๆก็คือที่มินมีอยู่ตามบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราทานตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวากันต่อจ้าอันนี้จะเป็นลานนาคะวรังนะคะของเราเนี่ยมีจุดประสงค์คือเราอยากช่วยเหลือให้ชุมชนเนี่ยเขามีรายได้เราก็เลยชุมชนเนี่ยเขามาขายของค่ะแต่ละร้านเนี่ยเราคัดเลือกมาแล้วนะคะ
2: ผมว่าเราไปซื้อของ
0: ไปค่ะเราไปดูของกันดีกว่าเนาะ

0: แวะชิมขนมกันเกือบจะทุกร้านอ้อระวังอิ่มกันซะก่อนละครับ
1: เรือผีลอกเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะเป็นอาชีพการหาปลาตอนกลางคืนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดวิธีการหาปลา

0: ยังมีในส่วนของร้านชานชาลาที่มีเครื่องดื่มสูตรพระราชทานวางจำหน่ายอีกด้วยแหละครับน้อง
1: นี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องนิทรรศการของชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้เลยมาไอ้นะคะห้องนิทรรศการเนี่ยเรามีจุดประสงค์นะคะก็คือเรามีไว้เพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขามีสถานที่โชว์ผลงานค่ะเพราะว่าตรงนี้จงโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นการรักษาวิถีชีวิตของชาวอัมพวาจ้ะสรุปกันว่าเด็กๆ ก็คือได้ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราได้มาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยสามารถเรียนรู้ดูงานได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเราอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอัมพวาค่ะตรงนี้ของเราก็ทำขึ้นมาเนี่ยคือเราก็เน้นตามแนวทางพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนเอาเรื่องที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการนะคะไปสานต่อไปเล่าให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: วันนี้หนูมาที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะวันนี้หนูได้มาทำขนมวงทองแล้วก็ได้ปั้นเองแล้วก็ได้ทอดเองด้วยค่ะ
1: ตอนที่ทำน้ำตาลหนูชอบทำเป็นรูปกลมๆเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ชิมด้วยค่ะ
2: หวานค่ะอร่อย
3: มีพวกของที่ทำจากกะลาครับเป็นเหมือนงานศิลป์นะครับ
4: วันนี้ก็สนุกมากเลยครับมันได้ทำหลายอย่างมากและอีกอย่างนึงผมได้ทำเองกินเองด้วยครับขนมวงครับ
2: ต้นไม้เยอะแยะดีค่ะโดยเฉพาะต้นมะพร้าวเยอะที่สุด
3: เห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพด้วยครับ
4: ดีใจที่ท่านยังตั้งโครงการนี้มาเพราะว่ามันเป็นโครงการที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นการที่ส่งเสริมอาชีพ
5: หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้ได้มาทำกิจกรรมในอัมพวานี้แล้วก็หนูก็จะนำไปสานต่อและก็พัฒนาต่อไป
6: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสวนผลไม้ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์และยังนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือ

0: สันเพาอย่างเงี้ยสุดยอดไปเลย
1: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
1: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
1: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่30ถึง35ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโหพูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้กดชนวนปวนใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนปวดใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำกรุณาฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
2: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเราเนี่ยแหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็จะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ะมีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่าง ซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
2: ล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอ่ะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ราดหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
2: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าเอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนาอย่าไปคิดเยอะหรือเอ้ยมองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นน่ะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่มั้ยคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึงหรอกนะคะหมายถึงจริงๆเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
0: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
2: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆ ก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองเนี้ยค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเต้าตัวได้ค่ะ
0: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะ คนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
2: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมเป็นคนสุขภาพดีจะตายไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ย
0: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเองใช่ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อมันต้องผิดแน่ๆเลย
2: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปคล้ายๆอยู่ในภาวะช็อกอะค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้านะคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
0: ้
2: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือพันธุกรรม
2: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
0: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
2: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่า อบานรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทํากรุณฆาตตรงนี้อบานอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของ2อย่างนี้หน่อยค่ะ
2: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการุณฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุณฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว

0: เดียวกันเลยค่ะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
1: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข้ค่ะ
1: ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
0: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
1: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
0: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
1: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอ่ะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอ่ะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าให้ความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกังวายไม่ทุกข์ร้อนมาก
1: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือ ก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหมคะอาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดู

0: แลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยให้เจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่อ
0: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค
1: ่
0: ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วจะมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่
0: มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will นะคะ
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้ไว้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่าง แม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศ

0: ประเทศตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที่ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกครหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมองว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมุติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่มั้ยคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่มั้ยคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเอ้ยโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค
0: ่ะ
1: คือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: เลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเคยพูดแล้วครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงเฮาต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สําหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกอ่ะขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี
3: ่
1: พอตอนนี้พอไปติดหนี้อยู่ไปจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณหาไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูห่อเต็มต้นห่อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกาแฟว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นต้นแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่เรียกว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาห่อเบิดพอห่อเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาห่อเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาห่อเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตัวอย่างสิเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําคือกัน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเข้าบ่ฮู้ครับเข้าต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเข้าทำการเกษตรเข้าอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเข้าปลูกชมพูอย่างเดียวมันบ่ยั่งยืนเสมอไปพอเข้าปลูกชมพูได้แค่5-6 เดือนอีก5-6 เดือนอีกครึ่งนึงครึ่งปีเข้าหาเงินจากไสมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหายเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วจะมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการเข้าสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดถ้าวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะซี่เวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป้าไอ้หมูเฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่านึงเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำหมักเขาต้องใส่ครับก็ใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอายุกับตัวเขาอยู่กับบริโภคน้ำหมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอนี่ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโต

พอตกกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งหนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนต้องหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนคือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

25บาทครับก็ถือว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การพบเพื่อนนะพบกันนะพบแตกต่างหันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแน่วะแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชุบผู้นี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยังลิงกีนี่เขามาเห็นนี่เขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบ่อมันละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิงกีพันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกล้าเพราะมันสิกล้าวะกล้าแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกจะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมางดงาม

0: ความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
1: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษครับคุณหมอเป็นตอนที่มีหลายคนถามผมมาและก็เป็นคำถามที่ผมมีในใจมาตลอดตั้งแต่เราทำรายการร่วมกันมาขอเข้าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอเลยแล้วกันเพราะที่ผ่านมาเราก็เห็นมาตลอดว่าคุณหมอเป็นจิตอาสาด้วยเนื้อแท้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่บางครั้งมันก็มีคำถามกับตัวเราเองว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอถึงทำได้เยอะขนาดนี้ทำไมต้องทำมากขนาดนี
1: ้ทำมากขนาดก็ความจริงเข้าใจว่าคงจะติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆกันเนาะ
0: ครับ
1: พอตอนเล็กๆนี่หมอต้องทำงานส่งเสียให้ตัวเองได้เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ความจริงก็ต้องบอกว่าถ้าใครไปดูประวัติก็จะเข้าใจได้ว่าอยู่ในสภาวะยากลำบากพอสมควรเหมือนกันแล้วก็อย่างตอนที่ไปเรียนหนังสืออยู่นั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินเท้ามันต้องผ่านความยากลำบากไม่มีสตุ้งสตางค์ในการขึ้นรถเมย
0: ์
1: ก็ต้องเดินเท้าไปโรงเรียนเดินเท้ากลับบ้านพ่อยามที่ช่วงที่พ่อแก่ตัวลงก็ป่วยหมอก็ต้องพาไปโรงพยาบาลมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่สามารถทำงานได้แล้วหมอก็ต้องไปทำงานกลางคืนเพื่อที่จะส่งเสียให้ตัวเองได้เรียนหนังสือในช่วงจังหวะนั้นที่เราทำงานไปด้วยพลังอึดทึดสู้มันมาไงมันมีพลังในตัวเองพอสม